นับหมื่นแผ่นและแผ่นเสียงทุกแผ่นที่อยู่ณที่นี้ไม่ใช่แค่แผ่นเสียงธรรมดานะครับหากแต่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์ยังไม่มีเวทีใหญ่ๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ครับก่อนจะมีเวทีที่เต็มไปด้วยแสงไฟก่อนจะมีเสียงปรบมือจากผู้ชมนับพันทุกอย่างเริ่มต้นจากเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้บนแผ่นเสียงแผ่นนี้ครับ

เสียงนี้เดินทางผ่านเวลามาแล้วหลายสิบปีผ่านห้องบันทึกเสียงผ่านเครื่องส่งวิทยุผ่านมือของคนนับไม่ถ้วนที่ตั้งใจถนอมมันไว้จนมาถึงวันนี้วันที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาว่าเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงที่เราได้ยินจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่ไม่ได้ลอยมาจากที่ไหนนะครับแต่ว่ามีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบันทึกและส่งต่อเสียงเหล่านี้มาตลอดหลายสิบปีเสียงเพลงเคยเป็นมากกว่าความบันเทิงมันเคยเป็นเครื่องมือสื่อสารของแผ่นดินเป็นเสียงที่ปลุกใจคนไทยทั้งประเทศและเรื่องราวทั้งหมดนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก่อนจะมีวงดนตรีที่เราคุ้นเคยก่อนจะมีเสียงเพลงที่ดังออกอากาศไปทั่วทั้งประเทศที่นี่ครับกรมประชาสัมพันธ์คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างตามผมไปดูกันเลยครับว่าเสียงแห่งแผ่นดินเสียงนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหนปีพุทธศักราช2476ปีที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานรัฐบาลในเวลานั้นเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศจึงก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมา1หน่วยภายใต้ชื่อกองการโฆษณาก่อนที่จะขยายบทบาทเป็นสำนักงานโฆษณาการในปลายปีเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของหน่วยงานที่ต่อมาจะกลายเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์คลื่นวิทยุคือสื่อกลางเดียวที่เชื่อมรัดกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคห้องส่งวิทยุจึงกลายเป็นหัวใจของหน่วยงานแห่งนี้ทุกคำพูดทุกประกาศและทุกบทเพลงที่ออกอากาศล้วนต้องผ่านห้องเล็กๆห้องนี้ก่อนจะดังไปถึงผู้คนนับล้านทั่วประเทศแต่การสื่อสารกับประชาชนนั้นไม่ได้ใช้แค่คำพูดเพราะรัฐในยุคนั้นเข้าใจดีว่าเสียงเพลงสามารถเข้าถึงใจคนได้ลึกกว่าคำประกาศใดๆเพลงปลุกใจจึงถูกแต่งขึ้นมามากมายในยุคนั้นเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมของคนในชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีบันทึกเสียงที่ทำให้เสียงเพลงเหล่านี้ไม่จางหายไปตามเวลา

วันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2482เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีการก่อตั้งวงดนตรีขึ้นในหน่วยงานแห่งนี้โดยมีนักประพันธ์เพลงหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเอื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงต่อมาในปีพุทธศักราช2483หน่วยงานเปลี่ยนชื่อเป็นกรมโฆษณาการและในปีพุทธศักราช2495จึงกลายเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันจนถึงทุกวันนี้คือกรมประชาสัมพันธ์แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเสียงเพลงที่ยังคงบรรเลงต่อเนื่องมาจากวงดนตรีวงนั้นครับและวงดนตรีวงเล็กๆที่เริ่มต้นในห้องส่งวิทยุเมื่อ80ปีก่อนจะกลายเป็นบ้านของนักดนตรีหลายชั่วอายุคนได้อย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้จะเฉลยให้ทุกท่านได้ทราบ

0: ก็จะเห็นได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่กระจายข่าวสารของรัฐแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้บันทึกและสร้างมรดกทางดนตรีของชาติมาตั้งแต่ก่อนที่ใครจะรู้จักคำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะอีกครับแล้วเสียงเพลงเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ยังไงคำตอบที่ดีที่สุดก็ต้องไปฟังจากคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆครับวันนี้อาจารย์เมธีครับจะพาเราไปพูดคุยกับครูเพลงผู้ร่วมสร้างบ้านของนักดนตรีหลังนี้กันครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่กับครูเพลงท่านหนึ่งครับครูอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ครับผมนักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับคุณครู
2: ครับ
1: คุณครูครับวันนี้ดีใจมากๆครับว่าผมได้อยู่กับตำนานเพลงอีกหนึ่งท่านของกรมประชาสัมพันธ์ครูครับครูผมอยากให้คุณครูเล่าประวัติของคุณครูให้ผู้ชมได้รับทราบกันสักนิดนึงครับ
2: ผมเข้ามาอยู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สมัยครูเอื้อก็ปี2507
1: ครูเข้ามาในช่วงที่ครูเอื้อเป็นหัวหน้าวงดนตรีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีสากล
1: ครับครู
2: และเป็นหัวหน้าวงด้วย
1: ครับ
2: ครับ
1: ครูเข้ามาสมัครขับร้องกับครูเอื้อเลย
2: ใช่ครับผมเข้ามาสมัครอยู่ที่ถนนราชดำเนินตอนนั้นกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่น
1: ช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับที่ครูเข้ามาพบครูเอื้อครั้งแรกเลย
2: ผมก็มาเจอกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปถามเขาว่าวงดนตรีอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: เขาก็ชี้ไปข้างหลัง
1: ฮะ
2: กรมประชาสัมพันธ์มันมีช่องเขาไปข้างหลังวงดนตรีอยู่เรือนไม้ข้างหลัง
1: ครับครู
2: ก็เดินเข้าไป
1: ฮะ
2: จนกระทั่งรู้แล้ววงดนตรีอยู่ที่นี
1: ่ครับ
2: ยังไม่เคยเห็นหน้าครูเอื้อเลย
1: ยังไม่เคยเห็นเลย
2: ไม่เคย
1: อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน
2: ์เราฟังเพลงทางวิทยุอ่ะ
1: ครับ
2: โทรทัศน์ก็ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: ฮะ
2: อยู่ต่างจังหวัดยิ่งโอกาสดูโทรทัศน์ไม่ค่อยมี
1: ครับครู
2: พอดีวันนั้นครูเอื้อท่านอยู่ก็เลยโชคดีที่ไปพบท่านเดินเข้าไปหาท่าน
1: ครับครู
2: เข้าไปจะบอกท่านว่าสวัสดีครับ
1: ครับ
2: มาสมัครมาเป็นนักร้องท่านก็มองหน้าผม
1: ครับ
2: นิดนึง
1: ฮะ
2: แล้วท่านก็นั่งทำงานต่อไปแล้วก็นั่ง
1: ครับ
2: จนกระทั่งท่านทำงานเสร็จแล้วท่านก็บอกร้องเพลงอะไรบ้างอ่ะ
1: ฮะ
2: ก็บอกร้องได้หลายเพลงครับ
1: ครับ
2: ท่านบอกไปต่อเพลงกับยันยงเขาเราก็ขอบคุณครูครับแล้วก็เดินอ้อมครูไป
1: ครับ
2: ไปร้องเพลงกับพี่อัญยง
1: ครับครู
2: ไปต่อพี่อัญยงอยากจะร้องเพลงแล้วก็บอกพี่อัญยงเขาต่อเพลงได้เยอะ
1: ครับ
2: จำเพลงได้เยอะพี่อัญยงเซนเลอนน
1: ครับ
2: ถ
1: ือ
2: ว่าเป็นคนที่มีบุญคุณมากเลย
1: ฮะการฝึกซ้อมช่วงนั้นเป็นยังไงครับครูสมัยนั้น
2: เขาก็มีห้องฝึกซ้อมอยู่ที่อาคารชั้นสอง
1: ของเรือนเก่า
2: เรือนเก่าน่ะ
1: แล้วเขาซ้อมกันช่วงเวลาไหน
2: ก็แล้วแต่วันไหนเขาจะนัดการนักดนตรีก็มาซ้อมกันซ้อมเพลงทั้งเพลงสากลเพลงไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่มีเพลงสากลเยอะนะ
1: ครับครู
2: เพราะว่าคุณหลวงสุขุมซื้อโน้ตมาจากอเมริกาเยอะ
1: จากตะวันตกจากยุโรปมาก
2: เป็นเพลงบรรเลงส่วนใหญ่เขาก็มาซ้อมกันนักดนตรีก็เอาเพลงโน้ตเพลงสากลมาซ้อมกันเราก็โชคดีได้ฟังด้วยเขาก็ซ้อมเป็นประจำอ่ะ
1: แล้วมีการขับร้องเพลงสากลเพลงตะวันตกด้วยไหมครับ
2: ช่วงนั้นนะมีนักร้องสากลอยู่แต่ผมเข้ามาเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่ทันก็ไม่รู้นะ
1: ครับครับ
2: เขามีนักร้องสากลอยู
1: ่เท่ากับว่าในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนอกจากเพลงของครูเอื้อที่เป็นเพลงที่ประพันธ์ใหม
2: ่
1: นอกจากเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์ที่เป็นดนตรีไทยดนตรีสากลรวมกันแล้วก็มีเพลงตะวันตกด้วยเหรอครับ
2: ครูใช่ใช่เพลงบรรเลงด้วย
1: ฮะ
2: เพลงสากลครูเอื้อนี่โชคดีนะท่านมีนักแต่งเพลงเยอะ
1: ครับ
2: อย่างครูเอื้อก็มีครูเวชก็มี
1: ครับ
2: ครูธนิตก็ดีครูสิริก็ดีท่านแต่งทำนองเพลงได้ทุกคนครูสมพงษ์ทิพยกรินทร์ก็มีท่านแต่งทำนองเพลงได้หลายท่านเพราะนั้นเพลงของวงดนตรีของประชาสัมพันธ์ถึงหลากหลายไงเพราะเรามีคนที่แต่งทำนองเพลงได้เยอะ
1: คน
2: แล้วก
1: ็
2: แต่งเนื้อเพลงก็เยอะ
1: ใช่ไหมฮะคนแต่งเนื้อมีใครบ้างครับครู
2: คนแต่งเนื้อก็มีครูแก้วอัจฉริยกุล
1: ครู
2: สุรัตน์พวกเวท
1: ครับ
2: ครูทาตรีวิชัยโกเกรกนิตก็เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
1: ครับครู
2: ครู ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรราการก็มี
1: ค่ะ
2: และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็มาแต่งด้วยผู้หญิงชื่อคุณอาชาอุ่มปัญจพันธ
1: ์ครับครูคุณอาชา
2: อุ่มปัญจพันธ์
1: ฮะครูครับหนึ่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับหนึ่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์เพลงใหม่เลยเนี่ยสักกี่วันครูเขาแต่งเสร็จ
2: ดังทำนองที่ครูเอื้อแต่งตลอดเวลาเลย
1: แต่งตลอดเวลา
2: ท่านนึกมันเลือกช่วงไหนได้ท่านก็แต่ง
1: ท่านก็จะเขียน
2: ก็แต่งทำนองได้เลย
1: ครับครู
2: ครูเอ้ยก็เหมือนกันก็แต่งทำนองได้เลย
1: ฮะ
2: ครูเฉลี่ยก็แต่งทำนองได้เลย
1: ประเดี๋ยวเดียวไม่นานนะ
2: ท่านนึกไอเดียว่าทำนองเป็นแบบนี้ท่านเขียนโน้ตได้เลย
1: ฮะฮะ
2: ครูสมองรีวิรินก็เขียนโน้ตได้เลย
1: ครับ
2: ครูเฉลี่ยยงยุทธก็ได้เลย
1: ครูครับเริ่มการแต่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับเริ่มจากโน้ตทำนองแล้วค่อยไปทำเขียนเนื้อเพลงหรือว่าอะไรมาก่อน
2: ส่วนมากเขาจะแต่งทำนองก่อน
1: ทำนองก่อน
2: ส่วนมากนะเพลงทั่วไปเนี่ยครูเอื้อจะแต่งทำนองก่อน
1: ครับครู
2: แต่บางครั้งก็เอาบทกลอนมาแต่งเพลงได
1: ้
2: ใส่ทำนองที่หลัง
1: ครับคร
2: ูก็ได้
1: มีสองลักษณะ
2: แล้วสองลักษณะและครูต่างๆเหล่านี้ท่านก็สามารถที่จะหยิบบทกลอนมาเขียนไปทำนองได้เลย
1: โ
2: อ้เพราะฉะนั้นเพลงของกรมประชาสัมพันธ์จึงมีหลากหลายและมีเยอะมากมีตั้งหลายพันเพลงเพลงสาบันเพลงรักชาติเพลงอะไรเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็ผลิตผลออกมาจากแบบนี้แหละกรมประชาสัมพันธ์เราถึงเป็นหลักนะเพลงปลุกใจเพลงรักชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุ
1: ค
2: เป็นนโยบายด้วยนะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
1: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
2: เมื่อก่อนเขาเรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเพลงรักชาติ
1: ครับ
2: เขาคำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
1: เท่าที่ผมฟังครูมาเนี่ยครับหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยรวบรวมครูเพลงรวบรวมนักดนตรีนักร้องแล้วก็รวบรวมศัพท์วิชาเพราะว่าหลักการประพันธ์เพลงหลักการบรรเลงแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาอะไรอีกมากมายเลย
2: ทุกอย่างเลยกรมประชาสัมพันธ์ก่อนตั้งวงดนตรีเนี่ยเราไม่มีนักดนตรีของตัวเองแล้วก็ไปดึงนักดนตรีจากกรมศิลปากรมา
1: อ๋อซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
2: มาจากทหารก็มี
1: ครับ
2: วงดนตรีทหารก็มี
1: ครับ
2: เราได้นักดนตรีต่างประเทศมาท่านหนึ่ง
1: คือ
2: ครูบิลลี่คิติคีตากรซึ่งมาจากฟิลิปปินส
1: ์ครับครู
2: หลวงสุขุมท่านไปเจอ
1: ครับครับ
2: นักดนตรีท่านนี้ในเรือ
1: ครับ
2: ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ชักชวนมาอยู่ประเทศไทย
1: อ๋อ
2: ครูบิลลี่
1: ฮะ
2: ตอนหลังท่านเปลี่ยนชื่อเป็นคิติคีตากรนี่แหละ
1: อ๋อเปลี่ยนชื่อเป็นไทยเลย
2: ครับท่านเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสาน
1: ครับครู
2: เพลงของกรมประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากเลย
1: ครับ
2: เนี่ยเพลงต่างๆเนี่ยของครูบิลลี่เนี่ยโชคดีนะ
1: ได
2: ้นักดนตรีที่มีฝีมือจากที่ต่างๆมารวมกันเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามด้วยนะเข
1: ้
2: าที่ฟังดูก็ต้องการวงดนตรีขึ้นมาเพื่อตั้งวงดนตรีเล่นดนตรีให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
2: ในช่วงของ
1: ในช่วงที่ประเทศกำลังผจญศึกสงครามภัยสงคราม
2: ก็ได้ออกอากาศทางวิทยุประเทศไทยเนี่ยให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
2: เพราะช่วงนั้นกรมประชาสัมพันธ์มีแต่ดนตรีไทยดนตรีสากลยังไม่มี
1: ครับครู
2: นี่เท่าที่ประวัติที่ผมศึกษามานะ
1: ฮะ
2: ก็ได้ดนตรีมารวมกันแล้วก็เล่นออกอากาศ
1: ครับครู
2: แล้วคุณหลวงสุขุมก็สั่งโน้ตมาจากอเมริกา
1: โอ้โห
2: สั่งโน้ตมาจากต่างประเทศเพราะดนตรีกรมยังไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
2: ก็เลยสั่งโน้ตมา
1: ครับ
2: แล้วก็เอามาให้ดนตรีของเราเล่น
1: ฮะแล้วก็เล่นก็แล้วก็เล่นเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟัง
2: พัฒนามาจากช่วงนั้นตั้งปีกรมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งปี2482ใช่ไหม
1: ครับครู
2: ตั้งต้นมาเวลานี้ก็เป็นเวลาถึง80เท่าไหร่87ปีแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: จะ90ปีแล้ววงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวงดนตรีที่ก่อตั้งมาของหลวงสุขุมในประดิษฐ
1: ์ครับ
2: ท่านทิพย์ดีกรมประชาสัมพันธ์คน
1: ครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์ไปบรรเลงครับผมเนี่ยซึ่งเป็นเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันลูกวงดนตรีเขาสนุกนะเป็นภาพจำว่าวงมีความยิ่งใหญ่
2: คนร้องก็สนุก
1: ฮะ
2: คนฟังก็สนุกคนรำก็สนุกสนุกไว้ด้วยกัน
1: แต่จริงๆแล้วบางครั้งก็เป็นเพลงซึ้งใช่ไหมครับครูเป็นเพลงความรักผมยังจำภาพจำของครูได้เลยครับกับเพลงฟ้าแดง

0: ดนตรีไทย
1: ครับ
0: และก็ดนตรีสากล
1: แล้วก็มาบรรเลงประสบตลอดเลย
0: เอื้อเนี่ยก็ท่านก็มีนโยบายที่เผยแพร่งานทางของรัฐบาล
1: ครับ
0: ช่วยสนับสนุนนโยบายการ
1: ก็ในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ
0: ใช่ใช
1: ่ของประเทศ
0: วงดนตรีกรมช้างวันนี้รับใช้ประเทศชาติมา80กว่าปีแล้วนะคนก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะวงดนตรีกรมช้างพัน
1: ครับ
0: วงดนตรีสุราพร
1: ครับ
0: เนี่ยคนยังงงอยู่จนถึงทุกวันนี้
1: แล้วมันเป็นอย่างไรฮะ
0: ความจริงแล้วก็คือวงเดียวกัน
1: ครับ
0: วงดนตรีวงเดียวกันนักดนตรี
1: ชุดเดียวกัน
0: ชุดเดียวกันนักร้องก็ชุดเดียวกันนี่แหละ
1: ครับ
0: ถ้าไปเล่นงานต่างๆนี
1: ้ครับ
0: ไม่ให้เป็นราชการเกินไป
1: ครับครู
0: ครูเอื้อท่านก็ตั้งวงชื่อว่าสุนราภร
1: ครับ
0: ก็ไปบรรเลงที่นู่นที่นี่ที่นั่น
1: ครับแต่พอออกงานภาครัฐเราก็จะใช้คำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮะ
0: วงดนตรีสุนราภรก็ยังมีกิจกรรมอยู่ทุกวันนี้
1: ครับครู
0: เพียงแต่ว่าครูเอื้อสุนทรสนานท่านเกษียณปี2514
1: ครับ
0: ครูเอื้อเกษียณแล้ว
1: ครับครู
0: กรมประชาสัมพันธ์ก็จ้างต่ออีก2ปี
1: ครับ
0: จนถึงปีพ.ศ. 2516
1: ฮะ
0: ท่านต่อให้ครูเอื้ออีก2ปี
1: ครับ
0: ครูเอื้อปี2516สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีนักแล้ว
1: ครับครับก็ท่าน
0: อายุขึ้น60กว่าแล้ว
1: ครับครู
0: คือท่านตรากตรำทำงานมาเยอะ
1: ครับ
0: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ยมีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งคุมวง
1: ครับ
0: ตั้ง
1: น่าจะเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงมากที่สุดจำนวนเพลงมาก
0: เป็นพันๆเพลง
1: ครับครู
0: สุขภาพเรื่องละหลังจากปี16แล้วท่านก็เลยกลับไปพักผ่อนที่บ้านท่าน
1: คือ
0: ที่
1: แถววัง
0: สุจริตสอง
1: แถววังสุนจิต
0: ใช่
1: ซึ่งแถวนั้นก็คือวังของพระสุจริตสุดาฮะ
0: สุนทรภรก็เลยไปอยู่ที่บ้านท่าน
1: ครับครู
0: วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: จนถึงปัจจุบันนี้
1: ฮะฮะ
0: นี่คือก็แยก
1: นั่นคือกิจกรรมก็ยังคงอยู่แล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็วงดนตรีสุนทรภรก็ยังบรรเลงขับกล่อมให้ประชาชนได้รับฟังกันอย
0: ู่ก็รู้สึกว่าบุตรสาวท่านน่ะคุณอดิพรดูแลอยู่ทั้งกิจกรรมอยู
1: ่ครับครู
0: ก็มีโรงเรียนสุนทรภรการดนตรีด้วย
1: ฮะ
0: ทางโรงเรียนของกรมประชาสัมพันธ์เราก็ยังทำงานกันอยู่
1: ครับก่อนที่เราจะล่ำลากันครูมีอะไรจะฝากทางเยาวชนหรือท่านผู้ชมในรายการไหมครับ
0: ก็อยากจะให้ท่านได้ศึกษาแนวเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ดูนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยก่อตั้งมาปัจจุบันนี้เป็นปีที่87แล้วนะครับเกือบ90ปีแล้วอยู่คู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด
1: ครับ
0: ที่วงดนตรีของเราเนี่ยมีโน้ตเพลงหลายพันเพลงมีเพลงหลายพันเพลงนะครับแล้วก็มีประวัติเพลงอะไรต่างๆเยอะแยะมาก
1: ยังมีอะไรให้น่าศึกษาอีกเยอะเลย
0: มีอะไรศึกษาน่าเยอะมาก
1: ครับ
0: ทางดนตรีสากลก็ดีดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีและห้องสมุดเสียงกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีที่ในปัจจุบันนี้รวมกันอยู
1: ่
0: เรียกว่าส่วนบริหารการดนตรีอยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ช่วยเกื้อกูลกัน
1: ครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครูอีกครั้งครับคุณครูอโศกครับก็วันนี้ผมเชื่อว่าเราได้รับฟังได้เรียนรู้เรื่องรายละเอียดทั้งส่วนของประวัติความเป็นมาของวงดนตรีกรมนะฮะประวัติของส่วนตัวของคุณครูเองขอบคุณครูอีกครั้งหนึ่งครับครูครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับดุริยางคศิลปินนะครับผู้สร้างประวัติศาสตร์ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านครับครูทะเบียนมาลัยเล็กครูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครูครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ครูมาร่วมรายการแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังกัน
2: ครับ
1: ครูครับครูช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของครูสั้นๆให้พวกเราได้รับรู้หน่อยครับ
2: ดั้งเดิมเที่ยวนะผมเกิดที่สุพรรณบุรีอำเภอบางประม้าตำบลจระเข้ใหญ่หมู่1ดอนปักเซียนนะบ้านเกิดอยู่ที่นั่น แล้วก็

0: ้านเกิดนะมันแวดล้อมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: โดยที่บ้านเนี่ยมีดนตรีไทยหัดดนตรีไทย
1: ที่บ้านครูเป็นวงดนตรีไทย
0: เป็นวงดนตรีไทยคือปู่ย่าตายายพ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ป้าน้าเป็นหมด
1: ครับ
0: ญาติก็มีเพลงอีแซว
1: ครับ
0: เพลงอีแซวเพลงทรงเครื่องถ้าคนโบราณจะได้ยินแม่อิน
1: ครับครู
0: ที่อัดแผ่นเสียง
1: แผ่นเสียงเป็นแผ่นครั่ง
0: แผ่นครั่ง
1: แผ่นโบราณ
0: ใช่ฝรั่งเอาไปอัดนะ
1: ครับครูคราวนี้ครูเดินทางจากสุพรรณเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร
0: คือตอนอยู่สุพรรณนะหลังๆเนี่ยงานมันจักจางงานจักน้อย
1: ครับครู
0: แต่ในกรุงเทพเนี่ยงานมันเยอะ
1: ครับ
0: เราก็เลยมาหากินในกรุงเทพดีกว่านะ
1: ครับ
0: ก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาทำวัดมั่งวัดโอ้ยงานเยอะมีทุกอาทิตย
1: ์งานก็คืองานรับเป็นนักดนตรีวงปีพาด
0: ปีพาดมอญปีพาดไทยเนี่ยเล่นหมดเล่นทุกอย่าง
1: ซึ่งภาพจำของผมเนี่ยครับก็คือผมเห็นครูเป็นคนระนาดเอก
0: อ๋อใช่เมื่อก่อนตีระนาดเอกถ้าอยู่บ้านอยู่ตำบลที่ตีนะ
1: ครับครู
0: น้าก็บอกว่าเอ้ยมึงตีระนาดเดี๋ยวกูตีทุ้ม
1: ครับ
0: ต้องมีน้าอีกสองคนตีของใหญ่ของเล็ก
1: ครับครู
0: ข้างหลังเออก็ตีกันเนี่ยผมเล่นกันวัดบางเตยมั่งวัดบึงของหลางมั่งโดไปทั่วหมดกรุงเทพเนี่ย
1: ครับครู
0: รู้จักวัดทับทุกวัด
1: ครูครับแล้วจากอาชีพของนักดนตรีปี่พาทที่อยู่บรรเลงกันตามโอกาสงานต่างๆเนี่ยครับครูเข้ามาสู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปีเท่าไหร่ครับ
0: ปี21วันที่16มิถุนายนผมบรรจุที่นี่
1: ก็เพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เองนี่ครับครู
0: ก็ปีนี้จะ80แล้ว
1: ครับครู
0: ก็ผมก็เกษียณ51อ่ะหลังกี่ปีนับนี่กี่ปี
1: โอ้โห
0: รวม20ปี
1: ครูครับตอนที่ครูเข้ามาทำงานกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับมีนักดนตรีครูผู้ใหญ่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ก่อนอยู่แล้ว
0: มีครูดีๆทั้งนั้นเลย
1: ใครบ้างครับครู
0: เดี๋ยวเอาเริ่มต้นจากเครื่องสายก่อน
1: ครับ
0: เครื่องสายครูละตีครูจรวย
1: ครับ
0: ครูสุจิต
1: นี่คือ3สาว
0: 3สาว
1: 3สาวก็คือสุจิตดุริยปรณีต
0: นะครับ
1: ฉลวยจิยจันทร
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: ก็แล้วก็ครูละตีวิเศษสุรการนั่นคือ3สาว
0: 3สาวที
1: ่แห่งกรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงนั้น
1: ครับก็คือครูสุจิตก็คือจะเรื่องของการขับร้องแห่งบ้านบางลำพู
0: บางลำพู
1: ใช่ไหมครับครูฉลวยจิยจันทร์ก็คือ
0: สออู้
1: นะครับมือสออู้
0: อยู่ในวังพญาไทมาก่อนนะ
1: อ๋อ
0: น่ะเป็นคนที่อยู่ตั้งเล็กๆน่ะ
1: ครับครูครับ
0: แกบอกว่าพอครูมาเนี่ยวิ่งแอบไม่อยากเล่น
1: ครับ
0: เรื่องไปแอบซ่อน
1: ฮะแล้วก็ครูละตีก็คือครูที่บรรเลงจะเ
0: ข้ใช่ๆครูละตีนั้นท่านอยู่ทำบ้านอย่างเง
1: ี้ยครับครูแล้วท่านอื่นๆล่ะครับอย่าง
0: ก็มีอามานอาเนียน
1: ครับ
0: อาราศี
1: อาเนียนนี่คือจำเนียนสีไทยพัน
0: ใช่
1: ครับฮะ
0: แล้วก็อาราศีแล้วก็อาเหมาสีตะอู้อาเหมาก็ตะอู
1: ้ครับคร
0: ูมือนี้ไม่เบานะสีหุ่นก็บอกอย่างนี้เลย
1: ครับครู
0: โอ้สีเก่งมาก
1: ฮะ
0: แล้วก็มีใครมีบ้าบาอองมีคนนั้นนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออก
1: แล้วมีครูเมธาหมู่เย็น
0: มีครูเมธาครูนิพันธ
1: ์ครับโอ้
0: ครูนิพันธ์ท่าน
1: แสดงว่าก่อนหน้าที่ครูจะเข้ามาบรรจุมาทำงานนี่ครับก็มีวงดนตรีอยู่แล้ว
0: มีโอ้เขาแข็งแรงมากอยู่แล้ว
1: ครับภาพของวงดนตรีไทยเนี่ยครับในที่เราพบเราจะเห็นว่ามีการผสมวงดนตรี
0: ใช่
1: ๆกับดนตรีตะวันตกดนตรีสากลที่เรียกว่าวงสังคีตสัมพันธ์
0: ใช่ๆ
1: ครูพอจะเล่าคำว่าสังคีตสัมพันธ์ให้พวกเราได้ฟังได้ไหมคร
0: ับ มันเริ่มจากพระนางเจ้าลำไพมณีท่านตัดไว้ว่าดนตรีไทยกับสากลเนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันได
1: ้ครับ
0: ก็จนหม่อมหลวงขาบมาเป็นอธิบดีครูเอื้อมาเป็นหัวหน้าวงของสากลที่กรมก็ปรึกษากันคุยกัน
1: ค
0: ุยกันเมื่อคุยกันได้อะไรแล้วก็ไปเชิญครูพุ่มมา
1: ครับ
0: มาเข้ามาอยู่ที่กรม
1: ก็คือครูพุ่มในดนตรีไทย
0: ดนตรีไทย
1: ครูเอื้อสุนทรสนานในดนตรีตะวันตกดนตรีสากล
0: ใช
1: ่แล้วก็มีหม่อมหลวงขาบเป็นผู้อำนวยการ
0: ใช่เป็นแกนนำอยู่คอยบริหารทำอะไรอะไรกันอย่างเงี้ย
1: เขามาทำอะไรกัน
0: ได้ครูพุ่มมาเนี่ย
1: ครับ
0: ครูพุ่มเป็นคนที่ยอดมากมากเลยครูพุ่มมาสามารถที่จะเอาเพลงเอาดนตรีเนี่ย ปรับเสียงเข้ามาเข้ากับสากล
1: ปรับยังไงครับอา
0: ปรับโดยเอาตะกั่วออก
1: ตะกั่วที่ทวงเสียง
0: ใช่ลูกที่ฟากับซอนมันจะเนอ
1: ครับ
0: ฟาซอนกับทีโด
1: ครับ
0: สองเสียงเนี่ยมันจะเนอ
1: ฮะ
0: ที่ลูกนี่เพราะว่าเล่นผสมมากเล่นเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ก็เทียบเสียงเข้ากันหากัน
1: ก็คือเทียบเสียงดนตรีไทยกับดนตรีสากลให้ไปด้วยกัน
0: ใช่ใช่ให้มันเข้ากัน
1: ครับ
0: ก็ละแกะตะกั่วออกหมดให้เสียงไม่เข้าโดยใช้เครื่องเคาะป้องป้องป้องแล้วก็เข็มก็ขึ้น
1: เครื่องวัดเสียงเครื่องเทียบเสียงของดนตรีสากล
0: ใช่ใช่เอามาทำอย่างเงี้ยก็เล่นได้เสร็จแล้วก็พอจากนั้นมาก็เอามาเล่นผสมกับที่เรารู้อย่างงี้เพราะว่าเรามาทำเองถึงได้รู้ว่าครูพุ่มเนี่ยการทำแบบนี้แต่แกใช้หูนะ
1: ครับ
0: หูก็ดีมากเลย
1: ครับครู
0: เทียบจากเปียโนเนี่ยแล้วก็กที่
1: ครูพุ่มเทียบจากเปียโน
0: ผมว่าใช่ก็เปียโนเขาเคาะปิ้งเอาเนี่ยแกก็รู้แล้วหูแกได้ยินก็ใช้หูฟังเมื่อก่อนไม่มี
1: เครื่องเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
0: ใช่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีก็ใช้หูโอ้คนถึงได้ว่าครูพุ่มเนี่ยมันแกยอดคนจริง
1: ๆคราวนี้ยังบทเพลงล่ะครับครูเพลงแรกที่ครูพุ่มครูเอื้อทำเป็นสังคีสัมพันธ
0: ์เพลงแรกก็คือเพลงกระแต
1: กระแตติ้งเตตงติ้งเดอติ้งเดอติ้งตอน
0: มิเลโดมิเลโดมิเลโดลาซอนโดโดโดซอนลาโดมิซอนลาโดโดโด
1: ครับครู
0: ลาโดซอนมิซอนลาซอนลาโดซอนครูเอื้อให้ครูพุ่มตีทุ่มครูบุญยงตีระนาด
1: ครับครู
0: แล้วครูพุ่มครูเอื้อแกก็จดโน้ตตามที่ครูพุ่มเล่น
1: ก็คือครูเอื้อได้ยินทำนอง
0: ใช่ครูเอื้อ
1: จากครูพุ่มเล่นก็คือระนาดทุ้ม
0: ระนาดทุ้ม
1: ครับครู
0: ครูเอื้อแกฉลาดครูเจ้าเอื้อก็ยอดคน
1: ครับครู
0: ครูเอื้อฉลาดมากเขาไม่ได้ลงเคยฟังอมานเล่าอมานครูใหญ่อะครูใหญ่นภยนต์อะ
1: ครับ
0: เขาบอกเขาใช้ซีดเนาะใช้ซีดเขาก็จดครับเดียวหมดแล้วเพลงครับเดียวหมดกินกาแฟไม่ทันหมดเพลงก็จดหมดแล้วนั่นน่ะครูพุ่มก็ได้เพลงตรงนั้นไปอ้าวพอขึ้นมาอ้าวข้างบนแต่งเนื้อเสร็จแล้วใส่เลย
1: โอ้
0: คนตรงนั้นเป็นอย่างนั้น
1: ก็คือครูเอื้อเอาทำนองเพลงที่ได้ยินจากครูพุ่ม
0: ใช่
1: เขียนโน้ตปุ๊บ
0: ใช่
1: ไปช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียว
0: ประเดี๋ยวเดียวขึ้นข้างบนครูแก้วครูอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ครูแก้วเขียนเนื้อร้องเสร็จเรียบร้อยใส่เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเลยครูเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะ
1: ครับครู
0: อัจฉริยะจริงๆครูนับถือมากมากเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
1: ครับ
0: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
1: ครับครู
0: ก่อนเป็นโนจึงจังจึงจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
1: แต่ว่าในความเป็นสังคีตสัมพันธ์ที่อย่างตัวผมได้ยินนะครับครูไม่ใช่แค่มีเฉพาะทำนองดนตรีไทยเดิมแต่ว่ายังมีทำนองที่ประพันธ์ขึ้นใหม่อย่างเช่นทำนองที่เป็นตัวอินโทรขึ้นต้นแล้วก็ตอนลงจบซึ่งอันสองอันเนี้ยมันเป็นทำนองใหม
0: ่ทำนองใหม
1: ่ครับครู
0: ก็คือเอาทำนองของเพลงนั่นแหละ
1: ครับ
0: แปลงไปเป็นอินโทร
1: ฮะ
0: แล้วก็พอจะลงก็แปลงทำนองสุดท้ายไปแล้วเป็นอินเป็นโกดาไป
1: ครับครู
0: ก็เนี่ยคนพวกนี้อัจฉริยะมากวงวับคือเป็นคนที่ผ่านดนตรีมาเยอะซ้อมเยอะเล่นเยอะเรียนเยอะ
1: ครับ
0: และที่ได้มากๆก็คือเวที
1: ครับ
0: ที่เวทีที่เราไปเล่นน่ะ
1: แล้วอย่างสังคีตสัมพันธ์ไปออกเวทีอย่างเวทีสวนอัมพร
0: ไป
1: เอ๊ะผมจำได้ว่ามันมีคำว่ารีราชสวนอัมพร
0: ใช่ๆรีราชเนี่ยดนตรีพวกนี้ก็ไปเล่นกัน
1: ครับ
0: ใช่สนุกสนานเนาะเต้นกัน
1: ครับ
0: เหงื่อแตกเหงื่อแตน
1: แล้วมีออกรายการวิทยุด้วยไหมครับ
0: มีแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะส่วนมากจะบันทึกเทป
1: ครับครู
0: บันทึกเทปแล้วก็เปิดถึงเวลาเปิดก็เปิดความจริงนะดนตรีไทยเนี่ยมีมากที่สุดเลยในเพลงสากลที่ร้องร้องกันเนี่ยเยอะมากนะ
1: ก็คือมีทำนองไทยเดิมอยู่ในเพลงที่ขับร้องใหม่
0: ใช่เอาไปร้องเลยเอาใส่เนื้อเข้าไปเลย
1: ครับในสิ่งที่ผมเคยพบในหนังสือครับมันมีคำว่าสังคีตสัมพันธ
0: ์
1: มีคำว่าเพลงเนื้อเต็มนั่นก็คือเพลงลักษณะเดียวกัน
0: ก็เพลงลักษณะเดียวกันมันมาจากอยุธยามาก่อนอยุธยาเล่นเนื้อเต็มมาก่อน
1: ครับ
0: มันก็มาพอมายุคครูเอื้อนี่ก็มันมีแปลกอยู่ว่าทำโกดาทำอินโทรทำโกดาแล้วก็ข้างในกลางก็เป็นเพลงไทย
1: ครับ
0: โดยที่ หม่อมหลวงขาบแก

0: ต้องการให้คนรู้จักเพลงไทยเยอะขึ้น
1: นั่นคือวัตถุประสงค์
0: วัตถุประสงค์คนจะรู้จักน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อยๆตีเงี้ยคนก็ไม่รู
1: ้ฮะ
0: น้องรักพี่เอ๋ยจะเลยแล้วก็อ้าวมันสามารถที่จะเชิญคนดูมา
1: เหมือนกินอะไรเล่าเธอที่ในงามแสน
0: นั่นแหละ
1: โดโดลาโดมิเลโดลาน
0: ั่นแหละมันจะคนจะรู้เพลงมากขึ้น
1: ฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมฟังคุณอามาเนี่ยครับหนึ่งคือหลักการร่วมของสังคีตสัมพันธ์คือหนึ่งเครื่องดนตรีเสียงต้องตรงกันไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช
1: ่แล้วประโยคหลักก็คือการนำทำนองเพลงดนตรีไทยเดิมมาใช้เป็นแกนหลัก
0: เป็นแกนหลักใช
1: ่ไหมฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคำร้องทางร้อง
0: ใช่ใช่คำร้องทางร้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ทางสากลที่จะแต่งมา
1: ครับ
0: หรือใครแต่งก็ได
1: ้ครับ
0: ก็คุณอาเลนก็คือครูเอื้อหรือครูอะไรก็แล้วแต่ก็มาทำให้มันกลมกลืนกับเพลงไทยที่เราเอามาเล่นกันเนี่ย
1: ครับครูครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับครูอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนบ้างครับเรื่องของการดนตรีไม่ว่าจะเป็นการดนตรีไทยหรือสังคีตสัมพันธ์ที่คุณครูได้คุ้นเคยกันมา
0: อันแรกเลยก็คืออยากให้เรามาฟังดนตรีไทยให้มากขึ้นถึงเราจะไม่หัดไม่เล่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในการเรียนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวิชาเลือกตรงนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: จะมาให้เล่นกลุ่ยเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็โรงเรียนทุกโรงเดี๋ยวนี้ก็มีทางนั้นมีโรงเรียนทางนั้นแต่เด็กส่วนมากมันคือจะพอจะเข้าเตรียมตัวจะเข้ามหาลัยพวกนี้จะทิ้งก่อนจะไม่ค่อยเล่นดนตรีแล้วจะมุ่งมานะให้เข้ามหาลัยก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนมากเป็นหมอหมดอ่ะ
1: ครับครู
0: เป็นหมอหมดที่เข้าไปเรียนแล้วเราเล่นดนตรีไทยเก่งด้วย
1: ครับ
0: รุ่นๆพวกเธอนี่แหละ
1: หมอแล้วเล่นดนตรีไทยเก่ง
0: ใช่
1: ฮะครับ
0: ก็คิดว่าดนตรีไทยมันคงไม่เป็นไรไม่ไปไหนอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คงจะยังอยู่กับคู่กับบ้านกับเมืองเราต่อไป
1: ครับ
0: คือมันเป็นสมบัติของชาตินะ
1: ครับ
0: ของชาติเป็นไอเดียของคนเราของไทยเราแท้ๆเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้เอาใครมาเลย
1: ฮะ
0: นะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆคือสากลก็รู้ก็ดี
1: ครับครู
0: ถ้ารู้ทั้งหมดได้ยิ่งดีเลยแต่ขอให้รู้ให้มันลึก
1: ครับ
0: อย่าไปรู้
1: แล้วเข้าใจ
0: เข้าใจด้วยอย่าให้มันเป็นกว้างๆอย่างงี้ไม่ดี
1: ครับครู
0: คือรู้งูปลาไม่ดีจะมาทะแนกปิดๆอยู่ไม่ได้มันต้องให้ลึก
1: ครับ
0: รู้อะไรรู้ลึกรู้สิ่งเดียวโบราณแล้วรู้สิ่งเดียวเอาตัวรอดได
1: ้ครับครู
0: ไม่ต้องไปรู้มากเยอะๆหรอก
1: ครับ
0: รู้ให้มันลึกอย่างครูพุ่มรู้อะไรรู้อย่างเดียวแจ่มแจ้งหมดเลยเข้าใจเห็นที่ไหนอ๋อไอซีเข้าใจแล้ว
1: ครับครู
0: มองเห็นแล้วว่าเอออันนี้ไปอย่างงี้นี่ไปงี้เพลงเก็บเพลงยังไงขึ้นเพลงยังไงถึงจะต่อไปได้กลอนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครูพุ่มแกแล้วทางทุ่มแกนี่ก็ระดับนี้เลย
1: ครับครูก็คือทำอะไรก็ตามให้รู้แจ่มแจ้ง
0: ใช่แจ่มแจ้ง
1: ให้ลึก
0: รู้แต่เพียงสิ่งเดียวแต่ให้มันชัดเจนออกมาเลยเนี่ยมันจะดีมากๆไม
1: ่
0: ต้องไปฝนฝายอะไรมากมายแล้วรู้ให้มันจริงๆลงไปเลยเนี่ยไปไหนก็คนเขาก็เขาลบลบนอบอันนี้รู้จริงเรียนมาจริงๆอย่างเงี้ยเอาโอเคแล้ว
1: คงจะต้องมาขอเรียนกับคุณครูแล้วครับเรื่องของสังคีตสัมพันธ
0: ์ได้ได
1: ้เพราะครูอยู่กับสังคีตสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มทำงานก็ในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้มาถ่ายทอดแล้วก็โดยเฉพาะมุมมองของเรื่องของสังคีตสัมพันธ์เรื่องของการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกครับครูครับขอบพระคุณมากๆครับครูครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ผมอยู่กับนักร้องเสียงทองนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านนะครับครับอยู่กับท่านดร.นิตยาอรุณวงศ์ครับหรือในฉายาที่เรารู้จักกันนักฟังเพลงว่าชมฉายอรุณฉานครับคุณครูครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกคุณครูครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นแฟนรายการของคุณครูมาโดยตลอดครับมาฟัง
2: เช่นกันตอนไปเรียนป.โททุนประสานวิทย์ก็ไปอาจารย์อ่ะสลับกันมันไม่คนละทางกันนะ
1: แต่วันนี้ผมต้องขออนุญาตผมขออนุญาตเป็นนักเรียนครับ
2: คร
1: ูครับในช่วงวัยเด็กของครูครับครูฝึกขับร้องกับใคร
2: คุณพ่อให้ขึ้นร้องบนเก้าอี้ประกวดพี่น้องกันเองค่ะก็คุณพ่อก็จะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งก็เป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กจนทั้งบางวันตกเย็นเล่านิทานบางวันตกเย็นประกวดร้องเพลง
1: ก็จะมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนไป
2: เบื่อเล่านิทานปัดฝุ่น
1: ฮะ
2: คุณพ่อก็บอกว่าวันนี้มี เงินกองกลางมากองไว
1: ้ครับครู
2: ทุกคนสู้กัน
1: ฮะ
2: โรงเรียนจัดการประกวดที่โรงเรียนก็
1: ครับครู
2: ถ้าห้องที่ครูเรียนก็ส่งตัวแทน
1: ที่โรงเรียนไหนครับ
2: โรงเรียนสารศาสตร
1: ์สารศาสตร
2: ์ค่ะคือส่งพี่น้องที่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนไป
1: ไปแข่ง
2: กันเองในโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปประกวดที่ไหนเพราะที่ว่าคุณพ่อค่อนข้างโบราณคอนเซอร์เวทีฟนิดนึง
1: อ๋อแล้วหลังจากที่ครูสำเร็จการศึกษาเรียนจบแล้วอะไรเป็นเหตุให้ครูเข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ
2: ์คือชอบแล้วก็ชอบฟังเพลงแนวนี้ที่บ้านก็แนวนี
1: ้ครับ
2: ชอบแบบกรมประชาสัมพันธ์นี
1: ่ครับ
2: คุณตาคณิตประทีปเสนก็พามาฝากที่นี่ค่ะ
1: ครับครู
2: คุณครูเอื้อฝากที่เรียนไม้นี่แหละ
1: ฮะฮะ
2: ครูเอื้อก็บอกว่าร้องได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
1: ครับ
2: อันเนี้ยมันทำให้เราเหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลยโดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
1: ครับต้องมานะ
2: เรารู้เลยว่าไม่ใช่ง่ายค่ะ
1: ครูครับจากระเบียบที่บ้านครับแล้วมาสู่ระเบียบที่อยู่ในวงดนตรีครูเอื้อมีระเบียบอะไรบ้าง
2: มากเลยค่ะ
1: อะไรล่ะฮะครู
2: คล้ายๆมันคือความเพียรค่ะ
1: ฮะ
2: ทนได้ก็ทนไงคะ
1: ฮะ
2: ร้องได้ก็ร้องไงคะ
1: ฮะ
2: ร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องคุณทนได้คุณก็ทนฝึกไปจนกว่าท่านจะเห็นแววแล้วคัดขึ้นมาฝึกถ้าหากคุณทนไม่ได้คุณมายืนร้องอยู่แล้วจนไม่รอว่าเขาจะคัดเราเมื่อไหร่ก็คุณไม่ได้ร้องเพราะก็มีหลายท่านที่มาฝึกแล้วทนไม่ไหวออกไป
1: ครูครับอย่างเรื่องของการขับร้องครับเรานึกถึงภาพของครูเอื้อเนี่ยครูเป็นผู้ที่มีอัจฉริภาพมากในเรื่องของการประพันธ์เพลง ครูแต่งเพลงเร็ว
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วครูดูในส่วนของการขับร้องเนี่ยทำนองขับร้องอย่างไร
2: จริงๆตอนไปเรียนสายครูนะคะเขาบอกว่าอันนิยมเป็นชายเซนเตอร์ชายเซนเตอร์เขาเอาผู้เรียนเป็นหลักใช่ไหม
1: ครับครู
2: คุณครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องยังไงก็ดังเพราะว่าเสียงดึงความไพเราะออกมาอย่างท่านบอกว่าคุณรวงทองเนี่ยเสียงเหมือนปีฉันถ้าเรียกปีใน
1: ครับ
2: ก็ปีฉันไหนท่านก็สั่งเพลงเนี่ยพอมาพี่บุษยา
1: ครับ
2: ท่านบอกว่าขืนร้องเพลงพี่รวงทองชาติหน้าก็ไม่ดังเพราะว่าพี่รวงกันดังมากท่านก็ดึงเสียงเฮดของพี่บุษยามาเอามาแต่งตลอดแล้วดังน้ำตาดาวใจเสียงสองอ
1: ัน
2: นี้คือความอัจฉริยะของท่านว่าสมัยใหม่มาตั้งนานดึงธรรมชาติออกมา
1: ท่านดูนักร้องเป็น
2: ถูกต้อง
1: แล้วครูเอื้อมองครูยังไงครับ
2: คือทำไมนั้นอายุน้อย
1: ตอนนั้นครูให้เพลงอะไรเป็นเพลงเอก
2: สมมุติว่าเขารัก
1: สมมุติว่าเขารัก
2: ยังเป็นเด็กใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็เพ้อฝันไปเจออุ้ยตอนนี้ถ้าชอบเรานะเราจะอุดมคติอ่ะเงินแสนเงินหมื่นใครไม่สนใจแต่ถ้าเป็นคนนี้เราจะชอบอะไรเงี้ยก็ให้ร้องแบบธรรมชาติไม่ต้องใส่อะไรมากร้องแบบเด็กๆเพราะยังเด็กถูกตาต้องใจไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากเพราะมันเป็นเพลงแนวที่ว่าเราไปปิ๊งแล้วก็เคลิ้มฝันแค่นี้ไม่ต้องใส่ลูกเอื้อนลูกจะอะไรแบบพี่บางเพลงที่ชอกช้ำแบบรอพี่โอ้ใครเนาะอีกเรื่องนึงท
1: ุ
2: กเพลงเจ็บช้ำค่ะอันนี้เป็นเพลงของเด็กเด็กๆเข้ามาแบบนี
1: ้เป็นแบบ innocence
2: ตัวแล้วก็โชว์กังวานเสียงเพราะเพลงของครูเอื้อเสียงต้องจากช่องท้องต้องร้องลึกกล้ามเนื้อพอคลมขึ้นมา
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยครับเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยพวกหนังสือคัมภีร์ต่างเท็กซ์ต่างๆไม่มีเลยเนี่ยฮะครู
2: วิชาครูเอื้อนะฮะเข้ามาระเบิดเสียงค่ะไทยรวมกำลังต่างเงินได้ทุกส่วนค่ะเกิดเป็นไทยไม่ไทยดังนามเพียบเด็กความรักชาติออกหมด
1: ใช้จากช่องท้องทั้งหมด
2: ของครูเอื้อเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติค่ะ
1: เวลาที่เป็นการบรรเลงวงของกรมประชาสัมพันธ์ผมจำภาพได้ว่าต้องเปิดด้วยนักร้องหมู่มันคือการวอร์มเสียง
2: ด้วยค่ะระเบิดเสียงให้เราเสียงเปิดก็คือเปิดใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นวงกรมประชาสัมพันธ์ยุคนั้นที่เป็นหัวหน้าว่าเอกลักษณ์ของวงนี้เป็นอย่างนี
1: ้ในฐานะที่เป็นเด็กที่ฟังเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดการขับร้องอะครับไม่ว่าจะเป็นของนักร้องหญิงหรือนักร้องชายจะมีเอกลักษณ์จะมีความเป็นไทยผสมอยู
2: ่อ่อนๆค่ะ
1: ฮะ
2: เพลงอ่อนๆอ่อนๆจะอยู่นาน
1: ครับ
2: ครูท่านก็ไม่ได้ถ้าเป็นเพลงฟังทั่วไปจะอ่อนๆนะ
1: ฮะ
2: แต่ว่าถ้าเพลง ครูบอกว่ามันต้องหลากหลายมีเพลงสถาบันที่จะอยู่เพราะสถาบันก็จะรักษาเขา
1: ครับครู
2: ภาษามิตรจะมีภาษามิตรมิ

0: สตาร์ใช่ครับใช่ครับเพลงประจำจังหวัด
1: ครับ
0: เพลงที่อยู่มาถึงวันนี้คือเพลงลีลาศใครคิดได้คุณคิดเพลงลีลาศ
1: ฮะ
0: แล้วคุณครูก็บอกว่าตอนนี้มีการแข่งลีลาศค่ะ
1: ครับ
0: ลีลาศเสร็จครูท่านก็บอกว่าก็ลุ้นว่าเขาจะเลือกวงไหน
1: ครับครู
0: พอก็เต้นสุขันมาชี้วงครูเอื้อนครูบอกตั้งแต่วันนั้นโหเกิดวันละ 3-4 งาน
1: โอ้
0: อิทธิพลจากนักเต้น
1: ค
0: ่ะเพราะครูเอื้อนเขาเน้นจังหวะต้องโป๊ะจะมาร้องเลื้อยไปเลยมาจังหวะไม่โป๊ะไม่ได้มันอยู่ในห้องเขาเนี่ย
1: ผมเริ่มสังเกตครับว่าเพลงการขับร้องเนี่ยแต่ละเพลงมีสไตล์ที่แตกต่างกันเนื่องจากอารมณ์ของเพลง
0: ค่ะ
1: เพลงปลุกใจมันก็ต้องมีเอ็กเซนต์
0: น้ำหนักคำ
1: ขอตัวอย่างสักนิดได้ไหมครับ
0: สมมติว่าเราจะไปร้องไทยรวมกำลังว่าไทยรวมกำลังตั้งมันจะสามารถเปิดและลำคอเปิด
1: ครับครับครู
0: ถึงแม้ว่าถึงขึ้นอย่างนี้
1: ฮะ
0: แล้วไม่มีการแล้วถึงแม้ว่ามีเพียงถึงแม้ว่าถ้าเป็นนำวงอะมารำร้องเพลงลำนำได้ลำเฮฮาต้องสะบัดท้าย
1: ครับ
0: ถึงดาวพระศุกร์สนุกนักหนาเย้ายวนวิญญาอารมณ์บางคนละเฮ้ยยวนวิญญาอารมณ์พิมพ์แถวก็ถล่มหน้าไปเรื่อยเย้ายวนวิญญาอารมณ์พิมพ์แถวพวกดาวพระศุกร์ต้องจิกลึกสะบัดขึ้น
1: เส้นเสียงมันมีเอกลักษณ์มันมีทิศทางไดเรกชั่นของเส้นเสียง
0: แม่จะพูดว่าไงว่าครูเก่งมากค่ะ
1: ซึ่งเกิดจากครูเพลงแล้วก็นำโดยครูเอื้อ
0: ค่ะครูบอกว่าร้องเพลงอะไรก็ได
1: ้
0: แต่ร้องเพลงแนวไหนตั้งถึงเพลงเช่นลำตัดโจ๊ะไม่ใช่โจ๊ะต้องโจ๊ะไม่ใช่
1: โจ๊ะออกไปฮะ
0: เพลงอะไรก็ได้ต้องถึงเพลงของเขา
1: ครูครับอย่างนั้นผมขอแบบโรแมนติกเพลงรักสักนิดนึงฮะ
0: คุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักยิ่งจริงใจอยู่ที่ไหนใครเล่าคนไหนที่รักพักดีคอยเฝ้าหลงติดตามเหมือนดังเงาเฝ้าคอยเฝ้ารักดังใจ
1: โอ้โห
0: คือเสียงก็แห้งนะฮะแต่ว่าให้ทราบสำเนียงว่าของครูเขาจะมีว่าคุณคิดดูสิว่าคนไหนเขาว่าคนไหนตั้งใจไหนอะ
1: ครับครู
0: รักคุณรักอยู่ที่ไหนคนไหนอย่าถ้าเรียบร้อยแต่ตาต้องทำงานตลอด
1: อะครับ
0: จะมาใหม่ๆนะมาใหม่ๆนะฮะเพลงคุณคิด
1: ก็คือสายตาเรายังไม่ได้ eye contact
0: ซึ่งหมายความว่าเสียงเยอะเพราะดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ความรู้สึกของเพลง
1: ครับ
0: เป็นอ่อนๆมันตาต้องทำงานครับไม่ต้องเพลงอย่าปันใจอาจารย
1: ์ครับครับ
0: มาร้องใหม่ๆนะคะ
1: ฮะ
0: เครื่องดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ
1: ฮะ
0: ผิดเลยครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องการก็อย่าเอา
1: แ
0: ล้วกัน
1: ไม่เอาแล้ว
0: เครื่องดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ อยากได้จะขาดแต่จำเป็นต้องไม่ต้องการ
1: ซึ่งวันนี้ผมฟังตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเด็กๆอยู่นะฮะ เด็กๆจะได้ทริคจะได้กลเม็ดที่เอาไปพัฒนาตนเองในการขับร้อง
0: อยากฝากเอาไว้ค
1: ่ะ
0: อยากฝากไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีที่ไม่อยากให้ลูกหลานลืม
1: ครับครู
0: สิ่งที่มีอยู่ในเพลงของครูเอื้อเนี่ยถ้าเปรียบเป็นภาพวาดก็มีลายกนก
1: ครับ
0: ลายงดงามซึ่งพอลูกหลานทำไม่ได้แล้วตัดลายกนกหมดเนี่ย
1: ความ
0: ฝึกในความงดงามในความละเอียดเพราะมันมีลึกไปนั่นอีกว่าร่องเสียงที่จะออกเนี่ยนายเนี่ยเราออกกับบางหน้าแต่บางรูปแบบเราออกกระโหลกหายใจขึ้นมามันออกคนละร่องถ้าลูกหลานรู้วิธีว่าร่องมันออกร่องไหนลูกทำได้หมด
1: เอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะได้วิชาดนตรีที่เป็นหัวท็อปิกของกรมประชาสัมพันธ์ของครูเอื้อถ้าเราเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาถอดมันจะ

0: ทำให้วงการดนตรีเราไปไกลมากกว่านี้อีกเยอะ
1: มันมีอยู่นิดเนี่ยอาจารย์คะอย
0: ู่
1: ที่ว่าการสร้างค่านิยม
0: ฮะ
1: ใครจะสร้างค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาเพราะทำวิจัยเรื่องนี้มาแล้ว
0: ครับครู
1: ตัวแปรหลัก
0: คือ
1: สื่อค่ะสื่อที่มีการสร้างค่านิยมแบบใหม่ขึ้นมาแล้วจนลูกหลานเราติดอย่างนี้ไปแล้ว
0: ครับ
1: เราจะทำอย่างไรที่กลับมาทำอย่างนี้ต้องเป็นน้ำใหม่ที่เด็กลูกเล็กๆขึ้นมาเนี่ยค่อยๆให้เขารู้ถึงว่าความงดงามของวิถีไทยเยอะมากมีอะไรที่อื่นก็ทำไม่ได้เขาเลยไม่ได้ทำไง
0: ครับครูเอื้อคือผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนนี้ของโรงเรียนที่ผมอยากจะใช้คำว่ากรมประชาสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะเพราะว่าเราโชคดีที่คุณครูมาจากกรมศิลปากรมา 7-8 ท่านน่ะมาทำให้ตรงนี้เจริญรุ่งเรือง
0: ถ้าวันนี้ครูได้มีโอกาสบอกเด็กๆเนี่ยครับในฐานะที่เป็นนักร้องด้วยครูเป็นนักร้องในดวงใจของหลายๆคนรวมถึงผมด้วย
1: ฮะ
0: ครูอยากจะบอกเด็กๆที่จะฝึกร้องอย่างไร
1: อยากให้ลูกหลานนะคะฝึกร้องที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราการร้องถูกวิธีอันดับแรกตัวเราได้หายใจลึกออกซิเจนเข้าร่างกายได้นะคะร้องอย่างถูกวิธีเพราะว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมคอร์ดดนตรีอะไรก็ได้ค่ะหายใจลึกขึ้นมาแล้วผลักลมขึ้นตรงไหนเนี่ยออกซิเจนเข้าไปถึงร่างกายได้ประโยชน์หมดถ้าลูกหาเพลงที่ร้องได้ประโยชน์กับตัวเองหนูได้ประโยชน์ก่อนแล้วพอได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วได้ประโยชน์กับผู้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งดีที่เท่ากับหนูช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติช่วยตัวเราแล้วก็ให้คนรู้นะว่าเพลงไทยเนี่ยวิเศษยังไงมากเพียงแต่บางท่านทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ไปเอาอีกแบบนึงมาทำไมเราต้องเรียนรู้กับเขามาทำไมไม่เรียนรู้ของเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ในหลวงเคยรัชกาลที่9นะคะ บอกว่าบทเพลงเนี่ยซีเอชไม่มีแล้วแต่บางทีเรายังมีก็เกิดจากเราไม่โทษเด็กๆเป็นน้ำใสเราช่วยกับผู้ใหญ่ที่เป็นสีที่หยดมาให้เด็กเคยไปโต้มาทีเรื่องซีเอชนี่มาสู้เลยค่ะว่าเราต้องไม่มีซีเอชร้องเพลง
0: ไทย
1: สำเนียงใต้ไม่เป็นไรหรือสำเนียงเหนือสำเนียงอีสานได้หมด
0: ครับ
1: แต่สำเนียงฝรั่งแบบเชอเนี่ยกรมชาติมันให้ไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีสำเนียง CH ในเพลงของเรา
0: ในอัตลักษณ์ความเป็นไทย
1: ไม่มีค่ะ
0: เพรา
1: ะนั้นวงดนตรีที่ไหนอาจจะได้แต่ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย
0: ไม่ได้
1: เป็นนำนโยบายจากรัฐสู่ประชาชน
0: ครับ
1: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ
0: ฮะ
1: ถ้าเราสื่อเขาไม่ชัดเขา
0: ก็
1: สื่อจากรัฐสู่มันนโยบาย
0: ทุกอย่างก็จะแปลงเข้าใจผิดไป
1: เลือกตั้ง
0: ครับ
1: จากรัฐสู่ประชาชน
0: ครับ
1: ไทยรวมกำลังก็จากรัฐสู่ประชาชน
0: ครับ
1: ถิ่นไทยงามก็จากรัฐสู่ประชาชนว่ากรุงเทพนี่คนแน่นนะไปอยู่เมืองเหนือเห็นแดนแผ่นดินท้องถิ่นไทยงามขยายไปอยู่เมืองเหนือบ้างนะ
0: ฮะ
1: อันนี้เชิญสิค่าเชิญร่วมเหมือนสวมหมวก
0: ครับใช่ฮะ
1: แล้วก็เพลงที่พระนางพระนรภัยทรงบอกว่าเอาไทยกับสากลมาเรียนด้วยกันได้ไหม
0: ที่เรียกว่าสังคีสัมพันธ์
1: สังคีสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นในปี93
0: ครับ
1: ครูพุ่มนี่เก่งดนตรีไทยมาก
0: ครับ
1: ครูเอื้อเนี่ยเตรียมไว้แล้วแต่ก็เป็นข้าราชการตัวเล็กก็ไม่กล้าทำอะไร
0: ครับ
1: พอพลโทหมวนหลวงครับพูดคำนี้มาครูก็เรียกครูพุ่มแต่งเพลงแล้วจะสังเกต
0: ก็เริ่มดำเนินการ
1: เอาเลยค่ะ
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นหลายท่านไม่เข้าใจเรื่องสังคีสัมพันธ์กับสังคีประยุกต
0: ์แต่สังคีสัมพันธ์ต้องที่กรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น
1: ใช่ค่ะทำนองไทยเดิมเป็นหลักเพื่อไม่ให้ลืมชาติพันธุ์ของเราว่าทำนองไทยเดิมเป็นอย่างนี้และดนตรีไทยของเราเนี่ยเกิดมาก่อนสกุลอีกนะคะ
0: ครับ
1: เรามีไทยเดิมก่อนที่เรามีศิลปินแห่งชาติครูสุจิตยศปณีต
0: ครับ
1: ครูละตีวิเศษสุรการครูจำเนียรศรีไทยพันธุ์อยู่กับเราหมดเลย
0: ครับ
1: ครูเมธาหมู่เย็น
0: ใช่ครับ
1: ครับครูพวกนี้มีคุณกับแผ่นดินมาก
0: ครับ
1: เลยเพราะท่านทำประโยชน์ทำคุณให้กับกรมประชาสัมพันธ์และกับแผ่นดินนี้ให้คนไม่ลืม
0: ครับขอบพระคุณครับคุณครูครับ
2: ผมเริ่มเล่นอายุประมาณสัก12ขวบครับ เริ่มไปตีชิงตีฉาบกันนะครับตีมงมั่งไปงานก็ให้ตีมงย่าเขาให้ตังค่าตัว5บาทไปงานหนึ่งไปงานวัดอย่างเงี้ยผมเพิ่งอายุ21ก็โคตรติดก็แนะนำให้ก็เอาผมเข้ามาอยู่ที่นี่กรมประชาสัมพันธ์รุ่นครูละตีเป็นหัวหน้าแผนกครับแล้วผมก็โคตรติดก็เข้ามารุ่นนั้นก็มีครูจำเนียนแล้วก็ครูสมานทองสุขโชติต้องสอบเข้ามาครับผมก็สอบเข้ามาแรกๆก็ผมก็เป็นเด็กผมก็ต้องเป็นเด็กที่ถูกก็ต้องคอยซื้อกาแฟคอยเข้าใช้อะไรมากกับไปแล้วก็อยากได้วิชาก็ต่อเข้ามาครูสมานเป็นคนต่อให้ครูจำเนียนก็เป็นคนเป็นนักดนตรีคนเป่าปี่ที่สีซอสีเซอร์ได้เล่นดนตรีได้ทุกชนิดเยอะมากเลยทีเดียวแล้วครับไม่ใช่ซ้อมน้อยๆซ้อมเยอะซ้อมกันทีสมมุติจะประชันกันนี้ต้องซ้อมกันเป็นเดือนซ้อมกันเป็นเดือนจริงๆนะครับผมซ้อมกันเป็นเดือนอะถ้ากุฏีที่ดีก็ต้องฝึกซ้อมขยันฝึกซ้อมขยันหาข้อด้อยอยู่ตัวเราเองอ๋อเราเล่นแล้วเราขาดอะไรเราก็ต้องฝึกซ้อมอ๋อตรงนี้เรายังขาดตรงนี้ซึ่งเราก็ใส่โดยอารมณ์เราได้อย่างเพลงพวกนี้มันก็สนุกดนตรีมันก็สนุกเราก็สนุกต่างคนก็ต่างสนุกนะต้องรักครับต้องรักในเสียงดนตรีถึงจะเล่นดนตรีได้ดีถ้าคนไม่ชอบดนตรีมันเล่นดนตรีมันเล่นไม่ได้หรอกครับมันยังอยู่อีกนานเพราะดนตรีไทยก็เริ่มพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลเขาทำเป็นเพลงแล้วตีตามมือเขาก็เดี๋ยวนี้เขาทำมือถูกเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อไปสอนต่างจังหวัดเนี่ยเขาเปิดบุลงเนี่ยเขาเปิดคล้องมาเลยแล้วเราตีตามเออมันก็ดีเหมือนกันผมเพิ่งเคยเห็นนะแต่ผมไม่เคยใช้เพราะเราไม่เคยใช้อย่างนี้ไงแต่ก็อยากให้ทุกคนทำเป็นถูกมือเท่านั้นนะดนตรีคือต้องขยันถ้าขยันเล่นขยันท่องขยันอะไรมันก็เก่งมันจะชำนาญขึ้นเองทักษะมันจะเกิดกับตัวเราสมองเรา

แล้วพบกับทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ใหม่ใน EP ต่อไปซึ่งใน EP หน้านะครับพี่ปานธนพรจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับคำตอบของเสียงที่ยังมีชีวิตและใน EP นี้ครับกำเนิดเสียงแห่งสยามกับผมเจมส์บอนด์ชาญนนท์ บุตรพุ่มต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับสวัสดีครับ

0: ขุนเขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวฟ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ET Not ช่อง11
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าวันนี้เรามาปะกันในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569อยู่กับเฮาถึง2คนเจ้าคุณเอกนรินทร์ใจมโนแล้วก็ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยเจ้า
0: ติดตามรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือได้ครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11เพจ NBT ภาคเหนือนะครับแล้วก็เพจเช้านี้ที่ภาคเหนือครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามพอกอยแล้วก็อู้จากกันเข้ามาได้สำหรับการปะกันในวันพัดนี่นะครับวันพัดตี24กันยายนแล้วคุณผู้ชมครับก่อหรือเวลาหันไปกี่วันสำหรับคนตีกำลังเค้าดาวเกษียณอายุราชการคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็จะมีแต่งานเกษียณอายุราชการกันนักเหมือนกันเนาะนะครับก่อได้เวลาพักผ่อนของปีๆกันละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเขาจะตั้งไปตรวจสอบสภาพอากาศกันเหมือนกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าดูเหมือนล่าสุดปอพอเป็นออกมาเตือนว่า70จังหวัดทั่วประเทศจะมีฝนในช่วงนี
1: ้
0: ครับจะบ้านเฮาตกกันนักน้อยหมอกใดเดี๋ยวจะได้มาติดตามพยากรณ์อากาศกันครับแต่ว่าสนทนาก็ว่าอู้จ่าในวันนี้ครับจะปาไปพอความงามอัตลักษณ์ผ้าของตังจังหวัดลำปูนครับจังหวัดลำปูนเป็นมีผ้าที่เป็นสินค้า GI แล้วก็มีลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดของเปิ้นงามขนาดนักเลยนะครับเรื่องของอัตลักษณ์ผ้ามาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจะได้เดี๋ยวเขาจะได้มาติดตามสนทนากะว่าอู้จ่ากันครับ
1: เจ้าแต่ว่าช่วงนี้เราไปติดตามกับข่าวออนไลน์เจ้านี้กันก่อนเจ้า
0: ออนไลน์เจ้านี่นะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศติดหลายๆคนติดตามพอจากสื่อออนไลน์หลายๆเพจเหมือนกันคุณผู้ชมครับสรุปแล้วเพจไหนจะได้กันแต่นะครับตอนนี้คือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาได้บอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้โดยส่วนตัวมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะหยังที่จะมาฮือข้อมูลติดถูกต้องครับแต่ว่าเฮามีหน่วยงานบอกว่าจะเป็นกรมอุตนิยมวิทยาติเตือนภัยพิบัติในเรื่องของการฮื้อข้อมูลเรื่องน้ำพร้อมกับยอมรับนะครับว่าแต่แต่แล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็บ่ถึงขนาดที่เป็นข่าวนะครับพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันแล้วซึ่งก็บ่น่าจะกังวลอะหยังนะครับส่วนกรณีที่รัฐบาลจะอนุมัติวงเงินจัดสรรจัดหาประกันภัยพิบัติวงเงิน 1.55 หมื่นล้านบาทนั่นรองนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะครับว่าจะครอบคลุมถึงอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวในกรอบของการทำประกันซึ่งจะมีผล1ตุลาคมนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูแลเยียวยาได้ไวโดยตั้งเป้าหมายเยียวยาคือไว้ติดสุดภายใน45วันด้วยกันครับ
1: เจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะในกระแสโซเชียลเนี่ยมีข่าวสารที่ปั่นๆกันนักคุณผู้ชมจะได้ก็ตามเช็คจากเพจของภาครัฐชัวร์ที่สุดนะเจ้าจะได้ก็ตามต้องยึดเป็นกลางเนาะคุณผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเหตุแต่ในวันที่1ตุลาคมเปิ้นก็จะมีระบบประกันภัยพิบัติมาช่วยเสริมตรงนี้ตัวแน่นอนรัฐบาลเนี่ยเปิ้นเตรียมพร้อมรับมือกันอยู่แล้วนะเจ้าปาคุณผู้ชมไปดูการยกระดับเทคโนโลยีกันพ่องทางรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการใช้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีอย่าง Traffic Fong Du เจ้าซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองคือเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐและที่สำคัญศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิ้นก็ได้เปิดเผยว่าการขยายใช้งาน Traffic Fong Du ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและก็ติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานก็ยังสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเจ้าโดย Traffic Fong Du อันนี้เปิ้นออกแบบคือเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งปัญหาที่ได้นำเทคโนโลยีและ AI มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลและก็ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประชาชนอย่างเราก็สามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็ยังสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมถึงข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานคือ อดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ปัจจุบันคุณผู้ชมเจ้าแอปพลิเคชันอันเนี้ยมีการใช้งานแล้ว37จังหวัดหับแจ้งเกือบ2ล้านเรื่องเลยและก็แก้ไขแล้วกว่า 77% นะเจ้าก็เป็นก้าวสำคัญของระบบราชการยุคใหม่เนาะเพราะว่านอกจากชาวบ้านจะสามารถหับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังอำนวยความสะดวกในเรื่องของการความโปร่งใสแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เวยขึ้นตุยนะเจ้า
0: ไปพอข่าวแห่งหนึ่งเพจนะครับจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยครับอันนี้ต่อนี้ต่างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับก็ได้มีการผนึกกำลังครับกับสถาบันการเงินของรัฐและผู้ให้บริการสินเจือนอนแบงค์นะครับเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสขานรับนโยบายภาครัฐเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อระบบในกลุ่มของไมโคร SME ปอก้าแมก้าและก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระตั้งเป้าในการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 100,000 รายพร้อมกับรักษาการจ้างงานประมาณ 140,000 หกปันตำแหน่งด้วยกันครับผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์โดยบ่มีค่าใช้จ่ายก็ว่าสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ปรึกษาตั้งการเงิน SME นะครับตั้งอันสำนักงานเขตบยศ11ตีทั่วประเทศด้วยกันครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเพราะว่าเป็นการบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นครับ
1: คุณผู้ชมเจ้าปาไปพอตังเพชรกรมประชาสัมพันธ์กันต่อเลยเจ้าตังรัฐบาลได้ยกระดับสกัดนอมินีครบวงจรเลยวางเป็นหนึ่งในเก้าภารกิจเร่งด่วนพาณิชย์เข้มทุนพิษกฎหมายบกิจกันนักลงทุนสุจริตเจ้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสและก็เป็นธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและก็สินค้าที่ผิดกฎหมายคือเป็นหนึ่งในเก้าภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางโดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่าที่ฮ้องว่านอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งแนวทางดังกล่าวก็จะเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วเพื่อเข้มข้นขึ้นไปแหมและก็ครอบคลุมนักยิ่งขึ้นมาได้แค่การเริ่มตรวจสอบนอมินีเป็นเตื้อแรกและการดำเนินงานมาได้จำกัดอยู่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์แต่จะให้กรอบความร่วมมือระหว่าง23หน่วยงานซึ่งก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่29เมษายน2569เพื่อสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลการเฝ้าระวังและก็การดำเนินการตามอำนาจที่ของแต่ละหน่วยงานทำให้ถ้าปะกรณีที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีเหตุอันควรสงสัยคุณผู้ชมก็สามารถส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะเจ้าก็เป็นการปกป้องผู้ประกอบการไทยเฮานอกมาเพื่อตกเป็นเหยื่อของนอมินีอย่างมูนี่ตุยแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของคนไทยเฮาตุยนะเจ้าเปิ้นก็ได
0: ้
1: เปิ้นก็ได้พนึกกำลังตึง23หน่วยงานเลยนะเจ้า
0: เลยทำไปกี่วันแล้วครับคุณผู้ชมเดือนหน้าแล้วครับที่เฮาจะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับไปพอครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนนะครับพร้อมสะกดสายตา191ประเทศด้วยกันครับเฮาจะมีการยกครัวไทยสู่เวทีโลกชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% นะครับมีอย่างพองคุณผู้ชมก็คือข้าวยำหัวใจไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผสานข้าว GI ชั้นเลิศนะครับคือข้าวหอมมะลิพะเยานะครับและข้าวสั่งยศเมืองพัทลุงนะครับมีปลานิลนะครับมีข้าวเหนียวบะม่วงผลไม้ไทยตามฤดูกาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดสรรเฮือตังคณะติปันจะได้มาประชุมกันรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมใจโอกาสนี้นะครับนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานทัศนศิลป์อย่างยั่งยืนใจกันนะครับอันนี้เป็นเมนูคร่าวๆคุณผู้ชมครับในแต่ละวันมันอาจจะมีเมนูที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตือนนี่ได้จิ้มได้กินกันได้พูดจากความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านฟู้ดนะครับของอาหารไทยว่าเอาอย่างมาตอนฮับเปิดนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้กับการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF นะครับ
1: จ้าคุณผู้ชมปาไปพอบ รรยากาศทางด้านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เจ้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่นำข้าราชการและก็บุคลากรในสังกัดเพื่อการต้อนรับและก็นำเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้า
0: สำหรับศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มีการจัดแสดงต้นไม้แห่งความจงรักภักดีให้ผู้เยี่ยมชมได้ห่วมเขียนข้อความถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบนใบโพและก็นำมาติดบนเก้าไม้แห่งความจงรักภักดีครับ
1: นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆตึงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอกไม้ในพระนามชุดไทยพระราชทานที่พระองค์มีพระราชเสวนีรวมถึงพระฉายาลักษณ์เพื่อให้ประชาชนเจ้าได้ร่วมถ่ายภาพความประทับใจโดยในช่วงเดือนตุลาคมก็จะได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยผู้สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ดังกล่าวได้กุวันเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9มกราคม2570ปีหน้าเลยนะเจ้า
0: ก็จะได้หันความงามของชุดไทย
1: แมนพระราชกรณียกิจของเปิ้ลนะเจ้า
0: ก็สามารถมาพอมากอยได้นะครับที่ห้องประชุมของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ของเขาครับคุณผู้ชมครับทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เปิ้ลก็ได้เตรียมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเพื่อกับแม่หญิงกลุ่มเสี่ยงและก็ได้โอกาสครับนายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมหารือห่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เพื่อกับกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและก็ได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ควบคู่กับการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองและค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นครับ
1: การดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในปี2569ที่ผ่านมาจัดขึ้นจำนวน6เตื้อในช่วงระหว่างวันที่11ธันวาคม2568ถึงวันที่16มกราคม2569ก็มีจุดศูนย์กลางจัดโครงการที่อำเภอสันทรายชัยปราการพร้าวหางดงและก็อำเภอฮอดรวมถึงทัณฑสถานหญิงเจียงใหม่ตวยมียอดผู้เข้ารับบริการรวม 4,211 รายตรวจพบผู้เป็นมะเร็งเต้านมจำนวน16รายเลยเจ้า
0: สำหรับปีงบประมาณ2570ครับมูลนิธิกาญจนบารมีและจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้น6เตื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3,850 รายประกอบไปด้วยนะครับเตื่อที่1ที่อำเภอฝางครับที่ศาลเจ้าฝางวันที่23ถึง27พฤศจิกายนเตื่อที่2ครับที่อำเภอเชียงดาวหงเหียนราชประชานุเคราะห์61วันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมเตื้อที่3ตีทันทสถานหญิงเชียงใหม่วันที่8ถึง9และวันที่11ธันวาคมเตื้อที่4ครับที่อำเภอดอยสะเก็ดหอประชุมตีวาการอำเภอดอยสะเก็ดวันที่4ถึง18ธันวาคมเตื้อที่5ครับที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองวันที่21ถึง25ธันวาคมและเตื้อที่6ครับที่อำเภออมก๋อยโดยสถานที่ก็คือสนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อยนะครับวันที่28ถึง30ธันวาคม2560 19ครับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับก็สามารถเข้าหับบริการได้ตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ทั้งหมด6เตื่อจัดการสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับ
1: แม่นละเจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปพอข่าวสารด้านเศรษฐกิจกันพองเนาะไปพอตังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เจ้าได้เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาร่วมเชื่อมโยง4จังหวัดยกระดับถึงเรื่องของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ศาลากลางจังหวัดแปร่นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เตื้อที่6ปี2569ซึ่งเป็นการประชุมสัญจรเจ้าพร้อมเชื่อมโยงการประชุมผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่นางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ได้แก่เจียงไฮ้พะเยาแปร่และก็น่านรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569และก็ร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด
0: ที่ประชุมนะครับได้พิจารณาประเด็นสำคัญครับได้แก่การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ประจำปีงบประมาณ2571การปรับปรุงและแก้ไขวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

0: ของเขาปีหน้าเขามีโครงการประชาสัมพันธ์ด้านอะไรอย่างจะได้กันพองตอนนี้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่านนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการในจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมโครงการตลาดขยะเตื่อตีหนึ่งประจำปี2569ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสร้างจิตสำนึกคือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ครับก็จะมี reduce นะครับลดการใช้ reuse ใช้ซ้ำนะครับแล้วก็ recycle นำกลับมาใช้แห่ใหม่ครับ
1: กิจกรรมดังกล่าวจะเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลทั่วไปอย่างขวดแก้วขวดพลาสติกและกระดาษรวมถึงดำเนินโครงการส่งกล่องนมกลับไปรีไซเคิลรับซื้อกล่องนม UST กล่องน้ำผลไม้และก็กล่องกะทิในราคากิโลกรัมละ2บาทโดยแนะนำให้แยกหลอดดูดออกรีดก็ว่าพลับกล่องคือแบนราบเจ้าและก็ประจำเป็นต้องล้างกล่องก่อนนำมาจำหน่ายเน้อ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมเตือนนี่ครับมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภาครัฐและประชาชนในลดการปริมาณขยะส่งเสริมการนำวัตถุวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์และก็ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่การเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนครับเราน้อยกินนมอยู่แล้วเนาะเอากล่องมาห่วมมาหอมกับผู้รักผู้ใหญ่ใจเหมือนกันว่ายังเต้นน้องอุ้งบองแล้วครับว่าถ้าเป็นกล่องนมเนี่ยนะครับหรือว่ากล่องกะทิเนี่ยครับคือเอาหลอดออกเหี้ย
1: น
0: ะครับแต่ถึงบะขั้นบะต้อมามาล่างทั้งในก็ได้เดี๋ยวมันจะมีเครื่องล่างของเปิ้นยูแต่ว่าเอาติ่นย่ำหรือว่าเอาลีดให้มันแบนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับสำหรับทุกๆโรงเรียนเพราะว่าละออนเปิ้นก็ต้องได้กินนมอยู่แล้ว
1: แม่ละเจ้า
0: ก็ได้กิโลละ2บาทกันนะ
1: บ่ธรรมดานะเจ้าก็ได้สร้างรายได้ไปในตัวตัวเนาะคุณผู้ชมเจ้าปาไปพอบรรยากาศคนแห่ต่อคิวกินก๋วยเตี๋ยวฟรีตึง2ปันถ้วยเลยแม่ใบสีเจ้าเป็นเจ้าของร้านดังจังหวัดลำปางนี่เนอบรรยากาศเปิ้นบอกว่าฉลองวันเกิด73ปีเจ้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเชิญชวนชิมหน้าตลาดสดอัศวินอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังระดับตำนานของเมืองลำปางเลยเจ้าเปิดให้ประชาชนกินก๋วยเตี๋ยวฟรีตลอดงานเพียงวันเดียวเนื่องจากในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางใบสีหรือว่าคุณแม่ใบสีศรีพันธินันท์เจ้าของร้านซึ่งมีอายุครบ73ปีโดยกิจกรรมดังกล่าวเจ้าจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่13แล้วเน้อ
0: โดยบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเจ้าครับมีประชาชนและก็แฟนคลับเดินทางมาต่อคิวรอรับก๋วยเตี๋ยวกันเป็นจำนวนมากโดยคุณแม่ใบสีพร้อมกับลูกหลานก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างเต็มที่บ่จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวลูกจิ้นเนื้อตุ๋นเนื้อสดตับหัวใจผ้าขี้ริ้วกรอบไส้ม้ามแล้วก็เอ็นตุ๋นรวมถึงเมนูหมูครับสำหรับคนที่บ่กินเนื้อแล้วก็มีน้ำดื่มแจกจ่ายให้บริการตั้งแต่9โมงบางคนนั่งกินในร้านบางบดและก็บริเวณโต๊ะที่จะเตรียมไว้ให้หน้าร้านและบางคนก็เอากล่องอาหารและก็ปิ่นโตมาใส่ปิกบานครับ
1: เจ้าแม่ใบสีเปิ้นก็ยังเปิดเผยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้เนี่ยได้เปิดขายมาตั้งแต่ปี2528โดยเริ่มจากขายเป็นรถเข็นก่อนแล้วก็พัฒนามาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นที่ฮู้จักของชาวลำปางเจ้าและการแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีในวันเกิดเตอร์นี้ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนและก็ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนร้านมาอย่างยาวนานเจ้าส่วนสำหรับปีนี้ก็มีแฟนคลับประชาชนมาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเป็นยอดบริจาคกว่า 100,000 บาทตวยซึ่งแม่ใบสีและก็ครอบครัวก็จะนำเงินดังกล่าวเนี่ยไปบริจาคให้โรงพยาบาลลำปางเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปเจ้า
0: เจ้าดังของลำปาง
1: แม่ละเจ้าอยู่มาเมือง
0: นะครับก็อยู่หน้าการอัศวินนะครับก่อนแบรนด์ก็ยังเปิดอยู่ก็สามารถไปจิ้มได้ความเป็นเนื้อเกรด A ที่เหมือนเอามาตุ๋นยังเปื่อยเหมาะขนาดเลยนะครับอันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดของเปิ้นก็เลยแจกกันไป2ปันถ้วยใจกัน
1: นะเจ้าม
0: ีภัยกันพ่องที่พอกอยเฮาในเพจ NBT ภาคเหนือครับน้องอุ้งครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าน้องต้นน้ำคุณอเนกพริกไทยคุณกฤษดาคุณเทียนชัยส่งสติ๊กเกอร์น่ารักมาขนาดเลยแล้วก็สวัสดีคุณรัชนีกรตวยนะเจ้าคุณเพชรราชคุณเพชรราชบอกว่าอยู่ดีกินหวานครับทุกท่านเช่นกันนะเจ้า
0: คุณพงศธรก็พอเหรออ
1: ๋อ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีกับกฤษดาคนเดียว
1: เจ้าสวัสดีคุณพงศธรตวยเจ้า
0: ดูจะน้อยใจเอาไผ่ทางพ่องขจายรายงานต่อมา
1: เจ้า
0: เมื่อเวลาหำหนึ่งนาทีส่งสติ๊กเกอร์มาโดนเดี๋ยวนี้
1: เจ้าสวัสดีทุกคนเลยเจ้า
0: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามีผ้าหลับปูนมาให้เฮาพอในรายการกันตวยครับอย่างที่บอกว่าอัตลักษณ์ของผ้าหลับปูนนี่เป็นตั้งขึ้นจื่อเหมือนกันเน
1: า
0: ะผมเคยหั่นของขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะยี่ห้อโพเอ็มที่เอาผ้าลายหลับปูนไปตัดเป็นชุดสไตล์เปิ้นนะยังคึกเลยอะแล้วก็แนทนางงามลำปางเป็นคน

ส่แบบงามมากนะครับตอนนี้คือเราพ้นประกายเอาผ้าอัตลักษณ์ของผ้าเนี่ยนะครับมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะครับจะมีความงามขนาดไหนแล้วก็งานเปิ้นจัดกันวันไหนจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามช่วงหน้านะครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: คุณผู้ชมได้หันภาพมุมกว้างจีเลยนะครับว่าเขามีตัวยางผ้าแค่บางส่วนครับตึงร้ายดั้งเดิมของเกาเก็บของเกาแก่ของจังหวัดลำปูนครับมาฮือได้พอก็ได้ก้อยกันสำหรับคุณผู้ชมต่างบ้านนะครับเกียมจะมาห่วมงานว่างานเปิดจัดกันที่ไหนงานจัดวันไหนจะได้นะครับเดี๋ยวจะได้มาอู้จ่าถึงการจัดกิจกรรมงานกี่ผ้าเล่าเรื่องปลาแอลลำปูนครับรายละเอียดของการจัดงานรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมผ้าจะมีจะได้กันพองจะได้มาอู้จ่ากันครับผู้ห่วมรายการนะครับวันนี้เขาได้รับเกียรติจากท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนจะได้มาห่วมรายการกับเฮาในวันนี้ท่านรองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้คือผ้าแบบราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นแน่ๆสำหรับผ้าแต่มันทรงคุณค่าเนาะเพราะกว่าจะได้แต่ละผืนมามันก็แบบใช้เวลาในการทักทอเหมือนตัวเองเหมือนกันท่านรองครับอยากจะให้ท่านรองได้อู้ถึงแนวคิดของการจัดงานครับกี่ผ้าเล่าเรื่องแอลลำปูนครับเฮามีความเปลี่ยนไปเป็นมาจะได้ครับท่านรองครับ
2: ค่ะจริงๆงานกี่ผ้าเล่าเรื่องเนี่ยผ้าแอลลำปูนเนี่ยมีแนวคิดสำคัญนะคะเพราะว่าทางลำพูนเองเนี่ยเราก็เป็นเมืองผ้าค่ะเป็นเมืองผ้าแล้วผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวนะคะมีประวัติศาสตร์มีอัตลักษณ์วิธีการทอการเลือกลายต่างๆที่มาขึ้นเป็นตัวผืนผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันมีภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นจุดเด่นของจังหวัดลำพูนเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาแล้วได้ซึมซับได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ชาวลำพูนเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะคะก็เลยเป็นแนวคิดของการจัดงานครั้งนี้นะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาสัมผัสกับผ้าแล้วก็คนแล้วก็วิถีชีวิตรวมถึงชุมชนนะคะตั้งแต่กระบวนการ เริ่มทอลายผ้านะคะเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นเป็นชุดสำเร็จรูปหรือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นกระเป๋าเป็นย่ามซึ่งเรามีทั้งผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายผ้ามัดย้อมผ้าบาติกนะคะเรามีค่อนข้างเยอะหรือรวมถึงอีโคปิ้นด้วย
1: ค่ะ
2: ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดลำพูนที่เราอยากจะเล่าเรื่องผ่านมิติของการท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของงานค่ะ
0: ครับ
1: จ
0: ้
1: าและอย่างถึงนำเรื่องราวของผ้าเนี่ยมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของลำปูนล่ะเจ้า
2: ก็เหมือนที่นำเรียนนะคะว่าเรามีต้นทุนนะคะที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะท่านจะเห็นว่าผ้าแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะต่อให้เป็นผ้าผ้ายกเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากในอดีตความเป็นเขาใช้คำว่าความเป็นรากเหง้าที่บรรพบุรุษสั่งสมกันมานะคะเพราะว่าทางคนลำพูนจริงๆมันก็สืบเชื้อสายมาจากทางไทยยองไทยยวนอะไรมีหลายชนเผ่านะคะลำพูนเรามีชาติพันธุ์ถึง5ชาติพันธุ์ดังนั้นผ้าเนี่ยที่ถ่ายทอดมาเนี่ยก็จะมาจาก5ชาติพันธุ์เนี่ยเป็นหลักนะคะเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าในฉากด้านหลังเนี่ยเราจะแทบนำผ้าแทบทุกชาติพันธุ์มาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะเพราะว่าเรามองว่าในเรื่องของการที่นำผ้ามาเล่าเรื่องเนี่ยจะเอาแค่ผ้ามาขายเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ประทับใจสักเท่าไหร่เราก็เลยต้องการจะนำเรื่องราวนะคะมาเพิ่มโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความประทับใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะสามารถเข้าไปมาชมปุ๊บแล้วก็เข้าไปถึงสถานที่ผลิตนะคะไปถึงแหล่งได้เลยไปเรียนรู้นะคะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ลายนี้มันมีที่มาอย่างไรวิธีการทออย่างไรเหมือนที่บอกอะว่าเอ๊ะทำไมผ้าลำพูนราคาบางชิ้นทำไมราคาหมื่นปลายๆเหยียบแสนก็มีท่านจะได้เห็นว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในแต่ละผืนผ้าที่ออกมานะคะการคิดลายการให้สีนะคะมันเป็นเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาจริงๆแล้วถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นที่มา
0: ครับครับท่านรองครับเฮากำหนดจัดงานกี่ผ้าเล่าเรื่องปลาแอลลำปูนเนี่ยครับเฮากำหนดจัดวันไหนถึงวันไหนแล้วก็จัดกันที่ไหนก็ครับท่านรองครับ
2: ก็จะจัดกันที่ขวงลานประตูท่าแพเนี่ยค่ะ2ถึง4ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกิจกรรมหลักๆก็คือนำเรื่องของผ้านะคะนำเรื่องของผ้ามาแต่ก็ไม่ได้มีแค่ผ้าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราก็จะนำเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะพวกงานพวกผลิตภัณฑ์งานคราฟงานดีไซน์อะไรเงี้ยค่ะก็มา มาในวันดังกล่าวด้วยค่ะ
3: คือจะได้คืออันปีน้องนักท่องเที่ยวติมาแอลช่วงคลองประตูตาแปเนี่ยโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยจะได้หันซอฟต์พาวเวอร์เอกลักษณ์ของผ้าละปูนเพราะอย่างติทันน้องบอกนะครับว่าละปูนความหลากหลายก็คือชาติพันธุ์แต่ละอำเภออย่างข้างหลังเฮานี่ก็คือพี่น้องปากกากยอปกติเขาต้องไปหาติอำเภอลีส
2: ่
3: วนหนึ่งมันก็ตีนักๆอย่างนี้ครับกว่าจะได้มาแต่ละผืนยังตัวข้างหลังนี่คุณผู้ชมเรื่องราวหรือสตอรี่เนี่ยกว่าแม่คนไปเก็บลูกเดือยมากว่าจะมาปักใจเวลาเมินมากแต่มันก็สมคุณค่าอย่างเงี้ยนะครับทางจะได้ฮือนักท่องเที่ยวไปได้หันนะท่านรอง
2: ใช่ค่ะก็จะเห็นในช่วงงานที่ขวงท่าแพนี่แหละค่ะ2-4 ตุลาคม
3: ซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านรองเองกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนก็จะได้แบบไปตามรอยผ้าแต่ละทุกตีเหมือนกัน
2: ค่ะก็มาอยู่ลำพูนน่ะนะคะก็พยายามจะใช้ผ้าของลำพูนในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้ามัดย้อมผ้าบาติกก็พยายามที่จะให้ช่างตัดผ้านะคะผู้ออกแบบแต่เขาออกแบบให้เพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เราก็มองว่าเราก็เป็นคนลำพูนแล้วเนาะเราก็อยากจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไปเรียนหนังสือที่อื่นอาจจะย้อนกลับมาเพราะว่าถ้าผ้าขายได้สร้างคุณค่าได้เนี่ยเด็กๆที่ไปเรียนหนังสือก็จะกลับมาสืบทอดนะคะอาชีพสืบทอดความที่เป็นรากเหง้าหรือความภาคภูมิใจของคนลำพูนต่อนะคะก็เลยต้องการที่จะเป็นแอมบาสเดอร์เป็นเซลแมนเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแต่จริงๆหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ทุกท่านที่มาอยู่เนี่ย ก็ใช้กันนะคะใช้ผ้าซึ่งถ้างานสำคัญก็อาจจะผ้าไหมนะคะแต่ว่าถ้างานทั่วไปในชีวิตประจำวันก็อาจจะเป็นผ้าฝ้ายเป
3: ็
2: นผ้ามัดย้อมซึ่งราคาแต่เขาใช้คำว่าราคาจับต้องได้
3: ราคาจับต้องได
2: ้
3: พอท่านรองได้อู้ถึงว่าละออนยุคใหม่เข้ามาสานต่อเรื่องผ้าของปอก็ใหม่เอกจะเกิดถึงเมื่อวันท่านรองเจอน้องเขาเลยยังที่อยู่อำเภอลีได้ทุนจากอบจไปเรียนที่จีนแล้วทำงานทีซีดเป็นของเปิ้ลน่ะชุดคืองามมากและเอเคยยืมเปิ้ลมาใส่เป็นพิธีกรอันนี้คือแบบต้องให้เปิ้ลมาเป็นดีไซเนอร์ยังดีไซเนอร์ของละปูนเฮาเนาะทั้งรองเนาะ
2: เพราะว่าบางทีผ้านะคะถ้าเราเอามาแต่ละผืนแล้วเราก็มาตัดสิ้นเลยบางทีก็ดูแล้วมันต้องใช้ดีไซเนอร์นะคะในการที่จะมาช่วยเอาอะไรวางตรงไหนจะหมุนผ้ายังไงทิศทางยังไงเพราะว่าเรามองว่าตัวผ้ามันสวยอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะเอามาขึ้นหุ่นขึ้นตัวคนเนี่ยหรือทำเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยต้องอยู่ที่ดีไซเนอร์นะคะเป็นผู้ที่จะกำหนดซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีองค์ความรู้แล้วเขาทำออกมาได้สวยงามนะคะ
3: คือยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของละปูนแต่ก็มีความทันสมัยในรูปแบบเอามาผสมประสานกันครับก็ยังเห็นความเป็นปากกากยออยู่แต่ยังเห็นความเป็นแฟชั่นของยุคนี้ผสมประสานกันไปด้วยเหมือนกัน
1: น่าสนใจเหมือนกันนะเจ้าตอนที่หันผ้าในห้องทรงตอนนี้ก็คือมีหลากหลายลวดลายเนาะถ้าอยากจะหันด้วยตาเนื้อไปที่พวงประตูท่าแพเลยมันก็เจ้าก็จะได้ปักกิจกรรมนักหลายแต่ว่าจะมีกิจกรรมอย่างพองเจ้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาบางทีอาจจะยากสำหรับเปิ้ลก่อนหรือว่ามีการห้องฮับเปิ้ลจะได้พองเจ้า
2: ค่ะก็ในเรื่องในกิจกรรมในวันงานเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะเห็นผ้าแล้วนะคะผ้าตามที่ดิฉันนำเรียนไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นคือ เวลาเราจัดงานอย่างนึงอ่ะเราจะเอาแค่ผ้ามาขายเอ๊ะแล้วนักท่องเที่ยวจะกินอะไรจะมีกิจกรรมอะไรเราไม่ได้ต้องการที่จะขายผ้าอย่างเดียวเหมือนที่บอกว่าเราอยากขายประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นในงานทุกงานที่เวลาจังหวัดลำพูนจัดเนี่ยเราก็จะมีอาหารเข้ามาสอดแท
3: ร
2: กมีอาหารมีผลิตภัณฑ์มีงานคราฟต์มีเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยค่ะที่จะเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากได้เรื่องของการได้ผ้าไปแล้วเนี่ยก็ได้ประสบการณ์จากเขาเรียกว่าผู้ผลิตหรือพ่อครูแม่ครูที่จะเป็นผู้มาถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าแต่ละตัวนะคะก็น่าจะมีกี่ทอผ้ามาอะไรด้วยนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสแล้วก็ไม่ได้ต้องการแค่นั้นเมื่อมาสัมผัสปุ๊บเป็นแค่มินิที่ขวงท่าแพหลังจากนั้นก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวอะค่ะไปจัดเตรียมโปรแกรมแล้วก็เข้าไปสัมผัสนะคะเพราะว่าจังหวัดลำพูนเรามี8อำเภอใน8อำเภอเนี่ยเราจะมีผ้าในแทบทุกอำเภอซึ่งไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเหมือนที่คุณเอกบอกถ้าทางลี้ก็จะเป็นปากกากยอพอเรามาทุ่งหัวช้างเนี่ยจะเป็นผ้ายกดอกแล้วเป็นผ้าไหมยกดอกนะพอเข้ามาบ้านทิเนี่ยก็จะเป็นผ้าของไทยองนะคะหรือไทลื้ออย่างเงี้ยค่ะในตัวเมืองก็จะเป็นผ้ายกดอก เป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายยกดอกนะคะถ้าไปทางป่าซางก็จะเป็นผ้าฝ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใน8อำเภอของจังหวัดลำพูนเนี่ยแต่ละที่ก็จะหลากหลายจะไม่เหมือนกันไปแม่ทาก็จะเป็นผ้ามัดย้อมนะคะ
3: ไป
2: ใช่ไปอีโคปิ้นนะคะแล้วก็ไปป่าซางก็จะมีบาติกบ้างนะ
3: ค
2: ะมันก็จะมีงานที่เราทราบอยู่งานบาติกงานพร้อมมัดย้อมแมนอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่ในทุกๆปีนะคะเพราะนั้นลำพูนเนี่ยเราก็ส่งเสริมเรื่องของผ้านะคะให้กับผู้ประกอบการให้กับเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสที่กวงประตูแล้วเข้าไปที่จังหวัดลำพูนด้วยนะคะ
3: เพราะยังบางทีเขามาการท่องเที่ยวตามรอยผ้านี่มันใจแบบเที่ยวกันเป็นครอบครัวหรือเป็นแก๊งมันเป็นหมู่คณะเป็นที่ทำงานถือโอกาสไปศึกษาดูงานมันก็จะเชื่อมโยงของกลิ่นไปเจออายังพอไปแม่ทาแล้วเนี่ยก็ไปเจอกันเลือกใบไม้มาใส่บนลายผ้าแล้วพอไปถึงแม่ทาต้องไปกินอายังดีไปคาเฟ่ไหนมันก็จะเชื่อมโยงกระจายรายได้ในการไปแอลในการไปดูงานของแต่ละคณะของแต่ละเต๋อเหมือนกันท่านรองเน
2: า
3: ะ
2: เราก็อยากจะโชว์ผืนผ้าว่าความเป็นดั้งเดิมเป็นยังไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้มีแต่ดั้งเดิมล้วนๆเลยบางทีมันก็ไม่มีเสน
3: ่
2: ห์เราก็อยากจะให้เห็นว่าเนี่ยปัจจุบันผ้าของเราเนี่ยมันมีการพัฒนาไปแล้วนะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งทางจังหวัดลำพูนเองเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีแค่ผ้าเรามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเรามีอย่างอื่นนะคะท่านทานอาหารเหนืออาทานทางภาคเหนือได้แต่ถ้าท่านไปทานที่ลำพูนมันก็จะไม่เหมือนกับเชียงใหม่แพร่หรือลำปางมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของที่นั่นนะคะ
3: รสชาติขนมเส้นลำพูนกับเอกลักษณ์แฮมยางหนึ่งรสชาติข้าวซอยลำพูนมันกลายเป็นแฮมยางหนึ่งเหมือนกันมันก็จะจัดแบบสวยงามอย่างเอี้ยครับไว้ให้เราได้กินได้จิ้มกันสำหรับงานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ถ้าติดใจก็สามารถไปกินกันได้เต็มตีได้ตีจังหวัดลำพูนในโอกาสต่อไปได้นะครับแล้วถ้าลองผมอยากนำเสนอผ้าลายๆเรานี่คือที่หั่นเป็นงามๆนี่แบบถ้าตัดชุดนี่นะครับท่านรองครับอันนี้มันก็จะเป็นลายดั้งเดิมของลำพูนเหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะเป็นผ้าลายดั้งเดิมนะคะซึ่งน่าจะสืบทอดมาทางล้านนานะคะทางยองทางยวนอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นผ้าโบราณนะคะชิ้นนี้ส่วนสีแดงที่เห็นเนี่ยเป็นผ้ายกดอกนะคะซึ่งส่วนมากเราก็จะเห็นในงานพิธีใหญ่ๆนะคะที่ใส่นะคะตัดเป็นทุดจิตไทยจิตรดานะคะทุดไทยเรือนต้นนะคะเหมือนวันนี้ที่ฉันใส่มาก็เป็นไทยเรือนต้นเพียงแต่ว่าเป็นสีดำนะคะก็เลยอาจจะดูไม่โดดเด่นส่วน2ชิ้นนี้เป็นผ้าถ้าเราเรียกในภาพรวมก็เป็นผ้ายกลำพูนเหมือนกันแต่เราเรียกว่าเป็นผ้าสังเวียนซึ่งราคาก็จะค่อนข้างสูงนะคะส่วนด้านหลังคุณเอกเนี่ยก็จะเป็นผ้าซึ่งเป็นดั้งเดิมนะคะเป็นลายโบราณก็จะยกเป็นบางส่วนมาเป็นตัวตีนของสิ้นนะคะซึ่งนี่เป็นผ้าฝ้ายซึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็พ่ออุ้ยแม่อุ้ยคนลำพูนเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าเหล่านี้ในการใส่ถ้ากรณีที่อยู่เป็นใช้ชีวิตในบ้านโดยปกตินะคะ
3: ครับซึ่งตอนนี้พอพูดถึงผ้ายกดอกหรือผ้าเอกลักษณ์ของลำพูนบาบได้เฉพาะจัดที่เป็นหญิงอย่างเดียวเนาะเสื้อของประจายก็สามารถแบบตัดตีออกงานได้ตัวเหมือนกันเองหันจากดีไซเนอร์หลายๆคนเป็นกระตัดแบบก็ยืมใส่มาหลายรอบอยู่เหมือนกัน
2: เดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการเขาปรับตัวนะคะเขาปรับตัวก็คือถ้าผ้าเหมือนที่นำเรียนไปเนี่ยมันอาจจะเหมาะสำหรับลูกค้าบางกลุ่มนะคะเขาอาจจะไปทอเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็มียกดอกเป็นดอกเล็กๆอยู่ในเนื้อผ้าซึ่งผู้ชายก็สามารถไปตัดเป็นเสื้อเหมือนที่คุณเอกใส่เงี้ยค่ะได้เลยนะคะซึ่งออกมาสวยงามนะคะเราก็จะเห็นจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีกท่านนึงท่านก็จะสวมใส่นะคะในการไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้คนที่พบเห็นนะคะก็จะได้มียอดออเดอร์ยอดสั่งมายังผู้ประกอบการก็ดีใจค่ะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขากลับมาแล้วเขาก็มาสืบสานมาต่อยอดนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเอาสิ่งที่เขาไปเล่าเรียนนะคะมาไม่ได้มาปรับเปลี่ยนแบบทั้งหมดนะคะแต่ว่าเทคนิคดิฉันใช้คำว่าเทคนิคหรือการให้สีหรือการให้ลายเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนอย่างเช่นช่วงนึงที่พระองค์หญิงสิริวัณวรีค่ะพระองค์ท่านพระราชทานลายผ้าออกมาให้กับแต่ละหน่วยงานให้กรมการพัฒนาชุมชนเอาไปดำเนินการต่อทางจังหวัดลำพูนก็รับสนองพระราชปณิธานพระองค์ท่านนะคะก็มาให้กับกลุ่มอะค่ะในการดำเนินการในเรื่องของการเอาลายผ้าเหล่านี้มาขึ้นเป็นรูปร่างของตัวผ้าซึ่งออกมาสวยงามนะคะออกมาสวยงามแล้วก็เข้าเวทีประกวดเข้าเวทีคัดสรรก็จะเข้ารอบลึก นะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนก็มีการประกวดคัดสรรผ้าของลำพูนเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไป4ชิ้นนะคะ4ชิ้นที่เข้าไปถึงรอบลึกๆเลยรอบชิงชนะเลิศเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจนะคะซึ่งเมื่อวานก็มีการมอบรางวัลในระดับจังหวัดไปแล้วก็ต้องรอลุ้นว่าในระดับประเทศเนี่ยเราจะได้เป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะซึ่งก็แข่งกันทั้งประเทศเลย
3: ก็ต้องมาพอกันทำกับ
1: แม่
3: ทางน้องอุ้มนั่นก็จะเป็นแบบดั้งเดิม
2: ดั้งเดิม
3: จากเดิมก็คือเป็นเอาเป็นไลฟ์จากปอกหมอนมาก่อนเมืองก่อนท่านลองเขาคนละปูน่ะ
2: น่าจะเป็นผ้าคลุมเตียงผ้าปูโต๊ะเป็นปลอกหมอนเป็นผ้าม่านอย่างเงี้ยค่ะแต่เดิมนะคะ
3: ก็นี่ก็เอามาปั๊บใจเอามาตัดเย็บให้มันเป็นลายอื่นๆได้ตัวว่าอย่างตีท่านลองเคยบอกไว้ว่าตอนนี้มันก็จะมีแบบลายผ้าตีเอาไปตัดเป็นมวกเป็นกระเป๋าใบน้อยใบใหญ่เป็นของที่ระลึก
2: ด้านหลังนี่ก็เอาไปทำหมอนนะฮะหมอนขิดหมอนสำหรับกราบนะกราบพระหรือนั่งอยู่ที่บ้านก็เอ็นเอ็นหมอนเอกขเนกอะไรเงี้ยค่ะก็แต่วิธีการทำก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทางใช่ค่ะเป็นภูมิปัญญาค่ะที่สืบทอดกันมานะคะก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
1: เจ้าถ้าเกิดว่าเป็นละออนวัยรุ่นเนี่ยเปิ้นแค่เข้าไปเรียนรู้เรื่องผ้าเขาจะสามารถเข้าไปปรึกษาในงานเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงได้เจ้า
2: ก็ตั้งแต่ช่วงสายๆค่ะ10โมงเช้าเนี่ยก็เปิดบูธกันแล้วนะคะแล้วก็จนถึงประมาณ 4-5 ทุ่ม4ทุ่มนะคะก็ขายทั้งวันนะคะก็2ถึง4ตุลานะคะก็มาเจอกันนะคะที่ขวงประตูท่าแพอันนี้ก็เป็นแค่แซมเปิลนะคะก็คือให้มาสัมผัสให้มาสัมผัสให้มาดูเหมือนชิมลางนะคะเสร็จแล้วก็เชิญชวนไปที่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนไม่ไกลนะคะห่างจากเชียงใหม่แค่ขับรถประมาณ 3-40 นาทีก็ถึงแล้วนะคะแต่ถ้าหากจะออกไปดูปะกากะยอเนี่ยโอ้ท่านอาจจะต้องเผื่อเวลาอีกประมาณเกือบชั่วโมงนึงเพราะว่าอำเภอลี้เขาจะอยู่ไกลจากตัวเมืองลำพูนไปน้อยนึงนะคะแต่ถ้าจะไปดูผ้ายกนะคะยกดอกยกเล็กยกใหญ่มันดิฉันใส่มันนี่เป็นยกเล็กนะอันนี้เป็นผ้ายกเล็กนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงมากแต่ถ้ายกใหญ่ก็อาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าดิฉันจะบอกว่าท่านอย่าซีเรียสเรื่องราคานะคะเพราะว่าถ้าท่านไปเห็นกระบวนการกระบวนการทอกระบวนการทำไปเห็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่นั่งทำเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านได้ไปไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ท่านจะได้เรื่องราวได้ประสบการณ์ได้อัตลักษณ์เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดลำพูนที่อยากจะส่งต่อให้กับผู้ที่มาซื้อหรือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะ
3: แต่มันก็กระสมคุณค่าประทับใจของเขาเหมือนกันเพราะกว่าจะได้มาแต่ละผืนใช้เวลาหลายติดหลายเดือนกว่าจะทองมาแต่ได้แต่ละผืนได้แล้วมันก็คุ้มค่ามันก็ใจได้เหมือนตัวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการเป็นห้องอะไรอย่างก
1: ็ปั่นไฟ
3: ย่อมผ้าเลยนะครับอันนี้บ้านที่เน
2: า
3: ะ
2: จ้าเนี่ยน่าจะบ้านที่เป็นของยองค่ะเป็นไทยยอง
1: อ๋อถ้าเกิดว่าเราไปงานนี้เราก็จะได้แพลนกันไปแต่ละอำเภออีเลยกับเจ้า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อก็จะมีคนวางแผนคือแต่ละเส้นทางอีเนาะแสดงว่าเราก็ต้องไปหาข้อมูลคนเดียวละจบที่งานนี้เลยแม่ก็เจ้า
2: คือนักท่องเที่ยวแต่ละท่านเนี่ยก็จะสนใจไม่เหมือนกันสมมุติมาในครอบครัวเขาอาจจะสนใจที่จะไปเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตถูกไหมคะก็อาจจะมุ่งไปทางบ้านที่ได้ถ้ากรณีที่เป็นผู้สูงอายุหน่อยแล้วก็อยากจะพอดีอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนจะมีงานมงคลลูกจะแต่งงานลูกจะบวชอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเข้าไปในตัวเมืองซึ่งเรามีร้านหรือศูนย์ทอผ้านะคะที่เป็นผ้าไหมยกดอกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็สามารถที่จะไม่ต้องเดินทางไกลก็ไปแค่ตัวเมืองแล้วก็เมืองลำพูนเมืองเล็กๆสามารถเดินทะลุกันแล้วตอนนี้เราก็มีบริการรถ EV นะคะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านก็สามารถนั่งรถช่วงนี้ยังฟรีอยู่นะคะนั่งรถฟรีอยู่
3: ครับครับก็ช่วงนี้ก็ยังตีทันลองไกลมาเมื่อวันที่แล้วว่าอัลลปูนมีกิจกรรมกันนักนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอเน้นเป็นเรื่องผ้าตามกำหนดการนี่เลยคุณผู้ชมครับ 2-4 ตุลาคมนะครับปากันตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มนะครับก็จะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาห้องงานไปเหมือนกันยังเป้าหมายของเขาตีทันรองได้บอกไว้ว่าบ่เพียงแต่อยากจะฮื้อนักท่องเที่ยวได้ฮู้จักแต่ผ้าอย่างเดียวอยากฮู้จักเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ของกินเรื่องราวต่างๆตีม้าของผ้าตัวเหมือนกันนะครับสำหรับงานกี่ผ้าเล่าเรื่องปลาแอลละปูนโดยตางจังหวัดละปูนและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดละปูนร่วมกันจัดขึ้นนะครับสุดท้ายอยากให้ท่านรองได้ย่ำแล้วก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวครับไปแอลในงานนี้รวมไปถึงไปแอล ตีจังหวัดเราปูนถึงตีเลยฮะท่านรองครับ
2: ค่ะคือจริงๆแล้วเราต้องการที่จะยกระดับของผ้านะคะไม่ได้ให้เป็นแค่ผ้าเป็นแค่สินค้านะคะเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาสัมผัสผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยสืบทอดเรื่องราวเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่จะประทับใจดิฉันอยากจะให้แบบเข้ามาแล้วเข้ามาเที่ยวแล้วมาอีกนะคะเคยนอนแล้ว1คืนก็อยากจะให้นอน2คืน3คืนเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างรายได้นะคะให้กับผู้ประกอบการหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตเชิญชวนนะคะว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดใกล้ๆกันหรือจังหวัดอื่นๆนะคะที่มีความชื่นชอบชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราลองมาดูว่าลำพูนนำเสนอในเรื่องของการเอาผ้าเนี่ยมาเป็นสินค้านะคะในเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะแล้วก็เอาเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆที่จะมาจัดเป็นรูทเนี่ยเป็นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะจากการท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะรวมถึงได้รายได้จากการขายสินค้าด้วยนะคะซึ่งเราก็จะจัดกันงานกี่ผ้าเล่าเรื่องพาแอลลำพูนเนี่ยในช่วงวันที่2ถึง4ตุลาคม69นี้นะคะที่บริเวณลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสเสน่ห์ของล้านนาของปากากะยอนะคะผ่านผ้านะคะผ่านกี่ผ้าซึ่งผ้ามันมีมากมายมากเลยนะคะไม่ได้มีแค่ตามที่ดิฉันนำเรียนมันอาจจะมีโอ๊ตอายกก็มีหลายลายนะมีลายโน้นลายนี้ลายนั้นซึ่งดิฉันก็จำได้ไม่หมดหรอกค่ะมันมีมากมายเพราะฉะนั้นก็มาสัมผัสนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตวิถีชุมชนนะคะรวมถึงผ้าเหล่านี้ว่ามันมีที่ไปที่มาอย่างไรรวมถึงลายผ้าต่างๆนะคะก็ขอให้มารู้จักลำพูนนะคะผ่านผืนผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบอกแล้วว่ามาที่ขวงประตูท่าแพแล้วก็ต้องตามไปที่ลำพูนนะคะไปดูว่าบ้านแต่ละหลังผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยเขาใช้วิธีการทำอย่างไรที่ได้ผ้าออกมาเป็นผ้าที่สวยงามนะคะก็จะได้ไปสัมผัสไปกินอาหารอร่อยอร่อยนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวลำไยซึ่งท่านก็หาทานที่ไหนไม่ได้ข้าวซอยลำไยก็ต้องไปที่ลำพูนอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปดูผ้าด้วยแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตด้วยแล้วก็ทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะสัมผัสกับคนลำพูนซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิตนะคะก็เราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ความสวยงามนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของคนนะคะชุมชนแล้วก็วัฒนธรรมนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมาสัมผัสการท่องเที่ยวมุมมองใหม่นะคะของจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็เชิญชวนมาพบกันนะคะในกี่ผ้าเล่าเรื่องพาแอลลำพูนวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้นะคะที่ลานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
3: ครับก็ไปแอลงานนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตวยไปแอลแต่ละอำเภอติดจังหวัดลำพูนได้ตอนนี้อาจจะมีแบบแอลลำพูนตามรอยจองคันแล่นเพราะจองคันแล่นก็ไปหลายตีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมหนึ่งกิจกรรมจะได้มาเชิญชวนหมู่เฮาไปแอลกันนะครับงานกี่ผ้าเล่าเรื่องปลาแอลลำพูน2ถึง4ตุลาคมนี้ปะกันตีควงประตูตาแป๊ะเสร็จแล้วก็ไปแอลกิจกรรมแต้แต้สัมผัสแต้แต้ได้ตีแต่ละอำเภอของจังหวัดลำพูนได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองเบจวันมีเผือกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจะได้มาอุจากับเฮาในวันนี้ยินดีจะนะครับท่านรองครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดี
1: คุณผู้ชมเจ้าโดยช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามพยากรณ์อากาศกันเจ้า

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่
1: แล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
2: บ้าโ
1: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
2: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮืออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับ

0: มัติในช่วงนี้เขาจะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันครับว่าภาคเหนือเขาจังหวัดไหนพองตีจะมีฝนตกนะครับวันนี้สอบถามกันครับคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณณพรพันธ์จะรายงานได้เลยครับ
1: สวัสดีเจ้าคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันและผู้ชมทางบ้านทุกท่านเจ้าสำหรับพยากรณ์อากาศในระยะนี้เจ้าก็ยังคงเป็นลักษณะของมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านบริเวณภาคกลางนะเจ้าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชานะเจ้าแล้วก็ประกอบกับว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่อกับมีกำลังก็จะแรงขึ้นนะเจ้าก็ได้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทางด้านประเทศไทยของเฮานะเจ้าก็เลยทำให้ในระยะนี้ภาคเหนือก็จะมีฝนเพิ่มหนักขึ้นได้นะเจ้าสำหรับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีประกาศฉบับที่4นะเจ้าเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะเจ้าในช่วงวันที่24 25 26 27นะเจ้าก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีหนักมากเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาเจ้าก็จะเนื่องจากว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่บริเวณประเทศกัมพูชาก็จะได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะเจ้าเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมที่ได้พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะเจ้าก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในวันที่24ภาคเหนือก็จะเริ่มมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าพื้นที่สีเหลืองก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรทางด้านเพชรบูรณ์แล้วก็วันพุธนะเจ้าก็จะมีการเพิ่มพื้นที่การกระจายของฝนตกหนักเกิดขึ้นหนักขึ้นมาก็อาจจะมีทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่อย่างเช่นบริเวณเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็ทางด้านบริเวณจังหวัดแพร่นะเจ้าสำหรับวันที่26 27ปริมาณและการกระจายก็ลดลงแต่ก็ยังคงเน้นมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางด้านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าอาจจะมีหนักมากในบริเวณทางด้านจังหวัดตากได้ในวันที่26แล้วก็ในวันที่27ก็อาจจะมีหนักมากได้ในพื้นที่บริเวณจังหวัดพิจิตรแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์เจ้าจะได้แล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าติดตามศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันไว้ตัวนะเจ้าต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ลาดลุ่มกันไว้ตัวเจ้าสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมในเจ้าวันนี้ก็กลุ่มเมฆจะปกคลุมค่อนข้างหนักอยู่ทางด้านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าโดยในเจ้าวันนี้ก็มีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทางด้านสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็จะเคลื่อนเข้าไปบริเวณจังหวัดตากรวมไปถึงบริเวณทางด้านนครสวรรค์ตัวนะเจ้าที่จะมีกลุ่มฝนเข้าไปได้ในเจ้าวันนี้นะเจ้าแล้วก็การคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงต่างหน้าก็จะเห็นว่าวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะเจ้าปริมาณและการกระจายของฝนก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านภาคเหนือตอนล่างที่จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะเจ้าอุณหภูมิ24ชั่วโมงต่างหน้าของภาคเหนือตอนบนนะเจ้าสูงสุดบ่ายวันนี้34ถึง35องศาเซลเซียสต่ำสุดเจ้าวันพรุ่ง23ถึง23ถึง24องศาเซลเซียสเจ้าทางด้านภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ 33-36 องศาเซลเซียสนะเจ้าก็ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกับเมื่อวานอยู่นะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมบ้านเฮาในระยะนี้ก็เป็นลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าในระยะนี้เจ้าภาคเหนือก็จะมีปริมาณและการกระจายของฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะเจ้าโดยจะมีฝนตกหนักส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือตอนล่างจะได้แล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกสะสมฝนตกหนักแล้วก็หนักมากที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532779191หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้า
0: ครับดีจังนะครับคุณณพรพันธ์ครับก็ยังแฟนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือตอนล่างเนาะจะได้ก่อพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่างก็ต้องเตรียมการรับมือกันตัวนะครับ
2: จ้าช่วงต่อไปคุณผู้ชมเจ้าจะปาไปพอละออนมานำเสนอกำเมืองกันเจ้าจะเป็นกำว่าอย่างไปติดตามในช่วงกำเมืองอุ้มวนเจ้า

0: สวัสดีเจ้าเมื่อชื่อนางสาวสุรยาสันติมงคลพงษ์ชื่อเล่นว่าน้องเอ็มเจ้า
1: น้องจื่อพร้อมเพื่อนธรรมชัยชื่อเล่นว่าน้องพรเจ้า
0: หมู่น้องอยู่จันทร์ม5ทับ3โรงเรียนลำปางกัลยาณีเจ้าวันนี้หมู่น้องจะมาอู้กำเนืองคำว่าบ่มีฮื้อหาบ่มาฮื้อเสาะเจ้า
1: แปลว่าไม่มีให้หาไม่มาให้ตามความหมายคือให้มีความพยายามขวนขวายเจ้า

0: ุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปลูกหลานตะกอจะอี้เข้ามาได้ในกลุ่มไลน์กับเมืองอุ้มวนที่ขึ้นเดี๋ยวนี้ได้นะเจ้า
1: เชิญชวนคุณผู้ชมครับที่ตามรายการต่างๆของเฮากันต่อนะครับจบรายการเจ้านิติภาคเหนือแล้วพอก้อยกันสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่อด้วยรายการห้องนางเหล่าครับ4โมงแรงป้ากันกับข่าวภาคเหนือนะครับ
0: ข่าวภาคเหนือในวันนี้ป้ากับคุณคุปมรินแล้วก็ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยเจ้า
1: สนทนากับว่าอู้จ่าในรายการเจ้านิติภาคเหนือวันพุธนะครับจะอู้กันถึง2ประเด็นด้วยกันครับหนึ่งในหั่นก็คืองานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะครับเปิ้นจะจัดกันที่ไหนจะได้แล้วก็ในงานมีอย่างกันพองติดตามกันรวมไปถึงตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปูนครับจะได้มาเชิญชวนผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยนะครับออกไปใจสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้รายละเอียดติดตามก็ได้วันผูกนะครับซึ่งวันนี้เวลาเสี่ยงให้แล้วนะครับผมเองนรินทร์ใจมโนครับ
0: ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยพร้อมทีมงาน NBT เจียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะเช้านี้อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันสินีนาธนชัยค่ะ
1: ดิฉันสิจิตราทรงเจริญค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราววันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวที่เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันนะคะโดยเฉพาะสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะคุณฝ้าย
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้โห
1: วันนี้ที่พี่โลกเช้านี้แบบสดใสมาก

0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รอลุ้นช่วงบ่ายเนาะไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่า
1: พิษณุโลกนะคะภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างฝน 30% คุณผู้ชมค่ะแต่กรุงเทพมหานครนะคะฝนเนี่ย 70% เลยค่ะภาคใต้เนี่ย 80% เลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจนะคะให้จังหวัดพัทยาด้วยนะคะเพราะพัทยาตอนนี้น้ำท่วมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะคะนั่นคือจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ
2: โอเคค่ะแล้วนอกจากเรื่องน้ำนะคะก็วันนี้ฝ้ายมีเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อย่างที่บอกเนาะว่าวันนี้วันที่24นับอีกนับถอยหลังอีก6วัน
1: ค่ะ
2: ก็แสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะจาก300เป็น 1,000 บาท
1: โอ้โหจาก300บาทเป็น 1,000 นะคะเรียกว่าโอ้โหเฮกันทั่วหน้าเลยสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะค่ะมาในช่วงที่2นะคะสรรหามาเล่าค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขตสุขภาพที่2กับการรับมือภัยพิบัติค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการของเราวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนราชอาสาพิทักษ์ป่าค่ะ

0: ข้าพุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถอนอกตำบลสร้างถอนน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการพงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมลงโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
0: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป
6: ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงประเด็นข่าวค่ะคุณผู้ชมคะนับถอยหลังอีก17วันแล้วค่ะที่ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นี้ค่ะไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกภายใต้แนวคิดขอฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลผ่านกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ค่ะ
7: เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอาหารและหัตถศิลป์จะมีอะไรกันบ้างค่ะด้านแรกคุณผู้ชมด้านอาหารนะคะประเทศไทยของเราค่ะก็เตรียมชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% นะคะผ่านเมนูที่ผสมผสานวัตถุดิบของชุมชนกับเทคนิคสากลเอาไว้นะคะเมนูแรกค่ะข้าวยำหัวใจไทยคุณผู้ชมส่วนประกอบหลักนะคะของเมนูข้าวยำนั่นก็คือข้าวหอมมะลิจากจังหวัดพะเยาเจ้าคุณผู้ชมสินค้า GI ของจังหวัดพะเยาที่คนพะเยาของเราภาคภูมิใจนั่นคือข้าวหอมมะลิของเรานั่นเองนะคะและยังไม่พอในเมนูนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของข้าวสังหยดของเมืองพัทลุงอีกด้วยนะคะและยังมีปลานิลคุณผู้ชมค่ะที่จะมานำเสนอคู่กับซอสมิโซะของเขาใหญ่ค่ะยังไม่พอเมนูของหวานของเรานะคะก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลในช่วงนี้นะคะส่วนงานด้านหัตถศิลป์นะคะพื้นที่ที่จัดประชุมค่ะก็จะตกแต่งด้วยผ้าทอผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัดนะคะ26ชุมชนค่ะรวมลวดลายทั้งหมดกว่า37ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์นะคะพร้อมมีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่างๆนะคะในห้องประชุมเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยของเรานะคะควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่เกษตรกรและชุมชนเป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะแค่พูดเมนูก็ท้องร้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติเนี่ยข้าวยำเนี่ยก็จะเป็นข้าวยำสไตล์ใต้ใช่ไหมคะ
8: ถูกต้อง
7: โอ้โหนะคะ
8: กับน้ำบูดู
7: น้ำบูดูเนี่ยพลาดไม่ได้เลยแล้วก็จะมีผักเครื่องเคียงต่างๆที่เขาจะซอยละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็จะมีพวกปลาป่นกุ้งป่นอะไรอย่างนี้น
8: ะ
7: แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เขาจะมีมะพร้าวคั่วนะคุณฝ้าย
8: ถูก
7: ขยำรวมกันสิ่งสำคัญนั่นคือข้าวถ้าข้าวไม่อร่อยเมนูนี้จะไม่อร่อยเลยแต่ถ้าข้าวอร่อยแล้วเป็นข้าว GI ของพะเยา
8: อะไรก็อร่อย
7: อะไรก็อร่อยนะ
8: ก็ย้ำอีกครั้งนะคะ12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีค่ะต้อนรับผู้ร่วมประชุมทุกท่านค่ะ
7: ใช่นะคะแล้วก็มีผู้ร่วมประชุมนะคุณผู้ชมค่ะ 15,000 คนเลยนะคะจาก191ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะที่จะมาเยี่ยมประเทศไทยของเราในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความเป็นอัตลักษณ์ของไทยต่างๆเพื่อให้ต่างชาติเขาได้รู้แล้วเขาจะกลับมาเที่ยวบ้านเราอีกเป็นการนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะในช่วงไทยช่วยไทย plus นะคะภาคบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569พร้อมกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่22กันยายนนะคะประชุมครม.ค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็เห็นชอบเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ค่ะเพื่อให้สอดคล้องนะคะกับสภาพจริงในยุคปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังพบนะคะหลักเกณฑ์บางประการอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติพร้อมทั้งมีการปรับแนวทางการตรวจสอบหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะขณะนี้ค่ะสิ้นสุดระยะเวลาในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะคุณผู้ชมมีผู้ที่มาขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยจำนวน 5,11,678 รายค่ะและจะนำข้อมูลนะคะไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งเพื่อทบทวนใหม่อีกรอบนึงและจะมีการประกาศนะคะในวันที่30กันยายนนี้วันที่24คุณผู้ชมอีก6วัน ันนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรายใหม่ค่ะก็อย่าลืมนะคะยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะหรือถ้าไม่สะดวกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์คุณผู้ชมไปกันได้นะคะที่5ธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะใกล้บ้านเราใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นได้หมดเลยค่ะทางด้านของคุณอัครนันท์กิตตินันท์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าในที่ประชุมครม.ค่ะเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมค่ะ
8: ทางด้านนายอัครนันท์ระบุว่าค่ะการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการในการลดภาระของผู้เรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเปราะบางซึ่งที่ผ่านมาอาจต้องเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์สวัสดิการของรัฐนะคะโดยเงินจากบัตรสวัสดิการของรัฐมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและสนับสนุนให้เด็กๆสามารถศึกษาต่อได้ค่ะนอกจากนี้การคืนสิทธิ์ยังมีเป้าหมายช่วยเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ที่เรียนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
7: ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือนะคะกลุ่มนักเรียนที่มีรายได้น้อยนะคะ1เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2นะคะนั่นคือกองทุนกยศนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ30กันยายนนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไป30กันยายนนี้นะคะจะประกาศผลถ้าประกาศแล้วนะคะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ก็อย่าลืมนะคะไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็ไปกันได้ค่ะ5ธนาคารของรัฐที่เราคุ้นกันดีนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ
8: ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นนะคะต้นรายการที่ผ่านมาค่ะว่าตุลาเดือนหน้าเน
7: ี่
8: ยอีกประมาณ6วันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทค่ะเติมกำลังซื้อให้คนมีรายได้น้อยค่ะดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเมื่อวันที่22กันยายน2569ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569

0: 1969ทำให้มีวงเงินรวมกันเป็น 1,000 บาทต่อคนข้อจำกัดแล้วก็มีสภาพคล่องที่ยังจำกัดแล้วก็ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะ
1: มาตรการนี้คุณผู้ชมไม่ได้มองแค่เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องการให้เงินเนี่ยหมุนต่อไปหมุนต่อไปไหนหมุนต่อไปร้านค้ารายย่อยคุณผู้ชมแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ในชุมชนนั่นเองค่ะเพราะเมื่อประชาชนมีเงินสำหรับซื้อสินค้าที่มากขึ้นร้านธงฟ้าร้านในพื้นที่ก็จะมีโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะก็กลายเป็นการเติมกำลังซื้อจากครัวเรือนสู่เศรษฐกิจฐานรากนั่นเองค่ะกระทรวงการคลังก็มองนะคะว่าการเพิ่มวงเงินในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อรับมือจากผลกระทบด้านวิกฤตพลังงานค่ะโดยเฉพาะการประคับประคองกำลังซื้อของครัวเรือนในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนพลังงานค่ะที่ยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะเพราะหากกำลังซื้อของประชาชนชะลอมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคและก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมนั่นเองผู้ที่มีสิทธิ์นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็02109-2345นะคะหรือ call center ของกรมบัญชีกลางคุณผู้ชม02270-6400นะคะหรือไปติดต่อกันได้ค่ะที่หน่วยงานภาครัฐนะคะที่เกี่ยวข้องค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะก็หยุดวันราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ1ตุลาคมนี้นะคะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทนะคะเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะมีวงเงินทั้งหมด 1,000 บาทโอ้โหเป็นข่าวดีนะคะเราสองคนอิจฉา
2: อิจฉาจริง
1: ๆใช่ค่ะ
0: เพราะคิดว่ามันช่วยลดภาระค่าครองชีพได้เยอะเลยนะ
1: ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการกินเป็นพวกของใช้ข้าวสาร
1: ใช่
0: น้ำปลาทุกอย่างแล้วก็อะไรนะ
1: แก๊สหุงต้มค่าเดินทาง
0: นี่อิจฉามากเลยแก๊สหุงต้ม
1: เพราะว่าใช่แม่บ้านอย่างเ
0: ดี๋ยวนี้บอกแก๊สไม่ใช่ถังละแบบ100 200นะแพงมาก
1: ใช่นะคะ400กว่าเกือบ500แล้วนะคะแก๊สหุงต้มในพื้นที่บ้านคุณผู้ชมนะคะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะมีค่าส่งในการไปเปลี่ยนแก๊สที่บ้านหรือเปล่านะคะพิมพ์กันเข้ามาหน่อยจะได้รู้ว่าราคาแก๊สหุงต้มในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะจะได้ให้จังหวัดอื่นเขารู้กันนะคะว่าโอ้โหมีหลากหลายราคาเช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันไปแล้วคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้สิ่งที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะนั่นคือสถานการณ์น้ำนั่นเองคุณผู้ชมค่ะเมื่อพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำนะคะเราก็จะนึกถึงเขื่อนใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะหนีไม่พ้นเขื่อนภูมิพลค่ะคุณผู้ชมค่ะเขื่อนภูมิพลนะคะมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะและก็มีส่วนสำคัญในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนั่นเองการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ

ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพ

0: ของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำติงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติเลยชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

0: นี่คือแผนในการบริหารจัดการน้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะประกอบด้วย22จังหวัดนะคะคุณผู้ชมค่ะฝนเนี่ยฤดูฝนเนี่ย3เดือนใช่ไหมคะ9เดือนแล้วไม่มีฝนตกลงมาแล้วนะคะเขื่อนค่ะเป็นพื้นที่สำคัญในการกักเก็บน้ำให้เราได้มีน้ำบริหารจัดการตลอด9เดือนของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะนั่นคือเตือนภัยฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันค่ะ
1: ก็ยังไม่หลุดจากเรื่องน้ำอยู่ดีนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้ปภ.เขาแจ้ง70จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประสาน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569นี้นะคะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งระบายน้ำทันทีเมื่อเกิดเหตุค่ะโดยเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทุกจังหวัดรวมถึงภาคใต้7จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและนราธิวาสขณะที่พื้นที่ชายฝั่งบางจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวเรือให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ประกาศ14จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะกำลังพาดผ่านประเทศไทยของเราค่ะก็จะส่งผลให้พื้นที่นะคะภาคเหนือตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนตกในพื้นที่นั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะคะภาคกลางคุณผู้ชมอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกค่ะสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะขณะเดียวกันภาคเหนือของเราจังหวัดสุโขทัยคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมนะคะจังหวัดตากกับการอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องน้ำน้องฝนคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมภาพรวมกันไปแล้วนะคะเรามาดูในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราค่ะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของอบต.ลาดยาวนะคะก็เร่งทำแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมโรงเรียนในพื้นที่ค่ะสถานการณ์นะคะน้ำในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะหลังมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอแม่วงค่ะไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่นะคะก็ส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำในพื้นที่เนี่ยเพิ่มระดับสูงขึ้นค่ะทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนะคะก็ได้นำรถแบ็คโฮค่ะเข้ามาทำแนวคันดินนะคะในการกั้นน้ำความยาวของคันดินคุณผู้ชม200เมตรเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยในพื้นที่หมู่3ตำบลลาดยาวรวมถึงพื้นที่โดยรอบค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการทำเสริมแนวคันดินขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่นั่นเองหากปล่อยเอาไว้นะคะโดยไม่มีการกั้นแบบนี้คุณผู้ชมก็จะส่งผลกระทบต่อผิวจราจรของถนนนะคะแล้วก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยท่วมขังพื้นที่สัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากนั่นเองค่ะ
1: ในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ได้ระบุว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากน้ำเอ่อล้นจากคลองและไหลข้ามถนนก็จะมีโอกาสไหลเข้าสู่พื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยรวมถึงวัดในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียนครูและประชาชนรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แนวทางน้ำค่ะด้านชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงเร่งกรอกทรายใส่กระสอบเพื่อนำไปทำแนวกั้นและเสริมป้องกันบริเวณบ้านพักอาศัยหลังระดับน้ำยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยชาวบ้านต่างกังวลว่าหากในช่วง 1-2 วันข้างหน้าค่ะมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ก็อาจทำให้น้ำไหลเข้าสมทบเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบ ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขยายวงกว้างไปยังในพื้นที่ชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: นี่ก็คือพื้นที่ในโซนภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ฝนตกลงมาสะสมใช่ไหมคะในพื้นที่กันเลยนะคะพื้นที่ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงก็มีการป้องกันเอาไว้นะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงพื้นที่สำคัญที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ยังอยู่ในการเตรียมความพร้อมอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่การเตรียมความพร้อมในลักษณะของการรับมือกับน้ำนะคะแต่มันเป็นการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงในสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยมีสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งเหตุการรักษาความปลอดภัยการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนการประสานงานและส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดเหตุจริง
0: คุณผู้ชมคะการซ้อมแผนในครั้งนี้นะคะถือเป็นหัวใจสำคัญค่ะในการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะสร้างความรู้ทักษะในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะคะและก็เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนค่ะเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าระงับเหตุนั่นเองนะคะเพราะว่าเหตุการณ์

0: การใช้ความรุนแรงในสถานศึกษานะคะเราได้เห็นข่าวกันอยู่เนืองๆคุณผู้ชมคะมาตรการนี้นะคะเป็นการซ้อมแผนเพื่อว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเราจะมีวิธีการตั้งรับอย่างไรเพื่อลดความสูญเสียในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก็หลบนะคะแล้วก็ต้องหลบแล้วก็ต้องมีการซ่อนนะคะเพื่อให้เรานั้นปลอดภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปปิดท้ายกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะกับโครงการเสริมกำลังใจหิ้วปิ่นโตไปเอามื้อสามัคคีนะคะจะมีความน่ารักขนาดไหนไปดูกันค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณชุติพรเสชังค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมกำลังใจหิ้วปิ่นโตไปเอามื้อสามัคคีเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์นะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะศูนย์การเรียนรู้คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะซึ่งเป็นแปลงสาธิตของคุณพี่วิสุทธ์ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่16คุณผู้ชมตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยมีทางด้านของท่านพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ท่านในอำเภอเมืองนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองการบริหารจัดการโดยชุมชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตามหลักเกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่นั่นเองนะคะเพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งสามัคคีวิถีชีวิตแบบอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะ
1: โดยภายในงานค่ะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิเคารพธงชาติเสวนาปล่อยปลาปลูกต้นรวงผึ้งปลูกพืชผักสวนครัวปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองหมักพืชเป็นอาหารสัตว์ตัดแต่งกิ่งผักหวานและแปรรูปข้าวเกรียบจากผักหวานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมกันค่ะ
0: คุณผู้ชมหากจะหาแรงบันดาลใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็ไปศึกษาเรียนรู้กันได้นะคะที่หมู่16ค่ะตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นแปลงสาธิตการเกษตรนะคะของคุณวิสุทธ์นั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปค่ะช่วงสรรหามาเล่านะคะเราสองคนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วใช่ไหมคะน้ำเริ่มท่วมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรับมือกับภัยพิบัติด้านสุขภาพกันนะคะที่มาควบคู่กับภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเขตสุขภาพที่2ค่ะเขาจะมีวิธีการตั้งรับเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือของเราอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะ
2: ที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
3: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
4: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใส Clean Sky โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
3: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
5: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
6: 10นิ้วนอบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิ
5: ดร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
6: นาราดเอ้า
7: ฮ่าให
5: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเฮ้
7: เอ้า
6: ฮ่า
8: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สรรหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในช่วงที่เรามีภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นเองกับเขตสุขภาพที่2นะคะวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเราอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ชลอวัฒน์อินปารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็เป็นเกียรติกับรายการนะคะมาพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกแล้วค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนต้องรับมือกับภัยพิบัติกันอย่างหนักเลยนะคะในส่วนของสุขภาพก็ต้องอย่าละเลยกันค่ะในส่วนนี้ค่ะคุณหมอคะในเรื่องของการรับมือกับเรื่องสุขภาพกับภัยพิบัติแบบนี้คำว่า minimumคืออะไรคะให้คุณหมอสร้างการรับรู้ให้กับคุณผู้ชมก่อนค่ะ
1: ครับที่จริงการเป็นคำว่าเมิร์สหรือว่ามินิเมิร์สนะครับที่จริงมันเป็นกระบวนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับเรื่องเหตุฉุกเฉินนะครับไม่เฉพาะภัยพิบัติอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตัวเมิร์สเนี่ยนะครับหรือว่า medical emergency team เนี่ยนะครับที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นทีมใหญ่มากนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นอุทกภัยใหญ่ๆหรือว่าอย่างสึนามิหรืออะไรอย่างที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีการใช้ทีมเมิร์สเนี่ยนะครับคือไปตั้งจุดแล้วก็ออกตรวจที่นั่นแล้วก็ออกให้บริการที่นู่นเลยนะครับฉะนั้นทีมจะใหญ่มากกว่าประมาณ 10-20 กว่าคนนะครับมีแม่บ้านมีเจ้าหน้าที่ทุกอย่างนะครับคือสามารถเตรียมอาหารทำทุกอย่างได้พร้อมตรงนั้นสามารถผ่าตัดอะไรทุกอย่างในสเตชันนั้นได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทีมเมิร์สที่ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดที่จะเตรียมทีมนี้ไว้เพื่อออกให้บริการนะครับส่วนอีกมันจะมีทีมย่อยออกมานะครับก็คือเป็นพวกกลุ่มเขาเรียกเป็นมินิเมิร์สนะครับอันนี้ก็จะเล็กทีมเล็กลงมาอีกนิดนึงแต่ว่าก็สามารถเข้าไปช่วยบริการแล้วก็ช่วยในเหตุฉุกเฉินได้กับอีกอย่างนึงคือพวกกลุ่มอาสากู้ภัยที่เขาเรียกว่าเป็นพวก BLS หรือว่าพวกกลุ่มEMR นะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่มที่ช่วยเหลือเวลามีภัยฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นเวลาท่านเป็นสโตรกอย่างที่ว่ามือชาเท้าชาอย่างนี้ก็จะเรียกกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็จะแจ้ง1669แล้วก็จะมีการบริการเข้าไปถึงที่บ้านท่านได้เลย
0: เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เหมือนกับเราจำลองสถานการณ์กันนะคะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเข้ามาเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่เป็นบุคคลเคลื่อนที
1: ่
0: ใช่ที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความต้องการของสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะเขตสุขภาพที่2ในการดูแลเนี่ยเขาแบ่งเขตบริการออกไปเขตสุขภาพที่2ในครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้างคะ
1: ก็จะมีใน5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับเช่นตากพิษณุโลกนะครับอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ขออภัยนะครับแล้วก็จะมีสุโขทัยนะครับเพชรบูรณ์นะครับก็จะเป็นจังหวัดที่เราเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำงานร่วมกันโดยเฉพาะตามนโยบายที่เคยกล่าวไปก็คือ one region one province แล้วก็ one hospital ก็คือเราสามารถจัดสรรทรัพยากรในเขตเนี้ยนะครับมาใช้ร่วมกันได้เลยนะคร
0: ับแล้วก็ทั้ง5จังหวัดเนี้ยค่ะก็มีความท้าทายอยู่ในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติลมมาลมกับแรงฝนมาน้ำก็ท่วมอย่างนี้เราตั้งรับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องสุขภาพยังไงบ้างคะ
1: ครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโหมดเฝ้าระวังแล้วก็จะมีสายหรือว่ามีผู้ทำงานปฏิบัติในพื้นที่นะครับเพื่อรายงานแล้วก็ระวังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์มาเป็นระยะนะครับอย่างเช่นถ้าในจังหวัดพิษณุโลกของเรานะครับก็จะมีพื้นที่น้ำผ่านที่เราจะมีอยู่แล้วทุกปีนะครับใช่อย่างเดิมนะปรางพรมพิรามหรือว่าแม้กระทั่งช่วงปลายกันยาก็จะเป็นบางระกรรมที่จะเป็นแหล่งรับน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังโดยดูว่าน้ำระดับน้ำถึงไหนอย่างไรแล้วก็ระดับวิกฤตแค่ไหนนะครับแล้วก็ทีมฉุกเฉินที่จะส่งเข้าไปแล้วก็จะประเมินตามความรุนแรงนะครับว่าถ้ารุนแรงมากก็ต้องส่งเมิร์สเข้าไปอย่างปีก่อนเนี่ยเราก็ส่งไปที่สุโขทัยเพื่อเอาไปช่วยกับทีมของที่สุโขทัยที่ระดับน้ำมันรุนแรงมากกว่าทุกปีเนี่ยเป็นต้นครับ
3: ค่ะคุณหมอคะแล้วในส่วนนี้ค่ะที่ผ่านมาเลยเรามีบทเรียนหรือว่าเคสอะไรคะที่ทำให้เราเกิดแนวคิดโครงการมินิเมิร์สนี้ขึ้นมาค่ะ
1: ครับตัวมินิเมิร์สเนี่ยนะครับโดยที่เป็นหน่วยงานที่มันต้องครอบคลุมทุกพื้นที่เนาะเป็นหน่วยเบื้องต้นด้วยซ้ำที่จะต้องมีครอบคลุมทุกอำเภอทุกตำบลเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับซึ่งพอเราได้เตรียมและทบทวนเรื่องความรู้แล้วก็มาตรฐานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องอบรมกันอย่างน้อยนะครับ3ปีต่อ1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการรีเฟรชเพราะว่าความรู้อะไรก็เปลี่ยนทักษะอะไรก็ต้องมีการรีเฟรชแล้วก็มีการซ้อมนะครับไม่งั้นก็จะลืมเพราะว่าเหตุมันไม่ได้เกิดทุกวันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นต้องมีการฝึกซ้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็เวลามี อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ตอบโต้หรือว่าเข้าไปช่วยเหลือได้ท่วงทีทันท่วงทีนะครับ
0: แล้วเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ในทีมมินิเมิร์สนะคะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านไหนบ้างคะ
1: ถ้าตัวมินิเมิร์สเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแพทย์ขั้นสูงก็คือจะมีแพทย์ทีมแพทย์พยาบาลใช่ครับในนี้ก็จะตัวมินิเมิร์สเองเนี่ยจะครอบคลุมในทุกอำเภอนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เป็นแอดวานซ์นะครับเป็นแอดวานซ์ทีมซึ่งจะสามารถตอบสนองได้อย่างเช่นที่เป็นชื่อเสียงให้กับทางเกรด2อย่างเช่นสกายด็อกเตอร์อย่างที่ของที่จังหวัดตากนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการช่วยเหลือทางน้ำนะครับบางพื้นที่ที่มีพื้นที่ห่างไกลน้ำก็ต้องส่งเรือข้ามเรืออะไรไปแล้วก็บางทีก็ต้องทำหัตถการอะไรตรงระหว่างทางการเดินทางด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็เวลาช่วยเหลือเนี่ยบางทีก็ข้ามจังหวัดกันด้วยซ้ำนะครับ
0: แสดงว่าทีมเนี่ยคือเป็นทีมหลักประจำในพื้นที่แล้ว1กับทีมประจำที่อยู่ในพื้นที่อื่นเช่นสุโขทัยเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นพิษณุโลกส่งทีมไปเพิ่มไปช่วยกันคือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีการแชร์ทรัพยากรนะครับหมายว่าแชร์ทีมงานนะครับเวชภัณฑ์หรือว่ายาหยูกยาต่างๆทุกอย่างก็จะถูกมอนิเตอร์ผ่านระบบข้อมูลนะว่าตรงไหนมีที่ไหนบ้างนะครับเช่นตรงนี้จังหวัดนี้ขาดเราก็จะเติมสต็อกจากตรงนี้โรเตทกันไปนะครับอันนี้ก็จะ
3: เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์
1: ใช่ครับเราก็จะมอนิเตอร์ตัวฐานข้อมูลของเรานะครับดูทั้งเรื่องของกำลังคนนะครับจำนวนเตียงนะครับแล้วก็ตัวเวชภัณฑ์ยานะครับมันก็เป็นทรัพยากรที่เราต้องเตรียมให้พร้อม อย่างต่อเนื่องนะครับ
0: แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์มาอย่างนี้ค่ะเราลงพื้นที่ไปเราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะลงพื้นที่ไปถึงตัวประชาชนนะคะ
1: ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าการเข้าไปเยียวยาหรือช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะกลุ่มช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติทันท่วงทีเนี่ยถ้าเราไม่มีระบบข้อมูลหรือว่าไม่มีระบบเฝ้าระวังไว้เนี่ยมันจะยากมากเลยเนา
0: ะ
1: กว่าจะไปหาคนหายนะครับตามบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาเซตระบบใหม่นะครับเราได้เรียนรู้ต่างๆเข้ามาแล้วก็มีเซตระบบใหม่เรามีแผนที่ของเขาเรียกเป็น Health Atlas หรือว่าปักหมุดตามบ้านเลยนะครับว
0: ่
1: าบ้านไหนที่เป็นติดบ้านติดเตียงหรือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วนะครับเราก็จะปักหมุดตามบ้านแล้วก็สามารถเข้าไปตามบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มเปราะบางก่อนได้เลยนะครับกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองเขาก็สามารถโมบายหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้างบางส่วนแต่ว่าในกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงนะครับหรือว่าป่วยเรื้อรังนะครับจำเป็นต้องช่วยเหลือเนี่ยเราจะรีบเข้าไปจัดการได้แต่ทันท่วงทีได้เลยนะครับ
3: คุณหมอคะในส่วนนี้โครงการ ตัวมินิเมิร์สของเราเนี่ยค่ะมีความแตกต่างจากโครงการเดิมที่เป็นการรับมือกับภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
1: ครับตัวโครงการที่เราทำนะครับผมคิดว่าเป็นการยกระดับศักยภาพแล้วก็มาตรฐานนะครับที่สำคัญเลยก็คือเราอยากให้กระทรวงของเรานะครับในการดูแลประชาชนเนี่ยนะครับได้รับบริการที่ดีถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะครับได้มาตรฐานด้วยนะครับที่สำคัญก็คืออยากให้ประชาชนรับทราบด้วยว่ามีระบบการบริการเหล่านี้นะครับซึ่งในหลายจังหวัดบางทีอาจจะไม่ทราบนะว่าบางโรคเนี่ยท่านอาจจะต้องแจ้ง169ไปรับถ้าท่านมาเองเนี่ยเสี่ยงมาก
0: เช่นโรคหัวใจ
1: ใช่เช่นอย่างที่เป็นข่าวดังเลยนะครับก็คือตัวโรคหัวใจถ้ามาเองอันนี้ก็
0: อันตราย
1: ระหว่างทางนอกจากตัวเองอาจจะเป็นอะไรขึ้นไปอาจจะไปเข้ากับผู้อื่นถ้าเกิดขับรถอยู่ด้วยนะครับหรือว่าในโรคของสโตรกนะครับเรื่องแขนขาอ่อนแรงนะครับปากเบี้ยวมือชาเท้าชาอะไรขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเรียก169ไปรับนะครับ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยหลายคนจะลืมนึกถึง1669เพราะอย่างที่คุณหมอเน้นย้ำเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ป่วยบางโรคเนี่ยเราไม่สามารถไปขยับตัวเขาได้เพราะว่าบางทีถ้าเราไปขยับตัวเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อื่นๆด้วย ในเรื่องนี้ค่ะคุณหมอเรามีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็ระหว่างแล้วก็หลังเกิดเหตุอย่างไรบ้าง
1: โอเคครับในตัวก่อนเกิดเหตุนะครับเราก็อยากให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนนะครับแต่ว่าหากไม่สามารถดูแลได้หรือมันเกิดเหตุสุริสัยจริงๆนะครับสิ่งที่ท่านต้องรู้คือการดูแลตัวเองก่อนว่าจะต้องปฐมพยาบาลตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่อยากเน้นย้ำในวันนี้คือการรู้เบอร์โทรที่ต้องโทรหาหรือโทรแจ
0: ้
1: ง
0: 1669เนี่ยจำไม่ขึ้นใจ
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างนึงคือการเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลตัวเองหรือว่าการทำตก CPR อย่างเงี้ยนะครับทุกท่านก็ต้องรู้นะครับขึ้นมาเงี้ยซึ่งผมคิดว่าณปัจจุบันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับบางโรงเรียน
0: อะไรยังไงบ้างแล้วก็ต่อจากนี้จะเฝ้าระวังต่อไปในพื้นที่ไหนอะไรยังไงเพื่อดูแล
1: อย่างที่น่านที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ในเขตหนึ่งเขาก็จะจัดการกันได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้เขาก็จะเริ่มเรียกขอมาจากเขตอื่นๆเข้าไปช่วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในเขต2ของเราเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่น้ำหลากน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มอย่างเช่นตากนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้ ีการเฝ้าระวังกันอยู่นะครับซึ่งภัยพิบัติส่วนใหญ่มักจะจัดการได้ในตัวของพื้นที่เขาเองนะครับหมายถึงว่าในทรัพยากรพื้นที่ยังพอเพียงอยู่นะครับในจังหวัดตราดพิษณุโลกนะครับในพื้นที่แล้วก็สุโขทัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีน้ำหลักน้ำท่วมแล้วก็วางแผนในการเตรียมผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: แล้วถ้ายกตัวอย่างอย่างบ้านอ้อมน้ำท่วมแล้วก็มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างนี้ค่ะต้องทำยังไงก่อนคะเพื่อให้ทีมมินิเมิร์สเข้าไปดูแลค่ะ
1: เราจะมีบุคลากรของเราเลยที่สำคัญที่สุดคืออสม.นะคร
0: ับ
1: วันนี้ก็จะรู้แล้วนะครับกับเชื่อมกับรพสต.นะครับซึ่งถ้าเกิดมีไข้สามารถโทรแจ้งนะครับตัว169หรือว่าแจ้งรพสต.หรืออสม.นะครับเข้ามาช่วยดูแลได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราประเมินความรุนแรงแล้วว่าจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไหมนะครับแล้วก็มีสเตชันหรือว่ามีสถานีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งที่ปลอดภัยในชุมชนเช่นเป็นวัดหรือว่าบางโรงเรียนที่เราเซตอัพขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งพักพิงชั่วคราวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการรวมสภาพกำลังตรงนั้นเกิดเป็นมินิเมิร์สหรือว่าเป็นเมิร์สเกิดขึ้นในนั้น
3: ค่ะในส่วนนี้ค่ะคุณหมอพอเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆค่ะทีมมินิเมิร์สของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะในการเข้าพื้นที่นั้นนะคะ
1: โดยตามมาตรฐานนะครับที่เรากำหนดไว้ก็คือ3นาทีนะต้องออกแล้วนะครับภายใน3นาทีต้องออกว่าจากการประสานงานปุ๊บสั่งแล้วก็ประเมินสถานการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าจะส่งรถคันไหนจะเป็นเมิร์สมินิเมิร์สหรือว่าเป็นกู้ภัยเขาก็จะมีการแบ่งระดับความรุนแรงแล้วภาย3นาทีออกต้องถึงจุดในนั้นภายใน8นาทีหลังจากที่รับคำสั่งไปอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับ
3: ในส่วนนี้ค่ะแล้วเรามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะเข้าไปช่วยอย่างเช่นปภ.กู้ภัยหรืออะไรยังไงบ้างคะค
1: ุ
3: ณหมอ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้างูกัดจะไม่ใช่ทีมสาธารณสุขอย่างเดียวละเพราะว่ามันมีสัตว์เลื้อยคลานด้วย
0: ต้องไปจับน้องงูออกก่อน
1: ใช่น้องงูนี่ก็เป็นอันสำคัญที่สาธารณสุขไม่สามารถเข้าไปจับได้ทั้งหมดนะครับ
0: สาธารณสุขไม่สามารถทำท
1: ุ
0: กอย่าง
1: ใช่ครับก็จะมีปภ.เข้าไปช่วยด้วยนี่เป็นพี่ที่น่ารักของเราที่ออกร่วมทีมกันโดยตลอดแต่ว่าบางเหตุการณ์ก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นอย่างเช่นสถานการณ์ที่มีการแมสชูตติ้งหรือกราดยิงขึ้นมาอันนี้เราก็ต้อง191แหละนะครับก่อนเพื่อไปคลี่คลายสถานการณ์ให้เป็นจากเรดโซนมาเป็นกรีนโซนก่อนหรือว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วทางสาธารณสุขถึงจะเข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็นการบูรณาการร่วมทีมกันนะครับซึ่งสถานการณ์เหล่านี้นะครับเขาก็จะมีคณะกรรมการจังหวัดซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับแล้วก็เวลามีเหตุการณ์ถ้ามันจำเป็นต้องเปิดเขาเรียกว่า EOC หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการนะครับเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินนะครับอย่างที่ผ่านมาในจังหวัดเราหลายจังหวัดทำก็คืออย่างเช่นโควิดณช่วงนั้นก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้นมานะครับเป็น EOC นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างทีมเมิร์สของเรานะคะลงพื้นที่ไปดูแลได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะเป็นโรคประจำตัวทีมเราก็เข้าไปดูแลภัยพิบัติทางธรรมชาติเราก็เข้าไปดูแลหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทีมเราก็จะประเมินแล้วก็ลงไปดูแลด้วยเช่นเดียวกันจุดมุ่งหมายสูงสุดนั่นก็คือความปลอดภัย
1: ของประชาชนใช่ครับ
3: ค่ะแล้วในส่วนนี้ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างคะจากโครงการนี้ของเราคุณหมอ
1: สิ่งที่ผมอยากให้เกิดก็คือหลักๆของกระทรวง

0: สาธารณสุขเลยคือการลดป่วยลดตายนะครับให้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าประชากรทุกวันนี้ก็เกิดน้อยแล้วเนา
1: ะ
0: นะครับแล้วก็คุณภาพที่มีอยู่แล้วก็เป็นประชากรที่มีคุณภาพเราอยากจะส่งเสริมเรื่องของ health span แล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับซึ่งในบางโรคเนี่ยนะครับบางโรคอย่างโรคหัวใจเนี่ยนะครับแค่เสี้ยววินาทีเองนะครับท
1: ุ
0: กวินาทีเนี่ยมีความสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยการจัดการให้รวดเร็วแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับบางทีก็ทำให้คนนั้นอยู่กับครอบครัวได้อีกเป็นหลายสิบปีเลย
2: คุณพ่อดิฉันเป็นคนนึงค่ะ
0: เรา
2: คน
0: ใจ
1: เหม
0: ือ
1: นกันใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยเพียงแค่เสี้ยววินาทีจริงแบบที่คุณหมอบอกนะคะแล้วในส่วนนี้ค่ะคุณหมอประชาชนในพื้นที่จะมีส่วนร่วมหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการที่ทางทีมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดท่านรับทราบแล้วเนาะว่ามี169นะครับว่าเบื้องต้นประสาทแล้วก็รีบไปจัดการรีบไปรับอย่างเช่นอาการแน่นอกนะครับหรือโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคความเสี่ยงต่างๆเนี่ยต้องรู้โรคตัวเองก่อนนะครับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันสูงอะไรเงี้ยนะครับท่านต้องรับรู้ตัวโรคความเสี่ยงของท่านแล้วก็รู้อาการของท่านนะครับแล้วถ้ามีอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเนี่ยจำเป็นต้องเรียก169มารับอันนี้คือก็ต้องรู้เบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับแล้วก็รู้การปฐมพยาบาลหรือว่าช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นด้วยนะครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอนะคะต้องการที่จะส่งผ่านถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นั่นเองนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีนะคะจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ให้คุณผู้ชมได้รู้นะคะว่าในปัจจุบันค่ะวงการแพทย์นะคะเขาพร้อมรับในการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนะคะทุกหน่วยงานเขาพร้อมดูแลท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับอยู่ด้วยกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกครับรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้อยู่กับผมนะครับณัฐพลคำวังจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้ววันนี้ครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์ที่เราจะได้มารับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับผมคุณผู้ชมรับชมอยู่ด้วยกันที่จังหวัดไหนช่องทางไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในทั้ง2ช่องทางครับทั้งใน Facebook Fanpage สุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะครับและใน YouTube สวนดอก Channel เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องราวดีๆแบบวันนี้นะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับที่เราจะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปรู้จักในเรื่องของโรคมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าโรคมะเร็งเป็นโรคไกลตัวนะครับถ้าเราไม่ป่วยเราไม่เป็นอาจจะไม่กังวลใช่มั้ยครับแต่วันนี้เราจะได้มารับความรู้ไปด้วยกันที่สำคัญก็คือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับวันนี้จะได้มารับฟังแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์หมอที่จะมาในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกของเราในวันนี้นะครับเรื่องราวในวันนี้ครับผมในเรื่องของเช็คสัญญาณเตือนโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเจอเร็วรักษาหายครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์หมอของเราคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมด้วยกันตอนนี้ท่านใดถ้ามีคำถามบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องที่กำลังจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้วันนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในเรื่องของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับวันนี้ครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอของเราครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับรวมถึงยังเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะครับภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ครับสวัสดีอาจารย์หมอครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีทุกท่านครับ
0: อาจารย์ครับปกติเราจะพูดคุยกันในเรื่องของ

0: นโยบายทางคณะแพทยศาสตร์วันนี้มาอีกบทบาทหนึ่งอาจารย์หมอของเราจะได้พูดคุยเรื่องสุขภาพกันบ้างในวันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์ครับก็ช่วงนี้มีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่าปกติแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเรารู้จักว่าต่อมลูกหมากคืออะไรรู้ละแต่ทีนี้คือมะเร็งที่ต่อมลูกหมากคืออะไรให้อาจารย์หมอได้อธิบายให้เราฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งครับผม
1: ครับวันนี้ก็คงเป็นหัวข้อที่ผมว่ามีความสำคัญยิ่งแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็แปลว่าเราตั้งหัวข้อว่าเช็คสัญญาณเตือนโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเจอเร็วรักษาหาย
0: ครับ
1: ก็คงเป็นอยากให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นยังไงแล้วก
0: ็
1: การดำเนินการเป็นยังไงแล้วกันนะครับก่อนอื่นผมขอดูที่สไลด์นิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นภาพของตัวต่อมลูกหมาก
0: อ
1: ันนี้คุณต้าต้องเข้าใจนิดนึงบางทีคนไข้ที่มาหาแพทย์เนี่ยคิดว่าลูกอัณฑะที่อยู่ข้างนอกที่สองใบนะฮะค
0: ิ
1: ดว่าเป็นต่อมลูกหมาก
0: แต่จริงแล้ว
1: เนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ข้างในมองไม่เห็นคือต่อมลูกหมากนี่จะอยู่ระหว่างตัวกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะเพราะงั้นเวลาต่อมลูกหมากโตก็เลยทำไมหลายๆคนมีอาการของปัสสาวะลำบากหรือว่ามีส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการของปัสสาวะนะครับแต่ว่าตัวต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็คือหน้าที่ของเขาแล้วกันนะครับของต่อมลูกหมากก็คือสร้างน้ำเลี้ยงน้ำเชื้อนะฮะเพื่อจะทำให้น้ำเชื้อออกมาแล้วเราสามารถมีคล้ายๆมีบุตรมีอะไรได้ต่างๆก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับแต่เนื่องจากว่าต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งในมนุษย์แล้วกันนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่ามนุษย์ทุกคนหรือว่าอวัยวะทุกอันก็มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุบัติการณ์ที่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพบในคนสูงอายุนะครับถ้าเราดูจากภาพนะฮะก็ถ้าต่อมลูกหมากโตก็จากภาพซ้ายสุดเลยนะฮะก็ต่อมลูกหมากปกติเนาะพอมีขนาดใหญ่มันก็จะเบียดนะฮะก็โตแต่ต่อมลูกหมากโตก็ยังแบ่งเป็นสองส่วนก็คือต่อมลูกหมากโตแบบไม่ใช่มะเร็งกับมะเร็งนะครับวันนี้ถ้าเราดูภาพขวามือสุดก็เป็นก้อนมะเร็งแล้วก็อาจจะมีอาการแล้วก็ทำให้กดเบียดหรือว่าบางทีไม่มากดตรงส่วนท่อก็ไม่มีอาการได้เช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ก็อยากให้ทราบถึงตำแหน่งของตัวต่อมลูกหมากแล้วก็การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
0: ที่เราเห็นเป็นก้อนๆสีแดงๆที่ภาพที่อาจารย์โชว์ขึ้นมานี่คือเป็นก้อนมะเร็งที่เบียดในต่อมลูกหมาก
1: ก็คือตอนนี้มันแล้วแต่ตำแหน่งของตัวมะเร็งมันเกิดที่ไหนแต่ปกติมะเร็งมันจะเกิดตรงขอบมันไม่ได้เกิดตรงท่อแต่ตัวต่อมลูกหมากตัวธรรมดามักจะเกิดตรงท่อมันตัวท่อมันก็เลยจะมีโอกาสเกิดอาการได้มากกว่านะฮะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคนที่มีอาการคล้ายกับต่อมลูกหมากโตธรรมดาก็จะเป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกันเพราะมันมีสองอย่างเกิดพร้อมกันเพื่อจากว่าเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ไปรู้จักด้วยกันว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเรารู้แล้วว่าคืออะไรนะครับเนาะแล้วก็สาเหตุจริงๆคืออะไรปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างรวมถึงปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีในการวินิจฉัยรวมถึงการรักษาที่อาจจะทำให้หายเป็นปกติได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามอาจารย์หมอของเรากันนะครับผมทีนี้พูดถึงมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกครับอาจารย์หมอครับปัจจุบันคนไทยเราเป็นกันเยอะไหมครับโดยเฉพาะผู้ชายเนาะอาจารย์หมอครับเป็นกันเยอะไหมอุบัติการเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
1: ต้องบอกคุณต้าว่าต่อมลูกหมากมีเฉพาะผู้ชาย
0: ใช
1: ่ก็คงเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชายแล้วกันนะครับแต่ก่อนมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่อันดับที่6ของผู้ชายเนาะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ3อันดับ2แล้วในหลายๆประเทศก็เกือบจะเป็นอันดับ1แล้วก็แปลว่าอุบัติการณ์มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับ จากสิ่งที่ผมโชว์ให้เห็นแล้วกันนะครับว่าอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราเห็นว่าในประเทศแถบที่เป็นคล้ายๆฝรั่งแล้วกันนะฮะแถบตะวันตกหรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้เราเห็นอุบัติการณ์สูงมากนะครับเป็นเพราะเชื้อชาติอะไรด้วยต่างๆนะครับเรามาดูแถวเอเชียนะครับก็เริ่มมีประเทศที่พัฒนาแล้วกันนะครับทางสิงคโปร์ทางเกาหลีทางญี่ปุ่นก็จะมีการพบอุบัติการณ์เพิ่มได้สูงขึ้นนะครับแต่ในประเทศไทยก็ประมาณ 7.2-7.3 คนต่อ 100,000 นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราพบประมาณแค่3.2 หรือว่าอะไรต่างๆเราเห็นว่าอุบัติการณ์มันมีการเพิ่มขึ้นทุกประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นทุกประเทศเนี่ยจริงๆมันมีหลายปัจจัยนะครับ
0: ปัจจัย
1: ที่พบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นต้องเรียนว่าวันนี้คนเอเชียก็ไปทานอาหารคล้ายฝรั่งมากขึ้นเขามีการพูดถึงว่าอาหารที่เป็นอาหารคล้ายๆอาหารทางตะวันตกเนี่ยมีผลแล้วก็โรคอ้วนหรือว่าต่างๆพวกนี้มีผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีการวิเคราะห์ชัดเจนนะครับอันที่ส

0: 2ก็คือพอคนอายุยืนขึ้นนะคร
1: ับ
0: พออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งในช่วงที่เป็นอายุมากขึ้นนะครับในจุดหนึ่งที่สำคัญก็เรียนเลยนะว่าวันนี้เรามีการตรวจที่สามารถเจอในระยะแรกง่ายขึ้นก็คือการเจาะแลบตัวหนึ่งก็คือ PSA นะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ผมคิดว่าทุกคนตระหนักมากขึ้นนั้นทำให้ระบบการคล้ายๆว่า register หรือว่าจดการลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นก็เป็นอุบัติการณ์ที่ทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นมะเร็งที่พบบ่อยขึ้นในผู้ชายแล้วกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเราตระหนักส่วนนี้ร่วมกัน
1: ใช่ใช่เมื่อกี้อาจารย์หมอได้พูดไปว่ามีปัจจัยต่างๆเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันคุณผู้ชมว่าอะไรบ้างที่นี่แหละจะถามอาจารย์หมอต่อเลยว่าสาเหตุจริงๆแล้วรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดผู้ชายส่วนใหญ่ที่เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรที่มาเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอครับ
0: ก็ย้อนไปกับเมื่อกี้ที่อุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นกันนะครับก็ขอแจ้งตามปัจจัยเสี่ยงนะครับตาม PowerPoint แล้วกันนะครับเราเห็นว่าโรคต่อมลูกหมากที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับเขาบอกว่าอายุที่มากกว่า50ปีก็ต้องคิดถึงแล้วนะฮะแต่ก็มีคนถามว่าอายุน้อยๆอายุน้อยเป็นได้ไหมนะฮะที่จริงเซลล์หรือว่าลักษณะของชนิดของตัวมะเร็งต่อมลูกหมากมีส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอในคนสูงอายุแต่ถ้ามันมีชนิดหนึ่งที่เกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรต่างๆของตัวต่อมลูกหมากนะครับก็จะเจอในเด็กมากกว่าแต่เราเจอไม่บ่อยนะครับแต่ก็บอกว่าเป็นได้แต่ว่าเรามักจะให้ความคล้ายๆว่าระมัดระวังในคนสูงอายุมากกว่านะครับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือเชื้อชาติอย
1: ่
0: างที่เราบอกเมื่อกี้เราดูอุบัติการณ์นะฮะ
1: ใน
0: ประเทศแถบตะวันตกเนี่ยเราเจอบ่อยนะครับแล้วก็ในเอเชียเราเจอน้อยกว่านะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ประวัติครอบครัวถ้าใครมีประวัติครอบครัวคุณพ่อนะฮะหรือว่าพี่น้องที่เป็นผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูง
1: ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
0: พันธุกรรมครับเพราะมีการพูดถึงว่าตัวมะเร็งต่อมลูกหมากมี2ปัจจัยเสี่ยงก็คือป
1: ั
0: จจัยทางประวัติในครอบครัวกายอันหนึ่งก็สิ่งแวดล้อมนะฮะก็มาเรื่องอันสุดท้ายก็คือปัจจัยเสี่ยงก็คือภาวะอ้วนและอาหารนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้สูงเราตอนนี้เชื่อไหมฮะว่าเราเปลี่ยนไปกินอาหารเหมือนกับทางตะวันตกมากขึ
1: ้
0: นทางฟาสต์ฟู้ดทางอะไรพวกนี้ต่างทางเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อวัวหรือว่าอะไรต่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็คือปัจจัยเสี่ยงนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วมีกลุ่มไหนบ้างที่อาจจะต้องระมัดระวังเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าตรวจวินิจฉัยที่ตรวจสุขภาพบ่อยกว่าไหมอย่างเช่นอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างนี้เกี่ยวข้องไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็มีการพูดถึงว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีการพูดถึงการสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองเนาะแต่ว่ามีการศึกษาแล้วว่าอาจจะไม่คุ้มค่าในการคัดกรองแต่คนที่มาที่โรงพยาบาลมาที่ห้องตรวจผู้ป่วยหรือว่าต้องการเช็คอัพเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงแล็บ PSA นะครับก็จะอยู่ในแล็บที่เป็นแล็บที่เขาให้เช็คอัพอยู่ประจำอยู่แล้วในผู้ชายนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: อ
0: ันที่สองก็ต้องบอกเชื้อชาติเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นคนอเมริกันนะฮะแล้วเป็นคนผิวดำแล้วกันนะครับ
1: อ
0: ันนี้มีความเสี่ยงสูงเกิดจากทางจีนิติกหรือว่าเป็นพันธุกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องเช็คละเอียดหรือว่ามีการติดตามอย่างเป็นนี้นะครับแล้วก็คนที่มีภาวะอ้วนอะไรต่างๆก็บอกยากนะฮะแต่ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เช็คอัพในตอนที่เราอายุมากขึ้นและเรามีประวัติความเสี่ยงนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ตระหนักแล้วก็ควรจะค้นหาหรือว่าสกรีนนิ่งในเบื้องต้นนะครับ
1: ครับผมนี่ก็ในระยะที่สมมุติว่าเราเป็นโรคแล้วก็มาวินิจฉัยแล้วก็เข้ารับการรักษาต่อไปอาจารย์หมอครับแล้วอย่างมะเร็งต่อมลูกหมากคุณผู้ชมหลายๆท่านสงสัยว่าปกติมะเร็งที่เกิดขึ้นทั่วไปในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็จะมีอาการแสดงออกมาให้เห็นสมมุติว่าในระยะที่มีระยะลุกลามต่างๆแล้วทีนี้ถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอครับระยะหรือว่าอาการที่สามารถเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เสี่ยงนะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเรามีอาการบ่งชี้ให้เห็นไหมครับอาจารย์หมอครับ
0: ครับก่อนไปที่จะอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกันนะครับผมขอเล่าถึงระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากนิดหนึ่งเพราะระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากมันจะเป็นตัวบอกอาการของผู้ป่วยนะครับ ถ้าเรามาดูจากตัวที่รูปที่เราแสดงนะครับถ้าเป็นระยะที่หนึ่งมันมี4ระยะนะคร
1: ับผม
0: ระยะที่หนึ่งก็คือมันเกิดที่บริเวณ

0: เป็นกีบใดกีบหนึ่งของตัวตอมลูกหมากนะฮะตอมลูกหมากจริงๆมันมีอยู่3กีบนะกีบด้านซ้ายขวาแล้วก็กีบตรงกลางนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถ้าเกิดกีบใดกีบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสเตจที่1นะครับสเตจที่2ก็คือเป็นทั้ง2ข้างนะฮะสเตจที่3ก็คือมีการลุกลามออกไปนอกแคปซูลของตัวตอมลูกหมากเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจร่างกายเนี่ยเราจะพบว่าแพทย์จะตรวจว่าผิวมันขรุขระนะครับถ้าเป็นระยะที่3นะครับระยะที่4ก็จะไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มีการกระจายไปไม่ว่าจะไปกระดูกไปปอดไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสังเกตว่าอาการอะไรต่างๆนี่ก็คงขึ้นกับระยะของโรคนะ
1: ครับ
0: งั้นผมพูดอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าเราดูจากในตัวก้อนนะฮะเมื่อกี้เป็นระยะนะครับงั้นลักษณะของต่อมลูกหมากที่เป็นระยะต่างๆแล้วเป็นตัวก้อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นก้อนที่1นะฮะลักษณะแบบ1เนี่ยจะพบว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ตรวจไม่เจอนะฮะเพราะมันเล็กมากแล้วก็มันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นลักษณะของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่เห็นด้วยตาเปล่านะฮะอันนั้นเราจะเห็นว่าทำไมเมื่อกี้คุณต้าถามผมว่าเอ้คนไข้ทุกคนจำเป็นจะต้องมีอาการไหมไม่จำเป็นถ้าเป็นทีหนึ่งนะครับนะถ้าระยะที่2ก็คือทีสองเนี่ยก
1: ็
0: คือระยะของมันที่2เนี่ยมันเริ่มจะโตขึ้นแล้วก็เราตรวจบางทีเราตรวจคำได้ก้อนนะตรวจต่อมลูกหมากแต่ผิวยังเรียบอยู่นะฮะเพราะแคปซูลยังดีอยู
1: ่แต่นี้สามารถตรวจด้วยภายนอกได
0: ้ตรวจโดยแพทย์โดยการตรวจทวารหนักนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ อันที่3ก็คือมันเริ่มออกมาแคปซูลอันที่4ก็กระจายไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการตรวจร่างกายก็จะมาขึ้นกับระยะของโรคแล้วก็มันก็จะไปตอบว่าเป็นขั้นตอนไหนหรือว่าเป็นระยะไหนของตัวโรคโดยเฉพาะแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้ากลับมาที่อาการแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราจะวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็ต้องซักประวัติตรวจครอบครัวเน
1: า
0: ะแล้วก็มีอายุเราก็แยกไม่ได้กับคนที่เป็นต่อมลูกหมากนะครับนะฮะอันที่สองบทหนึ่งที่สำคัญที่ผมกล่าวนะฮะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อบางคนมีอาการเจ็บกระดูกโดยแปลกนะไม่เจ็บตัวกระดูกที่เชิงกรานกระดูกขากระดูกมือหรือหน้าอกอะไรต่างเนี่ย
1: ส่วนไหนก็ได้
0: ก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังอันนี้ก็คืออาการของผู้ป่วยที่อาจจะมาตั้งแต่ไม่มีอาการจนมีอาการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคุณตาครับ
1: นี่ก็เป็นอาการที่เราสามารถเช็คได้แต่ว่าก็ต้องมาตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลอีกทีนึงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ก็อาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้
1: ใช่ครับผมก็มะเร็งต่อมลูกหมากกับต่อมลูกหมากโตอาจจะต้องมาเช็คที่มีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับแต่ว่าการที่เราเช็คได้เบื้องต้นอย่างเช่นมีปัสสาวะติดขัดเนาะอาจารย์หมอครับแล้วก็รวมถึงปัสสาวะเป็นเลือดรวมถึงมีอาการเจ็บกระดูกต่างๆนี่ก็มาเช็คอัพกันก่อนมาตรวจกันได้อ
0: ันนี้เราสงสัย
1: เลยมาตรวจวินิจฉัยทีนี้ซักประวัติเสร็จแล้วรู้อาการครับอาจารย์ทีนี้การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์เราทำได้ยังไงสมมติว่ามีความเสี่ยงแล้วว่าอันนี้น่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอเราซักประวัติเราตรวจกันยังไงมีเทคโนโลยีอะไรบ้างปัจจุบันครับอาจารย์หมอครับ
0: ก็ต้องบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากนี่เป็นโรคที่เราพบแล้วก็ได้มีเทคโนโลยีต่างๆอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วกันนะครับก็ผมขอเล่ารายละเอียดแล้วกันนะครับว่าตรวจต่อมลูกหมากเราจะตรวจอะไรบ้างนะครับอันแรกคือต่อมลูกหมากเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกคุณตามันอยู่ข้างในเนาะเพราะนั้นเราต้องตรวจโดยตรวจทางทวารหนักนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าการตรวจทวารหนักก็คือใช้นิ้วของคุณหมอเนี่ยแหละเข้าไปตรวจทางทวารหนักและคำบริเวณต่อมลูกหมากเราก็จะบอกได้ว่าลักษณะมีเหมือนมะเร็งไหมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีคำถามว่าตรวจและลำบากไหมด้วยความชำนาญของแพทย์นะตรวจไม่นานฮะปั๊บเดียวแล้วก็มีการใช้สารหล่อลื่นอะไรพวกนี้ต่างๆก็ยังคิดว่าน่าจะมีการตรวจนะฮะน
1: ี่
0: ก็เป็นการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากโดยผ่านทวารหนักนะครับ
1: มีหลายๆคนเข้าใจผิดครับอาจารย์หมอหรือว่ารู้สึกกลัวว่าการตรวจทางทวารหนักเจ็บแล้วก็น่ากลัวแต่อาจารย์หมอยืนยันแล้วว่าใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ครับก็จากประสบการณ์นะฮะที่ตรวจคนไข้มามากมายนะฮะก็ไม่มีปัญหากับการตรวจทางทวารหนักนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปตัดเอาชิ้นเนื้ออะไรพวกนั้นเราอาจจะต้องมีการให้ยาให้สิ่งที่ระงับความปวดอะไรพวกนั้นต่างๆแต่การตรวจทวารหนักนี่ปั๊บเดียวฮะ
1: ผม
0: ว่าในประสบการณ์เราไม่ปั๊บเดียวนะฮะไม่กี่วินาทีเราก็ตรวจได้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วกันนะครับอันที่2เมื่อกี้เราบอกว่าตรวจทวารหนักเราอาจจะพบทั้งผิดปกติแล้วก็ปกตินะครับ

0: เราก็ต้องมีการเจาะเลือดเพิ่มเติ
1: ม
0: นะครับการเจาะเลือดก็คือเขาเรียกว่า PSA ย่อมาจาก Prostate Specific Antigen นะครับก็เป็นการเจาะที่แพร่หลายแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็การเจาะนี้ก็จะพบว่าถ้าตัวเลขมันสูงกว่าเลข4เนี่ยบางทีทำให้เราพึงระมัดระวังว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะครับถ้าต่ำกว่าเลข4เราคิดถึงน้อยแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกว่าการที่มันสูงกว่าเลข4ก็ไม่ใช่เป็นมะเร็งทุกรายนะครับก็อาจจะเป็นทั้งการอักเสบการที่ต่อมลูกหมากมันโตมากๆหรือว่าเราไปกระทบกระแทกตัวต่อมลูกหมากก็มีทำให้ PSA สูงได้เพราะการที่ PSA สูงก็จะต้องมาพบแพทย์หรือว่าไงเพื่อจะดูว่าเป็นหรือไม่เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญและเกิดการตระหนกของประชาชนมากเลย PSA phobia พอมันขึ้นนิดเดียวนี่โอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: รู้สึกกังวล
0: อันนี้กังวลก็คุณจะมาปรึกษาแพทย์เขามีการติดตามหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมอะไรถึง
1: ครับผม
0: นะครับส่วนอันที่3ซึ่งผมคิดว่าเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นแนวคิดใหม่ๆในป
1: ั
0: จจุบันก็คือเราจะตรวจ MRI นะครับ MRI ก็คือจากภาพเนี่ยฮะที่เราบอกข้างขวาก็จะเป็นตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวของเครื่อง MRI นะฮะที่เข้าไปแล้วก็ MRI เราจะเห็นมันดำๆกว่าปกติ
1: อ
0: ันนั้นก็จะทำให้เราบอกว่าสงสัยว่าไปกับทุกคนเลยนะฮะว่าเรามักจะใช้การ

0: สมัยก่อนเราก็จะตัดแค่ประมาณสัก6ชิ้นแต่ด้วยเพื่อให้ความถูกภาพด้านขวานะครับผ่านทางทวารหนักโดยตรงหรืออันนึงก็ผ่านทางฝีเย็บที่อยู่ด้านที่อยู่เหนือต่อรูก้นนะฮะและต่ำกว่าลูกอัฐะนั่นก็เป็น2วิธีแล้วกันนะฮะก็เป็นวิธีที่เลือกโดยทางแพทย์ว่าอันไหนเหมาะสมแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งก็ที่เรามีความจำเป็นจะต้องเอาชิ้นเนื้อเพราะถ้าไม่มีชิ้นเนื้อเราไม่รักษาเหมือนมะเร็งนะฮะเพราะอันตรายมากเพราะว่าการรักษาทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงนะครับเราก็เลยทำการตัดชิ้นเนื้อการตัดชิ้นเนื้อทั้งสองอย่างเนี่ยเราก็มีการฉีดยาระงับปวดเฉพาะที่หรือว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องทำแบบลักษณะเฉพาะมากๆบางทีเราก็ดมยาสลบนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับก็แล้วอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าบางคนก็ทำ MRI มาก่อนเพราะ MRI เราเห็นก้อนสีดำๆที่ตอนแรกนะฮะเราก็สามารถเอาชิ้นเนื้อตรงจุดด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับที่โรงพยาบาลสวนดอกเรามีเทคโนโลยีตัวนี้เราพบว่าทำให้เกิดการตัดชิ้นเนื้อและพบก้อนมะเร็งที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับ
1: ครับผมอันนี้เราสามารถบอกได้เลยไหมครับอาจารย์หมอครับว่าเป็นมะเร็งในระยะไหนแล้วก็จะต้องมีการวางแผนการรักษาต่อไปอันนี้สามารถบอกได้เลยไหมครับสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ
0: ถ้าการตัดชิ้นเนื้อแค่บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าเราจะต้องทำการสืบสวนต
1: ่
0: อว่าเป็นระยะไหนนะครับเรามาดูเนี่ยเวลาเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งแล้วกันนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากปุ๊บเขาก็ต้องดูว่าเป็นระยะ1หรือระยะ4นะครับ1 2 3 4แล้วกันนะครับเราก็อาจจะต้องทำ CT สแกนก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับ หรือบางทีเราก็ทำ MRI เมื่อกี้นะครับใช้แทนก็ได้นะครับแล้วก็เราอาจจะต้องตรวจกระดูกเพราะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากชอบกระจายไปที่กระดูกนะครับนั้นเราเห็นว่าอาการหนึ่งของมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือปวดกระดูกใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ดี
0: นั้นเราก็จะต้องตรวจ CT หรือ MRI แล้วก็ทำบอนสแกนนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะบอกว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองไห
1: ม
0: มีกระจายไปที่ปอดหรือว่าที่ตัวตับมีช่องท้องไหมแล้วก็บอนสแกนก็เป็นตัวบอกว่าไปเอ็กซเรย์กระดูกเพื่อจะดูว่ากระจายไปที่กระดูกไหมและในปัจจุบันแล้วกันนะครับก็ถ้าด้วยเทคโนโลยีที่คนไข้ที่ซับซ้อนแล้วกันนะ
1: คร
0: เราก็จะตรวจอันหนึ่งก็เรียกว่าเพสสแกนซึ่งที่ส่วนดอกเรามีนะครับที่ตึกของศูนย์ความเป็นเลิศนะครับก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วกันนะครับ แต่เบสิกหรือว่าเป็นพื้นฐานควรจะตรวจ MRI CT แล้วก็บอนสแกนนะครับนี่ก็เพื่อบอกว่าเป็นระยะไหนและการรักษาก็ขึ้นกับระยะของโรคนะครับ
1: ดีเลยครับผมนี่ก็เป็นเหมือนมีเทคโนโลยีที่มาช่วยในการวินิจฉัยได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำขึ้นนะครับอาจารย์หมอครับเราได้รู้จักในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรนะครับแล้วก็รวมถึงสาเหตุปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็การวินิจฉัยที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็มีหลายๆความเข้าใจผิดครับอาจารย์หมอที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันทางโซเชียลมีเดียต่างๆวันนี้จะได้ร่วมถามอาจารย์หมอในช่วงแรกนี้มีหลายคนเข้าใจว่าไม่มีอาการแปลว่าไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ยังไงครับอาจารย์หมอครับไม่มีอาการแล้วก็ยืนยันได้ว่าไม่เป็นหรอกมะเร็งต่อมลูกหมากจริงหรือเปล่าครับอาจารย์หมอครับ
0: ก็ต้องบอกว่าคนไม่มีอาการก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได
1: ้
0: อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นระยะโดยเฉพาะระยะที่1นะครับคนในสูงอายุก็เกิดขึ้นได้มักจะเจอในวัยรุ่นหรือว่าอะไรต่างๆแต่เจอน้อย
1: ได้มั้ยครับ
0: ก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับพ่อเมื่อกี้เราตั้งว่าเจอเร็วหายนะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าระยะแรกๆแล้วกันตัดโดยแบบใช้เป็น2กล้องและโดยเฉพาะการใช้หุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดนะครับอันที่2มีเครื่องเอ็กซเรย์โอที่ส่วนดอกเราเคยแถลงข่าวไปนะฮะเคร
1: ื่อง
0: เอ็กซเรย์ของเราเนี่ยเป็นฉายตัวต่อมลูกหมากได้ดีมากและมีผลข้างเคียงกับอวัยวะรอบๆน้อยมากก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้มารักษานะครับถ้าเกิดหลังระยะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องให้พวกให้ฮอร์โมนพวกอะไรต่างๆก็ยังคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเราตระหนักแล้วก
1: ็
0: อยากให้เรารู้เร็วก็มีโอกาสได้หายขาดได้ครับ
1: อาจารย์หมอได้เกริ่นไปคร่าวๆแล้วว่ามีเทคโนโลยีการรักษาที่เขาเรียกว่าทันสมัยมากขึ้นอยากจะให้อาจารย์หมอได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าปัจจุบันเรามีการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีวิธีการแบบไหนบ้างแล้วก็หลายคนสงสัยครับว่าอาจารย์โรคนี้รักษาหายไหมหรือว่าจะต้องมาดูแลกันตลอดชีวิตมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามีชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม

0: จารย์หมอครับ
1: ครับก็ผมขอขึ้นสไลด์นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมีหลากหลายแล้วกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคแล้วก็การที่ตัดสินใจของผู้ป่วยนะฮะอันแรกที่อยู่ซ้ายมือสุดนี้ก็คือเขาเรียกว่าactive surveillance ก็คือเฝ้าติดตามเรามักจะทำในคนที่อายุมากแล้วก็เป็นลักษณะของเซลล์ที่มันไม่รุนแรงมันจะเป็นลักษณะเฉพาะของมันทางแพทย์ก็จะบอกว่าติดตามดูไหมแต่ว่าถ้าการติดตามแล้วมันเปลี่ยนไปทางแย่ลงเราก็มารักษาโดยวิธีอื่นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนอันที่สองก็คือการผ่าตัดนะครับก็ถ้าเป็นหมอแผนกของอาจารย์แล้วกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำการผ่าตัดแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะระยะหนึ่งระยะสองนะครับก็จะเห็นว่าการผ่าตัดเมื่อกี้อย่างที่ผมได้กล่าวนะฮะสมัยก่อนก็จะเปิดแผลใหญ่ที่ตรงหน้าท้องแล้วไปเอาต่อมลูกหมากออกพอต่อมลูกหมากเราออกปุ๊บมันต้องมีค่อนข้างยากนะต้องบอกว่ามีการเย็บระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะเชื่อมกันหลังจากตัดตัวต่อมลูกหมากออกเพราะนั้นก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นก็มีการส่องกล้องผ่านช่องท้องก
0: ็
1: คือเรียกว่าเลปโรสโคปนะครับและในปัจจุบันก็มีการเป็นที่แพร่หลายก็คือการใช้หุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดเชื่อไหมฮะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยมันทำได้ทุกโรคนะแต่โรคที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำมานานละแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะรู้เทคนิคแล้วก็ต้องบอกว่าผลการรักษาดีมากในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแต่บางคนต้องเรียนว่าไม่ชอบที่จะผ่าตัดเนาะกลัวเรื่องแผลกลัวอะไรต่างๆนะครับก็เลือกวิธีการฉายแสงนะฮะฉายแสงก็จะเป็นวิธีอันหนึ่งแล้วกันนะครับของการรักษาก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการฉายแสงก็มีมากมายนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนถ้าเป็นมากไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะให้พวกฮอร์โมนนะครับการให้ฮอร์โมนก็คุณต้าทราบนะครับว่าจริงๆในอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนในร่างกายผู้ชายในผู้ชายนะก็คือลูกอัณฑะก็มีการลดฮอร์โมนมี2 อย่างก็คือการตัดลูกอัณฑะโดยการผ่าตัดอันที่2ก็คือการฉีดยาบางตัวที่เป็นยาลดฮอร์โมนนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่การให้ฮอร์โมนซึ่งเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันนะเป็นมาตรฐานแล้วก็เพราะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยต้องเรียนว่าเขาตอบสนองกับฮอร์โมนเพราะถ้าเราไปตัดฮอร์โมนจะตอบสนองทำให้ก้อนมะเร็งถูกควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่ดีจริงๆก็จะไปให้เกี่ยวกับเรื่องการให้เคมีบำบัดหรือว่าในปัจจุบันเขาเรียกว่าการให้อิมมูโนเทอร์ปีก็คือภูมิคุ้มกันนะฮะก็เป็นส่วนเป็นคล้ายๆความคิดแนวความคิดใหม่แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมีคล้ายๆว่าแนวปฏิบัติใหม่ออกมาเรื่อยๆฮะแล้วต้องบอกว่าเราต้องติดตามไม่ทันนะฮะวันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งในการรักษานะครับเมื่อกี้กลับมาในส่วนของอันที่ผมบอกระยะเริ่มต้นที่รักษาหายแล้วกันนะครับผมขอสไลด์อันนี้แล้วกันนะครับคงเป็นสไลด์สุดท้ายนะฮะก็บอกว่าจริงๆการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกในระยะที่ยังไม่ออกไปข้างนอกเนี่ยมีโอกาสหายสูงนะครับก็ไม่ว่าจะผ่าตัดแปดเปิดผ่าตัดหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับส่วนการฉายแสงเมื่อกี้ผมขอลงรายละเอียดนิดนึงก
0: ็
1: คือบางคนก็จะฝังแร่นะฮะเคยได้ยินฝังแร่ในเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกเนาะตอนนี้เรามีฝังแร่เข้าไปในตัวต่อมลูกหมากในระยะที่1
0: มะเร็งต่อมลูกหมากได้เหมือนกัน
1: ในระยะที่1นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็จะเป็นการฉายแสงเหมือนภาพข้างล่างนะครับก็ฉายแสงจากข้างนอกซึ่งด้วยเทคโนโลยีใหม่ก็ได้ผลดีนะครับก็คงเป็นส่วนนึงที่เกี่ยวกับการรักษาแล้วก็อยากให้ถ้ามีโอกาสรักษาเนิ่นๆในเริ่มต้นก็มีโอกาสหายสูงแต่การเลือกก็ขึ้นกับเฉพาะของคนว่าผู้ป่วยคนไหนเหมาะสำหรับการรักษาแบบไหนถ้ามีโอ้มีโรคมากมายเลยนะเราคงไม่เอาไปผ่าตัดนะฮะเพราะจะต้องดมยาและมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีนั้นก็จะมีทางเลือกให้ผู้ป่วยเลือกได้หลายๆทางนะครับก็คงเป็นภาพรวมของข้อมูลในเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกันนะครับ ผมคิดว่ามีคำถามมากมายฮะเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากเผื่อคุณต้าเผื่อจะให้ก็คำถามไว้เข้ามาแล้วกัน
0: คุณผู้ชมครับท่านใดที่รับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับมีคำถามอยากจะพูดคุยกับอาจารย์หมอของเราสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้ทั้ง2ช่องทางนะครับตอนนี้มีรับชมอยู่ด้วยกันในทาง YouTube สวนดอก Channel นะครับรวมถึงใน Facebook Fanpage สุขภาพดีกับหมอสวนดอกด้วยนะครับมีคุณผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็ถามคำถามเข้ามาทีนี้ถามต่อเนื่องจากที่อาจารย์หมอได้พูดในเรื่องของการรักษาแบบการลดฮอร์โมนมีข้อกังวลข้อสงสัยสำหรับคุณผู้ชายครับอาจารย์หมอครับสมรรถภาพทางเพศมีหลายคนกลัวครับว่ารักษามะเร็งต่อมลูกหมากรู้สึกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าหลังจากที่รักษาไปแล้วครับอาจารย์หมอครับ

0: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ไม่ทุกคนแล้วกันนะคร
1: ับ
0: อย่าการให้ฮอร์โมนเนี่ยก็คือการใช้ฮอร์โมนก็คือการลดระดับของฮอร์โมนอย่างที่เราสั่งของการรักษานะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าเราก็มักจะอธิบายผู้ป่วยให้เข้าใจก่อนว่าเป็นยังไงหมออะไรได้หมดเลยครับแล้วรักษาหมดเลยพอสุดท้ายก็มาถามเรื่องสมรรถภาพทางเพศแต่ว่าเราก็มีคำตอบให้ผู้ป่วย
1: ครับผมก็ไม่ต้องกังวลใจกันนะครับรวมถึงมีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาครับอาจารย์หมอครับว่ามะเร็งต้องมีการคัดกรองอายุเท่าไหร่นะครับรวมถึงอายุไหนที่น่าจะต้องมาคัดกรองมีความเสี่ยงละเรื่องของอายุครับอาจารย์หมอครับ
0: จะเริ่มคัดกรองได้แล้วนะครับอย่างที่เราบอกนะครับถ้าเราไปตรวจร่างกายประจำปีผมก็แนะนำว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องบอกนะทางโรงพยาบาลก็จะมีแพ็กเกจให้เลยฮะเขาแนะนำ PSA ให้แล้วก็ถูกเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเจาะแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีประวัติความเสี่ยงในประวัติครอบครัวผมคิดว่าอายุ50เราน่าจะเริ่มเช็คนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้มากกว่าคนทั่วไปนะครับก็ถ้าถามโดยทั่วไปแล้วเรามักจะเช็คในคนที่มีโอกาสเจอแล้วรักษาหายนั้นเราก็จะตรวจเฉพาะเริ่มที่จะเป็นคือ50 55ขึ้นไปแต่ว่าถ้าอายุมากมากเลยนะฮะมันได้ก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่คนเหมือนกันเพราะถ้าคนนั้นคิดว่าด้วงอายุเขาอยู่ไม่ถึง10ปีนะฮะไม่ต้องตรวจแล้วฮะก็ต้องบอกว่าคนไทยตอนนี้ผู้ชายเนี่ยอายุช่วงเฉลี่ยเนี่ยประมาณ74นะครับที่จริง10ปีเนี่ยแล้วแต่คนนะแต่บางคนโอ้โหดูแบบโรคเยอะมากอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ไม่ถึง10ปีบางทีเราไม่เช็คละนะครับนั้นก็แล้วแต่เขาเรียกว่า10ปีของการที่จะมีโอกาสที่จะมีอายุยืนนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจนะครับถ้าอายุมากๆจริงบางทีเราก็ไม่แนะนำให้เช็คนะฮะแต่ผมก็ทางแพทย์ก็มีต้องบอกว่าเจอปัญหาเหมือนกันบางทีไปเช็คเล่นฮะอายุ90เนี่ยก็ต้องคุยกันว่าจะรักษายังไงอะไร
1: ด้วยก็ตรวจพบด้วย
0: แต่บางทีถ้าอายุมากบางทีเราไม่แนะนำให้เช็คนะครับ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องการเช็คในแต่ละอายุในความเสี่ยงต่างๆนะครับผมอาจารย์หมอครับย้ำเรื่องสัญญาณเตือนที่อาจารย์หมอได้พูดไปต้นรายการเรามาย้ำในช่วงท้ายนิดนึงว่าอันนี้ครับ
0: ครับก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าหลายๆคนที่มาเนี่ยครับแต่ถ้ามีอาการเนี่ยเช่นอาการเหมือนต่อมลูกหมากโตไม่ว่าจะเป็นโตธรรมดาหรือว่าอันนี้เราก็มักจะเช็คนะครับเพราะหลายๆคนก็ที่มาพบแพทย์เรื่องจะคิดว่าเป็นต่อมลูกหมากโตธรรมดาแล้วเราก็ต้องเช็ค PSA ทุกคนนะครับเพื่อจะบอกว่าไม่ใช่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีแอบแฝงมากนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือก็จากที่ว่าปัสสาวะเป็นเลือดถ้าสมมุติเป็นเลือดก็มีโอกาสเกิดได้หลายโรคนะฮะไม่ว่าถ้าเราถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ฟังเกี่ยวกับทางมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะซึ่งเจอบ่อยเช่นเดียวกันก็ทําให้กระเพาะปัสสาวะเป็นเลือดเช่นเดียวกันตัวนิ่วตัวอะไรเพราะฉะนั้นถ้ากระเพาะปัสสาวะเป็นเลือดเราก็ไปหาสาเหตุสาเหตุอันนึงก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากและสามารถปัสสาวะเป็นเลือดได้แล้วก็อีกบางคนก็เจ็บที่กระดูกหรือว่าอะไรต่างๆเนาะก
1: ็
0: จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องตระหนักแล้วก็มาเพราะนั้นมันยากมากแล้วแต่คนที่จะมาหาแพทย์ว่าเป็นไงเพราะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสที่เราจะคัดกรองหรือว่าโอกาสที่มีอาการที่เราไม่แน่ใจอยากให้มาพบแพทย์ให้แพทย์เป็นคนบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นนะ
1: จะดีมากเลยนะครับผมคุณผู้ชมทาง YouTube ครับอาจารย์หมอครับถามกันเข้ามาคุณธีรวัฒน์ถามว่าเรื่องของการปัสสาวะต่อเนื่องจากที่อาจารย์หมอพูดเมื่อกี้แต่ว่าปัญหาตรงนี้ก็คือไม่ได้เป็นปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าปัสสาวะติดขัดแต่ว่าปัสสาวะบ่อยครับอาจารย์หมออันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณใช่หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาจารย์หมอครับ
0: ยิ่งเป็นได้หมดเลยครับก็อยากแจ้งว่าถ้ามีอาการปัสสาวะผิดปกติก็อยากให้มาตรวจกันนะครับแต่ว่าตัวปัสสาวะบ่อยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวต่อมลูกหมากโตมันจะมีการเบียดจะปัสสาวะลำบากมากกว่าแต่เนื่องจากพอมันมีการเบียดปุ๊บกระเพาะปัสสาวะก็พยายามบีบตัวช่วยสู้นะฮะมันก็เลยทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยได้ก็มีโรคอันนึงที่เกี่ยวกับปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืน

0: แล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าโรคของกระเพาะบีบตัวไวเกิน
1: ครับ
0: หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า over active bladder เนาะอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามีอาการพวกนี้เราก็มักจะเช็ค PSA ด้วยเช็คอะไรด้วยก็จริงๆโอกาสว่าเป็นไหมก็มีแต่ว่ามากไหมไม่มากนะครับแต่ว่าอยากให้มาเช็คแล้วกันนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นโรคของตัวกระเพาะปัสสาวะเป็นหลักนะครับนะและอย่างปัสสาวะบ่อยก็ต้องระมัดระวังพวกเบาหวานพวกอะไรด้วยนะฮะนะเบาหวานเบาจืดด้วยซึ่งเราพบได้บ่อยกว่านะคร
1: ับผมอีกหนึ่งคำถามก็มาอาจารย์หมอครับจากใน Facebook สุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะครับคุณสนธยาถามว่าหลังจากที่ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้วยวิธีการผ่าตัดนะครับแล้วจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมครับอาจารย์หมอครับหลังจากที่เรารักษาด้วยการผ่าตัดไปแล้ว
0: ครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้การผ่าตัดหายหรือไม่หายด้วยการผ่าตัดแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นกับระยะของโรคถ้าเป็นระยะที่1ส่วนใหญ่แล้ว 90% บวกแล้วกันนะฮะได้กลับมาละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะที่2แล้วอยู่ที่มันมีขอบมันดูว่าผลของการตัดออกมามีอยู่ตรงขอบเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะก็มีโอกาสนะครับก็ต้องเรียนว่าเวลาการผ่าตัดเนี่ยจุดที่มันจะกลับมาเป็นได้บ่อยหรือว่าเป็นที่เจอได้ก็คือจุดที่เป็นตัวที่เราตัดและตัวที่เรามาเชื่อมระหว่างท่อปัสสาวะกับกระเพาะปัสสาวะนะ
1: ครับ
0: เจอได้ฮะถ้าเป็นเจอได้ถ้าเป็นระยะที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ต้องเรียนว่าระยะที่1กับระยะที่2โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหลังจากเอาตัวต่อมลูกหมากออกแต่ว่าบางทีเราผ่าตัดไปแล้วมันมีเซลล์บางเซลล์ที่มันโอ้หน้าตามันน่ากลัวมากไอ้พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเรามักจะเติมด้วยอาจจะตามด้วยฮอร์โมนหรือว่าการฉายแสงระยะหนึ่งและคงบางคนผู้ป่วยบางคนไม่ได้การรักษาด้วยแบบเดียวอาจจะต้องมีหลายๆอย่างเข้ามาประกอบกันทำมาร่วมกัน
1: ครับผมเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพกลับมาเป็นหายเป็นปกติได้
0: เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีก
1: ครับผมอาจารย์หมอพูดถึงการป้องกันมีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ไม่อยากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคุณผู้ชายหลายท่านกังวลใจครับอาจารย์หมอสมมติอายุไม่ได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่มีความเสี่ยงเรามีวิธีการป้องกันยังไงกันบ้างไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีไหมครับอาจารย์หมอครับ
0: ผมว่ายากมากก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมกล่าวแล้วกันนะฮะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากมันเกิดจากปัจจัยอยู่2อันหลักก
1: ็
0: คือปัจจัยทางพันธุกรรมมันถ้าเรามีประวัติครอบครัวอะไรเราเปลี่ยนไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นได้อีกปัจจัยนึงก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้
1: อม
0: ถ้าถามผมในการป้องกันนะฮะผมก็อย่างที่เราเรียนนะฮะว่าอุบัติการณ์ของคนที่อยู่ในตะวันตกมากกว่าในตะวันออกหรือประเทศของพวกเราเพราะว่าทางนั้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยนะคร
1: ับ
0: ภาวะอ้วนหรือว่ากินพวกอาหารที่มีไขมันสูงมีชีสมีอะไรพวกนี้เยอะก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าปัจจัยทางพันธุกรรมเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นว่าต่อไปมันมีการเปลี่ยนยีนแล้วกันนะฮะนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงนั้นอีกอันหนึ่งก็คือลดปัจจัยเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมก็ผมว่าการกินอาหารเหมือนคนเอเชียเนี่ยดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าอาหารแบบไทยหรือว่าอาหารอะไรเนี่ยดีกว่าอาหารฝรั่งแน่นอนในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับนะก็คงบอกเบื้องต้นได้ตอนนี้เขายังไม่รู้สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเลยรู้แต่ปัจจัยเสี่ยง
1: นะครับ
0: เพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องขนาดเราดูแลมันมากกว่าเป็นหลายสิบปีก็ยังไม่รู้ต้นเหตุจริงๆแต่สองต้นเหตุนี้ก็จะเป็นสองต้นเหตุที่เป็นสาเหตุจริงๆของมัน
1: คือ
0: พันธุกรรมกับ environment ก็คือสิ่งแวดล้
1: อม
0: เพราะเราเอาสองอย่างมาเปรียบเทีย
1: บ
0: คุณต้าเชื่อไหมฮะว่าคนเอเชีย
1: ครับผม
0: คนฝรั่งสมมติว่าเราเจอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนาะถ้าคนเอเชียที่ย้ายถิ่นฐานจากในคนในประเทศไทยแล้วกันเน
1: า
0: ะไปเนี่ยก็ไม่สูงนะไม่สูงเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยแต่คนไทยที่ไปอยู่ที่นั้นนานแล้วก็เกิดที่นั้นนะเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยเนี่ยแต่ไปเกิดที่อเมริกาก็ยังเจอแต่เจอน้อยกว่าคนอเมริกันเพราะนั้นก็เลยว่ามันหลายปัจจัยนะคร
1: ับ
0: ก็มีการพูดถึงนะคร
1: ับ ครับผมหลายๆท่านมีการแชร์กันตามสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียอาจารย์หมอครับเรื่องการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สมุนไพรครับผมหรือว่าอาหารเสริมที่เราเห็นกันโฆษณากันตามช่องทางต่างๆว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปอดมะเร็งอะไรก็ตามมะเร็งต่อมลูกหมากรวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้ความเป็นจริงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับเรามีจริงๆไหมในเรื่องของสมุนไพรที่สามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้
0: อันนี้ต้องบอกทางการแพทย์ยังไม่มีการวิจัยชัดเจนแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกท่านผู้รับฟังว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า จริงๆมีการศึกษาในการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการใช้ยานะครับก็เป็นยารักษาตัวต่อมลูกหมากโตของการรักษาต่อมลูกหมากโตเนี่ยให้กินระยะยาวนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ยังบอกว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะไปกินทุกคนนะครับก็เลยทำให้ไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับส่วนใหญ่อาจจะแนะนำคนที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงเช่นคนอเมริกันที่ผิวดำบางทีเราอาจจะแนะนำให้ใช้นะครับก็มีการทดลองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมะเขือเทศหรืออะไรต่างๆแล้วกันนะครับต้องบอกว่าผลออกมาแล้วไม่ได้ผลนะครับก็แจ้งให้ทราบแล้วกันนะฮะบางทีแต่ว่าถ้าถามผมว่ากินมะเขือเทศดีกว่ากินชีสไหมดีกว่าแน่นอนนะฮะ
1: ก็ดีต่อสุข
0: ภาพแต่ว่าในระยะยาวในการดูการวิจัยที่เป็นระบบนะฮะมันไม่ได้ช่วยลดอุบัติการนะครับถ้าถามผมเช่นสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนว่าเป็นตัวสนับสนุนแต่ก็อยากให้ใช้การพิจารณาของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าการป้องกันหรือว่าการดูเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันที่สองถ้าเกิดถึงระยะเวลาที่อาจจะต้องเช็คหรือว่ามีอาการที่ไม่แน่ใจของมาพบแพทย์ครับแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำแล้วกัน
1: ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับเรื่องของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากรู้จักกันรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์หมอสาเหตุต่างๆวิธีการรักษาเทคโนโลยีต่างๆวิธีการวินิจฉัยตรวจคัดกรองก็ได้รับความรู้ไปกันอย่างเต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์หมอได้ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากที่เราพูดคุยกันในวันนี้รวมถึงดูแลสุขภาพต่างๆให้ห่างไกลโรคภัยครับผม
0: ก็คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรานะฮะโรงพยาบาลสวนดอกก็เป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนนะครับก็เราดูหลากหลายโรคแล้วกันนะฮะที่มารักษาก็โรคมะเร็งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากของพวกเราที่พูดในวันนี้ก็เป็นโรคที่อุบัติการณ์ที่เราเจอมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนื่องจากคนอายุยืนขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งอยากให้พวกเราตระหนักนะกันนะครับถ้าเรามีประวัติครอบครัวหรือว่าถึงอายุที่น่าจะเป็นตัวสกรีนหรือว่าเป็นตัวคัดกรองก็อยากให้มาคัดกรองเจอแพทย์นะครับมันอย่างที่ในหัวข้อวันนี้นะการรักษาการเจอตั้งแต่เนิ่นๆก็มีโอกาสรักษาหายก็จริงเหมือนกับมะเร็งทั่วไปนะฮะถ้าเราเจอในระยะ1ระยะ2ก็มักจะดีกว่าระยะ3ระยะ4แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันก็เรียนว่าพวกเราอยู่ในช่วงที่เทคโนโลยีในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้ผลดีมากนะครับไม่ว่าเครื่องมือหรือว่ายาอะไรต่างๆนะครับยิ่งถ้าเป็นระยะแรกๆก็ยิ่งรักษาหายโอกาสกลับมาเป็นน้อยมากนะครับก็อยากให้พวกเราตระหนักแล้วก็การรักษาอย่างที่คุณต้าได้ถามนะฮะว่าการรักษาทุกอย่างก็มีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องนำมาพิจารณาไต่ตองว่าเราจะเลือกวิธีรักษายังไงแต่การดูแลสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับออกกำลังกายทำจิตใจให้ดีนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลสวนดอกเราก็พร้อมจะดูแลทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอของเรานะครับที่ได้มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมทุกท่านในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์นะครับท่านที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรวมถึงท่านยังเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะนะครับภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอบคุณอาจารย์หมออีกครั้งนึงนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
1: ครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งหลายๆช่องทางของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Facebook Fanpage สุขภาพดีกับหมอสวนดอกและใน YouTube สวนดอก Channel นะครับติดตามรับชมได้ทั้ง2ช่องทางครับผมวันนี้ผมและอาจารย์หมอนะครับเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ

ปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำในหลายชุมชนของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการเพาะปลูกลุกล้ำเขตป่าต้นน้ำส่งผลให้ระบบนิเวศเดิมเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและเกิดปัญหา

0: สารเคมีตกค้างในดินรวมถึงปัญหาการพังทลายของดินการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของแหล่งน้ำในพื้นที่นี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลง
1: ตั้งเดิมทีเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งมีปัญหามากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ PM 2.5 นะครับต่อมากระทรวงเกษตรนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้เข้ากันมาทำงานร่วมกันโดยเรามีโครงการที่เข้าได้เข้ากันมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ากลับคืนให้กับคนแม่แจ่มครับ
0: แม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะให้ผลตอบแทนเร็วแต่เบื้องหลังความเจริญเติบโตนั้นคือต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีดินเสื่อมโทรมหนี้สินพอกพูนและเกษตรกรจำนวนมากตกอยู่ในกับดักที่ยากจะหลุดพ้นนอกจากนี้สารเคมีที่ใช้อย่างหนักยังคืบคลานสู่ร่างกายของคนในชุมชนก่อโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการสะสมสารพิษอย่างเงียบล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแม่แจ่ม
2: ในการที่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ต้องมีการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าอีกครั้งนึงค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ในการมาปลูกป่าหรือเรียกว่าโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะโดยได้นําแนวพระราชดําริของรัชกาลที่9ค่ะเข้ามาฟื้นฟูป่าตรงนี้โดยปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะก็คือป่า3อย่างก็คืออย่างที่1เลยก็คือไม้ใช้สอยนะคะอย่างที่2ก็เป็นไม้ผลแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจค่ะแล้วก็ประโยชน์4อย่างเนี่ยก็หมายถึงมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่สูงชั้นลูกน้ำ1 2นะคะเขาก็ต้องมีการใช้มาตรการเพื่อที่จะอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงอยู่กับพื้นที่ด้วยค่ะส่วนป่าที่ปลูกในแปลงตรงนี้นะคะก็จะมีไม้ป่าค่ะแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ไม้โตเร็วที่นำมาปลูกในพื้นที่ค่ะที่ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

0: 15ไร่5ไปรอดคือป่าเนกประโยชน์ครับป่าเนกประโยชน์ที่แม่แจ่มวันเนี้ยที่ไร่พญากาแฟเราฟื้นจากป่าข้าวโพดเคมีเชิงเดียวด้วยการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ปรับด้วยการเปลี่ยนจากป่าข้าวโพดมาเป็นป่าอเนกประโยชน์เรียกว่าป่าเศรษฐกิจวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบนดอยคุณครูสร้างนักเรียนแล้วก็คุณครูสามารถที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่าเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตให้คนแม่แจ่มอยู่กับป่าต้นน้ําฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําในขณะเดียวกันการฟื้นฟูก็ต้องควบคู่กับการสร้างรายได้ให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ตามแนวพระราชดำริอย่างที่พระราชินีตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชินีจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำวันนี้กาแฟที่เนี่ยเป็นกาแฟสายพันธุ์พระราชทานเราเพาะไว้เป็นแสนต้นนะครับเรานี่เราก็ขยายผลทั้งกลุ่ม15ไร่5ปีรอดทั้งในส่วนของคุณครูสกรที่เอาไปจ่ายแจกกับลูกศิษย์บนดอยทั่วทั้งอำเภอแม่แจ่มนะครับรวมไปถึงในส่วนของกรมป่าไม้ก็นำไปขยายผลให้กับสมาชิกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี้วันนี้ที่แม่แจ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ลดในเรื่องของหมอกควันเป็นพื้นที่เครดิตคาร์บอนเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเนี่ยสามารถเปลี่ยนและปรับได้ถ้าชาวบ้านเขาสามารถที่จะเรียนรู้อย่างเท่าทันในเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและมีมูลค่าเพิ่มเช่นกาแฟวันนี้พระยากาแฟทำแล้วที่แม่แจ่มครับ
1: จากแนวคิด15ไร่5ปีรอดวันนี้ได้เติบโตเป็นวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนกาแฟใต้ร่มไม้แต่คือการฟื้นผืนป่า4ชั้นเรือนยอดคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินแม่แจ่มและสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอีกต่อไปเมื่อคนและป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรอยยิ้มของเกษตรกรแม่แจ่มจึงไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวแต่คือความหวังที่หยั่งรากลึกเพื่อวันนี้และทุกวันที่จะมาถึง

0: บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวดนตรีไทยไ
1: ม่แรงบันดาลใจและพลังเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทย
1: ติดตามรายการที่ซาวเสียงทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
3: ว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี
4: ้ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์ม
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค
6: ่ได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
7: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
9: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรจะพาทุกคนนะครับไปพบกับเกษตรกรต้นแบบผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเกษตรคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงผักหวานป่าหลายคนก็คงจะนึกถึงของป่าที่หายากปลูกยากกันใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันนะฮะว่าผักหวานป่าเนี่ยปลูกยากจริงหรือเปล่าพร้อมที่จะพาทุกคนนะครับไปเรียนรู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์การดูแลการจำหน่ายด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ

แนวคิดที่จะปลูกเป็นจบทีเดียวเพราะว่าอะไรหนึ่งคือแน่นอนการทำสวนคือระบบน้ำมันจะต้องมีแน่นอนเราลงทุนที่ระบบน้ำครั้งเดียวครับแล้วทีเนี้ยพอเป็นระบบน้ำครั้งเดียวเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าเอ้ยพืชตัวไหนมันตอบโจทย์ของเราการที่เราเลือกพืชที่หนึ่งคือลงทุนครั้งเดียวเก็บกินชั่วลูกชั่วหลานหรือเป็นมรดกไปได้เลยนั่นคือลงทุนครั้งเดียวนะครับผมและสองคือสามารถเขาเรียกว่าไงทำการตลาดได้ง่ายก็ได้เราอยากจะกินเมื่อไรเราก็ไปทำยอดมันเราอยากจะเก็บเกี่ยวเมื่อไรเราก็ไปจัดการมันไปแต่งกิ่งไปทำอะไรมันอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้ทั้งปีอย่างเงี้ยมันก็เลยมาเป็นที่ว่าเฮ้ยไหนๆก็ทำแล้วขอพักหวานแล้วกันของเราเนาะที่ว่ามันเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาเนาะก็บริษัทเอกชนคือลดพนักงานบ้างนะครับ2ลดเวลางานนะครับให้หยุดบ้างให้พักบ้างนะครับซึ่งหยุดงานแต่รายได้เราก็หยุดลงไปด้วยเนาะก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะดีแล้วที่เราจะออกจากบริษัทเอกชนตรงนั้นมาทําตรงนี้ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผักหวานป่าที่เราลงทุนไว้เมื่อ2ปีที่แล้วเริ่มเข้าปีที่3มันเริ่มให้ผลผลิตผมก็เลยออกจากงานก็มีเงินเก็บมาก้อนนึงเนาะก็พยายามเคลียร์หนี้ทั้งหมดแล้วก็มาลงสวนผักหวานโดยตรงโดยการที่มาถึงก็แต่งกิ่งทำยอดได้รับผลผลิตได้รับรายได้ต่อเนื่องต่อทันทีนะครับจริงๆแล้วคือหลักๆคืออยากเปลี่ยนระบบไร่นี่แหละพืชไร่นี่แหละไม่พ้นเพราะหนึ่งคืออะไรหน้าฝนเราจะต้องปลูกพืชชนิดนี้ตลอดถูกไหมแล้วรอบๆบ้านรอบๆเมืองเรารอบทุกจังหวัดปลูกพืชชนิดเดียวกันพร้อมกันหมดถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นเมษามีนาผักบึงฮะเราก็มีโอกาสไปทำอย่างอื่นป้าใครจะใช้ระบบพี่เลี้ยงที่เป็นระบบอย่างของเราระบบผังพี่เลี้ยงที่ผมวางเนี่ยฮะ6x6 เมตรเป็นมะขามเทศต้นแคที่ระยะ2x2 เมตรตอนปลูกนะครับแบบนี้คือเติบโตแบบต่อเนื่องได้เลยหลังจากที่เราผัดต้นแคออกไปมะขามเทศจะป่าเรามันไม่มีการต้นนี้แคตายชะงักเหลืองใบร่วงถูกไหมฮะเริ่มต้นแต่สำหรับการที่วางพี่เลี้ยงทั้ง2ระบบพวกนี้นะครับตัดแคออกไม่มีปัญหาเติบโตเจริญต่อเนื่องหลักๆแล้วนะครับผมนะเป็นการปลูกพืชที่มันเกื้อหนุนกันนะครับอย่างเช่นผักหวานป่าเนี่ยก็มีการหมุนเวียนก็คือใช้พืชร่วมกันนะครับเช่นพี่เลี้ยงของเรานะครับมะขามเทศเกื้อกูลให้ผักหวานป่านะครับผมนะสร้างระบบนิเวศให้ผักหวานป่าก่อนเพื่อให้ผักหวานป่าเอาอาหารมาใช้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องการบำรุงดินนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้เคมีเนาะก็จะเป็นพวกอินทรีย์พวกปุ๋ยคอกนะครับพวกน้ำหมักต่างๆนะครับผมแล้วก็หลักๆแล้วนะครับผมทางเราจะไม่ได้ปลูกแค่

ผักหวานป่าอย่างเดียวนะครับผมจะมีพืชหลายตัวนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไม่ทำเป็นพืชเชิงเดี่ยวเกินไปนะครับอาจจะมีมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับ 2-3 ไร่นะครับมีไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งที่ทานหน่อสดๆได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแปลงผลไม้รวมนะครับผมเรียกว่าแปลงผลไม้รวมแล้วกันเพราะว่าผมรวมสายพันธุ์ผลไม้ต่างๆไว้อีกประมาณ5ไร่เราอยากกินอะไรเราปลูกอันนั้นเหลือเยอะไปเราค่อยขาย

0: คุณผู้ชมครับช่วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาของสวนผักหวานป่าแห่งนี้กันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้พี่แฟงมาเดินชมสวนกันหน่อยว่าสวนผักหวานป่าของเรามีอะไรกันบ้างพี่แฟงครับที่สวนของเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับมีกี่ไร่ยังไงบ้างฮะ
1: สวนตอนนี้นะครับมีต้นที่ปลูกด้วยต้นกล้านะครับประมาณ3ไร่กว่าๆนะครับผมแล้วก็แปลงที่เรายืนอยู่นี้เป็นแปลงกิ่งตอนล้วนนะครับผมเราจะปลูกด้วยกิ่งตอนอย่างที่ผมบอกคือปลูกพี่เลี้ยงล่วงหน้ามะขามเทศกับแคล่วงหน้า6ถึง8เดือนแล้วก็ลงกิ่งตอนทั้งหมดเลยนะครับผมมันเปอร์เซ็นต์การรอดมันประมาณ 99% เลยฮะแปลงนี
0: ้ครับแล้วก่อนที่เราจะเอาผักหวานป่าลงดินเนี่ยพี่แฟงคนที่เขาเริ่มทำใหม่ๆเขาต้องมีการเตรียมดินเขาต้องมีการทำอะไรก่อนไหมฮะ
1: จริงๆแล้วผักหวานป่าหลักๆเลยคือกระดุมเม็ดแรกสำคัญที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องพื้นที่ขออย่างเดียวคุณจะปลูกที่ไหนก็ได้ขออย่าให้น้ำท่วมน้ำขังน้ำแฉะ
0: ครับ
1: 3อย่างนี้เป็นแกนหลักเลยที่ทําให้ผักหวานป่ามันตายนะครับผมนะเพราะว่าระบบรากเสียหายคือไม่เหลือแน่นอนนะครับผมนะถ้าพื้นที่หลักๆก็คือประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการบํารุงเรื่องดินนะเราจะใช้เป็นปุ๋ยคอกนะครับเราจะใส่ประมาณทุก4เดือนเดือนละ200กระสอบต่อไร
0: ่ครับ
1: เยอะเปล่าไม่รู้นะเพราะที่เราเดินอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันนูนๆเห็นมั้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาใส่เราจะใส่กลางร่อง
0: อ๋อเราไม่ได้ใส่กลางคนต้น
1: ไม้ไม่ใส่คนต้นเพราะว่าอย่าลืมว่าปุ๋ยคอกเราไม่ได้หมัก
0: ครับ
1: พอไม่ได้หมักเราจะใส่ชิดโคนไม่ได้เชื้อราแรง ใช่ไหมพอเราใส่กลางร่องเสร็จปุ๊บเวลาเราตัดหญ้ามันก็จะกระจายไปทั่ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วเวลาเราพอเราใช้เครื่องตัดเหมือนเดิมมันก็จะกลับมารวมนูนอยู่ตรงกลางเหมือนเดิม
0: พี่แฟงครับแบบต้นแบบเนี้ยครับเราต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนกี่ปีครับเขาถึงจะให้ผลผลิตเราอะครับพี
1: ่ถ้าเป็นต้นกล้านะครับผมต้นกล้าที่มีพี่เลี้ยงพร้อม
0: ครับ
1: ไม่เกิน2ปีได
0: ้ครับ
1: นะครับผมถ้าเป็นกิ่งตอน10เดือนถึง12เดือนทำยอดได
0: ้ครับ
1: กิ่งตอนมันจะโตเร็วกว่า
0: ครับ
1: เนาะ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะทำให้เขาแตกยอดออกยอดอย่างเงี้ยครับพี่แฟง
1: ผักหวานป่านะครับมันสามารถทำยอดได้ตลอดเลยนะครับตราบใดที่เราไปหักไปรูดหรือไปแต่งกิ่งให้มันเหลือแต่กิ่งให้มันเกิดแผลจุดไหนของผักหวานป่าที่เป็นแผลจุดนั้นจะเกิดยอดครับการทำยอดของผักหวานป่านะครับผมนะส่วนใหญ่คือตัดแต่งกิ่งเพื่อทำยอดนะครับบางคนบอกโอ้ยปล่อยทำยอดตามธรรมชาติได้ไหมทำยอดธรรมชาติคือมันจะเกิดยอดหน้าร้อนและหน้าแล้งถูกไหมฮะเพราะร้อนแล้งใบร่วงกูแตกยอดไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราจะทำนอกดูคือการรูดใบครับเนี่ยปุ๊บลงไปนะครับหรือไม่ก็การรูดใบอย่างนี้นะครับทุกข้อใบนะฮะทุกข้อใบที่ถูกรูดทิ้งเนี่ยเกิดแผลพอเกิดแผลเสร็จปุ๊บแผลตรงนี้แห้งแล้วเขาจะเกิดยอดมาใหม่ตรงรอบแผลนี
0: ้
1: ก็เท่ากับว่าเราอยากทำยอดเมื่อไหร่เรารูดเอาร
0: ูดเอาใบออก
1: รูดเอาใบออก
0: แตกยอด
1: เดี๋ยวเขาจะแตกยอดตรงข้อใบเรารูดทั้งต้นเขาแตกทั้งต้นนะครับแต่ถ้าการที่เราจะเอาทรงพุ่มเอาทรงพุ่มทำไงเอาทรงพุ่มก็คือกิ่งขาเหมือนกันนะแต่เราไม่ต้องรูดใบเราหักปุ๊บอย่างเงี้ยผักปุ๊บอย่างงี้พอเราหักแล้วมันจะเหลือใบอย่างงี้เห็นมั้ยเน
0: ี่
1: ยมันจะเหลือใบอย่างเงี้ยถ้ามันเหลือใบอย่างเงี้ยเวลาเราหักเสร็จปุ๊บข้อใบบนตรงนี้จะแตกเป็นกิ่งใหม่จะแตกเป็นกิ่งใหม่ให้เราจาก1ยอดถ้าเราปล่อยมันจะสูงปรี๊ดเลย
0: ครับ
1: แต่พอเราหักเสร็จหักตรงไหนเสร็จปุ๊บใต้ข้อใบเขา 2-3 ข้อใบจะเกิดยอดแทงออกมา
0: อ๋อแทงออกข้าง
1: ๆออกข้างๆก็ทําให้เราได้ยอดเพิ่มอย่างกิ่งเนี้ยอ่ะเห็นดูให้เห็นมั้ยกิ่งนี้
0: ครับ
1: พอโดนตัดตรงนี้ไปเห็นมั้ยครับตัดไป1ได้มา1 2 3เนี่ย
0: ครับ
1: เห็นมั้ยครับเดี๋ยวกิ่งนี้ขาวเดี๋ยวผมตัดอีกตรงนี้ก็จะ1 2 3
0: อ
1: ันนี้ผมหักไปแล้วอาจจะ1 2หรือ3
0: ครับ
1: เนี่ยทุกครั้งที่มีการหักก็คือการทําให้มันเกิดทรงพุ่มขึ้นหักไม่รูดนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าหักแล้วรูดเมื่อไหร่ยอดเกิดทั้งกิ่งประมาณนั้นนะครับเนี่ยคือการทำทรงพุ่มให้มัน
0: พี่แฟงครับแล้วฤดูการเก็บเกี่ยวของเขาอย่างเงี้ยครับนอกจากเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนช่วงไหนเขาให้ผลผลิตเราดีที่สุดอะครับพี
1: ่ผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบร้อนแรงนะครับนะผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบร้อนแรงนะครับ ยิ่งแดดแรงเท่าไหร่ยิ่งโตเร็วยิ่งแตกยอดยาวเร็วมาก

0: นะครับผมนะถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็จะช้านิดนึงนะครับผมเพราะอากาศมันเย็นนะครับผมแล้วก็เสี่ยงที่ปลายยอดจะไหม
1: ้ครับ
0: เพราะว่าผักหวานป่าที่ผมบอกทำไมไม่ชอบน้ำสมมติว่าต้นนี
1: ้
0: สมมติว่าเป็นหน้าฝนแตกยอดมาแล้วเราจะเก็บยอดฝนตกเกือบทุกวันเวลาฝนตกแน่นอนครับปลายใบตรงเนี้ยจะเป็นเม็ดน้ำอยู่ถูกไหม
1: ครับ
0: ปลายใบไม่แห้งสักทีย อดผักหวานป่าเวลาแช่น้ำนานๆยอดเน่า
1: ครับ
0: สังเกตไหมว่าทำไมเฮ้ยผักหวานป่าเวลาเราเอาไปแช่น้ำนานเวลายกขึ้นมามันจะเกิดเมือกเกิดความเน่าขึ้นมาที่ปลายที่ยอดทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยเวลาพอมันเป็นหน้าฝนปุ๊บมันเกาะที่ปลายยอดถูกไหมเพราะว่าเหมือนมันจะไหลทิ้งแต่มันไม่ทิ้งอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะเกาะอยู่ตรงเนี้ยพอเกาะนานเข้านะครับผมนะพอน้ำเริ่มแห้งไปเราจะสังเกตว่าเอ้ยปลายใบมันจะเน่าไปด้วยพอมันเน่าแล้วโดนแดดมาทำให้น้ำมันหายไปถูกไห
1: ม
0: มันจะเกิดเป็นแบบแผลแบบไม่ไหม
1: ้
0: ที่เราเรียกว่ายอดไหม้
1: ครับ
0: อันนี้คือส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาหน้าฝนซึ่งฝนตกชุกๆเราจะเป็นเราเห็นว่าเอ้ยยอดไหม้ยอดไหม้ยอดหงิกอะไรพวกนี
1: ้
0: ส่วนที่เป็นหน้าหนาวสาเหตุหน้าหนาวคืออย่างที่บอกคือถ้าร้อนแล้งแตกยอดดี
1: ครับ
0: แต่พอเป็นหนาวปุ๊บมันจะไม่แตกยอดมันจะแตกช้ามากจากปกติ18วันถึง21วัน
1: ครับ
0: พอเจอหนาวเข้าไปอาจจะเดือนครึ่งถึงจะแบบยอดยาวให้เราเก็บได
1: ้
0: 1เดือนบางทีเพิ่งเป็นปุ่มเขียวๆก็
1: ม
0: ีด้วยความที่มันเป็นสภาพอากาศหนาวเราจะสังเกตว่าอุ๊ยทำไมหน้าหนาวผักแพงมากถูกไหม
1: ครับ
0: ผักหวานป่าเนี่ยแพงมากเลยครับถ้าเป็นหน้าหนาวนะนอกฤดูกาลมันก็ดีอย่างเสียอย่างนึงนะครับผมนะพอเราได้ราคาเสร็จปุ๊บผลผลิตเราก็จะได้น้อยลงนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละฮะในการทำยอด
1: ครับแล้วการเก็บยอดยังไงครับพี่แฟงเรามีเทคนิคการดูยังไงว่ายอดไหนที่เก็บได้แล้วเก็บไม่ได้ยังไงครับพี
0: ่ดูต้นนี้เลยแล้วกันยอดที่ผมจะเก็บขายได้นะครับผมจะเก็บส่งได้คือเนี่ยยอดที่มันยังไม่ค่อยกลางใบอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย
1: อ๋อยอดอ่อนๆแบบนี้
0: ใช่ครับเดี๋ยวเด็ดให้ดูเนี่ยถ้าผมเก็บขายจะเก็บได้แค่นี้เนี่ยโซนนี้เนี่ย
1: อ๋อวิธีการเก็บก็คือเด็ด
0: วิธีการเก็บนะครับนี่ฮะรวบไปเลยนะครับเนี่ยไม่ให้มันเหลือตอเนี่ยให้มันติดกิ่งไปอย่างนี้เลยนะครับ อย่างที่ผมบอกคือถ้าแผ่ตรงนี้แห้งนะครับรอบแผ่นี้มันจะเกิดยอดใหม่ให้เราปุ่มตรงนี้ก็จะค่อยๆโปขึ้นหรือโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะอันนี้คือยอดที่เราเก็บมันก็จะอ่อนๆอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ย
1: อ๋ออันนี้คือยอดที่
0: ที่เราเก็บขายแล้วเดี๋ยวพอเราเก็บเต็มกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มามัดกรรมนะครับเนี่ยเวลาเก็บก็รวบจริงปุ๊บอย่างเงี้ยไปเลยนะฮะถ้าอย่างเงี้ยคือแก่ครับผักแก่ผักกลางใบอย่างเงี้ยคือผักแก่นะครับส่วนเราจะไม่เก็บผักคุณภาพแบบนี้ไป
1: พี่แฟนครับนอกจากการเก็บผักหวานแล้วเนี่ยเรายังมีแมลงหรือว่าศัตรูพืชมากินมาเกาะใบผักหวานของเราไหมครับ
0: ศัตรูพืชของผมใช้วิธีการตัดตอนมันฮะ
1: ตัดตอน
0: ตัดไฟแต่ต้นลมครับเรารู้อยู่แล้วไงว่าผักหวานป่าศัตรูของมันนะครับถ้าไม่เป็นเพลี้ย
1: ครับ
0: ก็หนอนชัยลำต้นแล้วหักที่เราเห็นพวกหนอนหัวแดงที่ต้นมะม่วงต้นแคต้นลำไยหรือต้นไม้แก
1: ่
0: ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเคลียร์แคออกทั้งหมดผมจะไม่มีแคใหญ่ๆที่แบบแก่ๆอยู่ในแปลงเลยเพราะว่าอะไรเพียแป้งอย่าลืมว่าสวนเรารอบๆเราไม่ได้ทำสวนเหมือนเราเขาทำไร่มันสำปะหลังกันนะครับทำนู่นทำนี่ซึ่งเพียแป้งมันชอบอยู่แล้วนะครับผมถ้าเขาฉีดยาไล่รอบๆ
1: อ
0: ่ะมันจะไปไหนถ้าไม่สวนเราถูกไหมเพราะเรามีแคอยู
1: ่
0: ถูกไหมพอมันลงแคเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บแคมีอย่างเดียวคือตายนอกจากแคจะตายเสร็จปุ๊บมันจะลงผักหวานแล้วด้วยนะครับนี่แหละเราจึงตัดเคลียร์ออกให้หมด
1: พี่แฟงครับผมอยากจะให้พี่แฟงอธิบายระบบน้ำของสวนของเราเนี่ยครับว่าเราใช้ระบบจัดการบริหารระบบน้ำยังไงบ้างฮะ
0: คือระบบน้ำนะครับผมนะมันขึ้นอยู่กับต้นทุนเลยนะครับบางคนต้นทุนน้อยก็อาจจะใช้ท่อ PE ดำๆลากไปแล้วก็ปักปีกวิเซอร์ทุกหลุมทุกหลุมทุกหลุมไปอันนั้นคือประหยัดต้นทุนแต่ข้อเสียของมันคือเวลาเราหยุดให้น้ำมดมันชอบเข้าไปเอาน้ำเอาดินไปทำรังเวลาเราเปิดรอบต่อไปปุ๊บโ
1: อ
0: ้ตันเป็นแถวแล้วต้องมาเดินเคาะเคาะเคาะ
1: อ
0: ันนั้นคือระบบแรกที่ผมใช้ยอมรับว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยคนรถครับเพราะว่ามันไม่สามารถละได้เราไม่เห็นว่าไอ้หลุมนี้ไหลไม่ไหลหลุมนี้ไหลไม่ไหลถูกไห
1: ม
0: นะครับผมนะก็เลยสุดท้ายเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นระบบสปริงเกอร์บิ๊กกันที่ว่าเฮ้ยเปิดเมื่อไรเราเห็นเมื่อนั้นว่าเฮ้ยมึงหมุนเว้ยเฮ้ยน้ำมึงไหลถูกไหมฮะแล้วไม่มีทางตันเลยเพราะรูใหญ่ขนาดโป๊ะใช่ไหมและอย่างนึงคือการให้น้ำนะครับถ้าภาษาบ้านเราคือให้น้ำที่โคนน้ำจะลึกลงไปข้างล่างถูกไหมฮะรากพืชจะเดินลึกคือรากพืชเดินที่ดินอ่อนอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอรากลึกปุ๊บอะยิ่งลึกยิ่งไม่มีอาหารเราก็เลยจะต้องมาใช้ระบบสปริงเกอร์เพื่อที่อะไรกระจายน้ำด้านกว้างถูกไหมฮะน้ำทั่วถึงข้อเสียของมันคือเปลืองน้ำนิดนึงกับตัดหญ้าบ่อยนิดนึงเพราะหญ้ามันจะขึ้นเสมอกันทั้งแปลงปึ๊บถูกไหมฮะ แต่ข้อดีมันมีเยอะกว่าคืออะไรครับน้ำมันจะค่อยๆซึมมันไม่เหมือนกับการที่เราเอาน้ำท่อใหญ่ไปเทใส่โคลนถูกไห
1: ม
0: ไอ้ส่วนที่ซึมมาน้อยส่วนไอ้ที่ไหลหนีเยอะ
1: ครับ
0: เพราะมันซึมไม่ทันแต่พอสปริงเกอร์ปุ๊บค่อยๆพรมพรึบเหมือนฝนมันจะซึมลงช้าๆและซึมลงลึกเมื่อใดที่มันเริ่มแสดงว่าอิ่มน้ำเราพอการรดน้ำของผมคือรดน้ำทุกครั้งที่ดินแห้งนะครับถ้าผมน้ำมาไหลผม2อาทิตย์ผมถึงจะรอบต่อไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ข้อดีข้อที่2ของมันคือมันละลายปุ๋ยคอกให้เราได้หมด
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยหน้าไหนฤดูไหนยังไงก็แล้วแต่มันเหมือนฝนเนี่ยถูกมั้ยฮะมันก็พรมให้เราได้ตลอดกับการที่เราให้ที่โคนต้นแต่ปุ๋ยก็อยู่นี
1: ่ครับมันไม่ชะละปุ๋ย
0: มันไม่ถูกครับมันไม่ได้ให้ความชื้นที่ขี้วัวขี้ปุ๋ยคอกของเราเลย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยคือการที่เราสามารถละลายปุ๋ยได้ตลอดเวลานะครับผมนะส่วนข้อ3นี่คือสำคัญที่ผมจะต้องใช้เป็นสปริงเกอร์แบบนี้คือว่าผมมีการตอนกิ่งผมสามารถตอนกิ่งได้ทั้งปีเพราะอะไรผมตอนกิ่งท่วมหัวผมก็สามารถให้ความชื้นกับกิ่งได
1: ้ครับ
0: เพราะอะไรน้ำลงจากข้างบนชำระชะกิ่งลงตุ้มพอดีตุ้มผมจะสามารถรักษาความชื้นได้ทั้งปี
1: คุณผู้ชมครับนอกจากยอดผักหวานป่าแบบนี้ที่จำหน่ายแล้วนะครับยังมีกิ่งตอนที่สวนของพี่แฟงด้วยนะครับที่จำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีเลยครับ

ครับผมนะฮะอย่างที่บอกก็คือรายได้เสริมของการปลูกผักหวานป่านะครับนอกจากยอดก็คือตัวนี้แหละฮะกิ่งตอนนะครับครบวงจรก็เพราะว่ามีกิ่งตอนนี่แหละฮะนะครับอย่างที่บอกก็คือระบบน้ําทําให้ผมสามารถตอนกิ่งได้ทั้งปีนะครับตอนนี้ก็ร้อนแล้งผมก็ยังสามารถมีกิ่งตอนนะครับผมนะอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับก่อนที่เราจะตัดแล้วเอาไปชํานะครับเป็นการเรียกว่าไงเพิ่มทางรอดนะครับผมนะเรียกว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดให้ก่อนที่เขาจะเอาไปลงดินนะครับก็คือจากกิ่งตอนแบบนี้แหละเราสามารถนะครับผมนะถ้ารากมันเยอะนะครับเราสามารถตัดนะครับแล้วก็ตัดปลายกิ่งนะครับผมแล้วเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับเหมือนแปลงที่ผมทําไว้1ไร่นั่นคือเราปลูกจากกิ่งล้วนๆแบบนี้เลยนะครับผมนะส่วนวันนี้จะพาไปดูที่เราปลูกในกระถางนะครับผมก็เอากิ่งแบบนี้แหละฮะกิ่งแบบนี้ตัดเหมือนกันนะครับแต่แค่เราเอาไปชําในเข่งนะครับผมนะอันนี้จะไปลงเข่งแล้วจะมีการเลือกยอดแตกยอดขึ้นมายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในเข่งของเราของจริงครับ

0: พี่แฟงครับการขยายพันธุ์กิ่งพันธุ์ของผักหวานป่าที่สวนเราเนี่ยครับพี่มันมีกี่วิธีฮะที่สวนเรา
1: ปกติแล้วนะครับการขยายพันธุ์ด้วยกิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นส่งออนไลน์ได้ทั่วประเทศมันจะต้องตัดแบบกิ่งแล้วใส่กล่องส่งได
0: ้
1: นะครับแต่สำหรับคนที่เฮ้ยไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาในการที่จะปลูกอยากเอาไปแล้วมีหน้าที่รดน้ำอย่างเดียวแล้วรอการเจริญโตได้เลยก็ต้องเป็นวิธีที่ผมชำให้ในเข่งแบบนี
0: ้
1: นะครับก็เหมือนกับที่กิ่งตอนที่ทุกคนเอาไปแหละเพราะว่าปกติผมส่งกิ่งไปเนี่ยผมก็จะต้องแนบวิธีการปลูกการอะไรให้ทุกคนไปอยู่แล้วนะครับเขาก็ทำตามได้มันก็ทำเหมือนผมเนี่ยเพราะว่าผมก็อัดคลิปจากการที่ผมทำแบบนี้แหละให้ส่งให้เขาไปมันก็มีผลเท่ากันนะครับเพราะว่าแตกยอดมายอดออกมาเยอะนะเลือกยอดไว้แค่นี้พอเพื่อเซฟอาหารให้เขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดให้เขา
0: ครับ
1: มันทำเหมือนกันหมดนะครับแต่แบบนี้มันจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลจริงๆแต่อยากได้แบบโตเร็วรอดชัวร์ไม่อยากไปเสี่ยงแล้วเอากิ่งไปลงแล้วให้พ่อลงก็แล้วแม่ลงก็แล้วก็ดูแลไม่ได้ไม่ได้ดังใจ
0: ครับ
1: เอาแบบนี้ไปตอบโจทย์นะครับเนี่ยต้องเป็นใหญ่ๆเลี้ยงแล้ว 3-4 เดือนแบบนี้เท่านั้นนะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คือยังไม่รอดนะผมไม่เคยเคลมว่าอย่างนี้รอด นอกจากใบใหญ่ๆกลางใบสังเคราะห์แสงนะครับอายุ

0: นะครับเป็นเทคนิคของสวนเรานะผมเชื่อว่าเป็นสวนต้นแบบหรือต้นแรกๆโอกาสตายสูงมาก
1: ครับ
0: ผวานป่ายิ่งสั้นนะครับผมนะเนี่ยต้นต่ำๆกิ่งเตี้ยๆอย่างเงี้ยนะครับยิ่งสั้นโอกาสรอดยิ่งสูงนะครับผมนะการเอียงเพื่ออะไรนะครับการเอียงเพื่อที่ว่าปีแรกกระโดงจะเกิดขึ้นที่โคนต้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการชำในเข่งเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยบางต้นสมบูรณ์มากมันเกิดขึ้นเลยใน 3-4 เดือนเลยนะครับในแปลงจริงเราก็เหมือนกันแปลงจริงที่เราปลูกกิ่งลงดินเลยนะครับเราจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมต้นนี้มียอด4ยอดแล้วทำไมไอ้ครึ่งล่างเนี่ยมันเกิดต้นมาใหม่ 3-4 ต้นเลยวะนะครับถ้ามันเกิดมาในปีแรกอย่าลืมว่ากิ่งตอนปีแรกทำยอดตามกิ่งขึ้นมาหาโคนเลย
1: พี่แฟงแล้วการตลาดที่สวนเราเป็นยังไงบ้างอะพี่เรา
0: อย่างที่ผมบอกคือผมหลักๆแล้วผมบอกไว้เลยว่าใครที่จะติดตามจะเอาเทคนิคไปใช้นะครับผมนะฟังให้ดีนะเพราะว่าทุกวิธีที่ผมแชร์ลงไปเนี่ยเป็นวิธีที่1คุณประหยัดต้นทุนที่สุดประหยัดเวลาที่สุดนะครับผมนะเก็บยอดได้เยอะปริมาณเยอะที่สุดและได้คุณภาพที่สุดครับเพราะอะไรครับผมเป็นคนลงทุนแน่นอนผมต้องได้กำไรคืนให้เร็วที่สุดอยู่แล้วผมจะล้นย่นระยะเวลาว่าเอ้ยไม่ต้องไปปลูกแบบนู้นแบบนี้วางแผนให้ดีครับถ้าผมจะแนะนำผมจะแนะนำทุกคนให้คุณปลูกพี่เลี้ยงรอเลยสร้างระบบนิเวศรอเลยนะครับนะระหว่างรอคุณก็ระหว่างรอต้นกล้าหรือระหว่างรอกิ่งตอนคุณก็ชำไปก่อนหรือระหว่างคุณจะรอเมล็ดหรอลงเมล็ดหรอคุณเพาะเป็นต้นกล้าก่อนไหมระหว่างที่ต้นกล้าโต4เดือนพี่เลี้ยงคุณโตท่วมหัวได้ล่มหมดระบบนิเวศพร้อมเมื่อไหร่นะครับคุณปลูกผักหวานไปเลยคุณมีหน้าที่รดน้ำอย่างเดียวโอกาสตายแทบจะเป็นศูนย์ผมบอกเลยนะครับนี่คือการย่นระยะเวลาวางแผนล่วงหน้าครับปลูกพี่เลี้ยงรอคุณจะเสียแค่ค่าต้นพันธุ์อย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าร่มใช้ร่มธรรมชาติถูกไหม
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ต้องใช้ครับปีแรกอาศัยรากของต้นไม้ที่เป็นพี่เลี้ยงพวกนี้แหละไนโตรเจนทุกต้นมีหมดนะครับแล้วก็การที่มีพี่เลี้ยงพร้อมนะครับการผัดเปลี่ยนพี่เลี้ยงจากต้นแคเป็นช่วงทำยอดหรือช่วงเจริญเติบโตตัดแคทิ้งโดยไม่มีผลกระทบเพราะมะขามเทศเราก็มีต่อเนื่องทันทีมันจะเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถผัดเปลี่ยนกันได้โดยที่ไม่กระทบกับผักหวานป่า
1: ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีโค้ดดีๆแบบพี่แฟงอย่างเงี้ยครับมีช่องทางในการติดต่อหรือว่าส่วนที่ของเราตั้งอยู่ที่ไหนเชิญพี่แฟงฝากช่องทางหน่อยครับ
0: ครับผมส่วนนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่หมู่9นะครับตำบลพยาวังอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมนะรอยต่อระหว่างพิจิตรนะครับออกหน้าบ้าน 3-4 กิโลเป็นพิจิตรแล้วออกหลังบ้าน3กิโลเป็นจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับจะอยู่เรียกว่าแนวชายแดนนะครับแนวชายแดนเลยนะครับผมแล้วก็ชื่อที่จะสามารถค้นหาได้นะครับผมนะสวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์นะครับผมนะมีทุกแพลตฟอร์มครับ YouTube TikTok Facebook Page นะครับมีหมดนะครับผมแล้วก็ใน Google Map ปักหมุดไว้ที่นี่นะใครกลัวหลงค้นหาชื่อนี้ปักหมุดไว้ที่นี้เลยนะครับผมแล้วก็มาพบกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือจะมาสอบถามหาความรู้มาปรึกษาข้อมูลกันได้ทั้งหมดนะครับผมนะ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แฟงมากๆนะครับที่มาแบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการทำยอดต่างๆนะครับรวมไปถึงขั้นตอนการจำหน่ายด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสวนที่ไหนไปหาความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่แฟงแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทาง

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ไม่ได้

0: ่าลืมออก
1: กันย่างกินข้าวกันก่อนเนาะ
2: เออตาแดงพักนึ่งปลาเผาต้มมาน้อยของมักของคนเฒ่าทั้งนั้นเจ้า
3: โอ้เหมาะกะของมักทั้งนั้นลูกนี
1: ่ผลไม้ก็มีบัดเต้าแล้วก็กล้วยไตเด้ออีปอ
3: ลูกหลานลุงใจเนี่ยเปิ่นตึงดีเต๊ะเต๊ะเอาใจใส่ป่อแม่คนแก่คนเฒ่าดีเนาะ
4: เปิ่นตึงว่าลูกหลานดีเป็นฉีแก่พ่อแก่แม่ถ้าลูกหลานทำตัวแย่เขาเป็นพ่อเป็นแม่ก็เสียจื้อเสียเฉียงนะกะอุ้ยปอ
3: แม่นเนาะแม่นเนาะ

0: อายุวันโนสุขังปะลัง
1: ชาตุ
2: โอ้ยแต่โอ้ยท้ออันถึงวันนี่นะถ้าบ่ได้ออกกำลังกายด้วยกันนี่ถ้าจะลุกมาได้แล้วเนี่ยแม่ปอ
1: คนน่ะนักแกนเออเฮา
2: ล่ะแล้วกันว่าได้หมู่เฮาหม้อแรงนี่จะนัดกันอยู่ก่อน
1: โอ้แต่กะหมู่เฮาบ่ลืมเนอที่เก่าเวลาเดิมออกกำลังกาย
2: อับแอนด้าหุ่นนะเนาะออกกำลังกายเป็นนิดจิตแจ่มใสเนอหมู่เฮาชาววอเนาะ

0: ทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทย
2: ดนตรีไทยก้าวไกล
1: ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTubePRD T-Sound เสียงไทยสู่สากล
3: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุ่งให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
4: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
3: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
4: แสนหนึ่ง
3: ฮะ
4: แสนหนึ่ง
3: แสนเลยกะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักแต้นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
4: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยถ้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะคะเจ้า
3: เออถ้าลูกกึดจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวต่ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าต่างไปคือเปิ้นแล้วเปิ้นจะฮึบผ่านก่อ
4: สอบเอาเจ้า
5: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: นอดช่อง11
1: เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนเน่ค่ะ
0: ก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้โกลเด้นบัตเทิลมาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปอร์โตริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
0: ม
1: ี
0: อะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านหนึ่งบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนหนึ่งขายบ้านเลยนะ คือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอร์รี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
0: คร
1: ับก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันอ่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก
0: ็
1: อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นเอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดๆไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
0: ตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ย เขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้นะมีไทยอยู่ในสายตาแต่น้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริ

0: า Got Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช่
0: ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนล่ะอเมริกาด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
0: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือหามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Park ซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBCNBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Got Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน้องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่เชอรี
0: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
0: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
0: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเนี่ยได้หลักแสนคือ 700,000 กว่า
1: และคนที่โหวตเนี่ย คือต้องบอกก่อนว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
0: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการ America's Got Talent ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นนะเงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกา Got Talent ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนะนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกา Got Talent ในซีซั่นที่21ค่ะ
0: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ต ที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงเนี้ยแค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดเนี่ยของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ คือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี้โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันเนี่ยพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยมานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาอะไรประมาณนี้
0: เนี่ยแล้วที่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะล
1: ิขสิทธิ์ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภักภาคดีวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได้พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ
1: ้
0: าเรามีความพยายามเพียงพอม
1: ัน
0: ก็ซ้อนมาอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างกันสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันนี้มันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะข่าวที่ MVP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนัก น้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
0: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบายนะครับ
0: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพเนียรช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
1: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
0: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
3: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดๆกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับเฉลิมเซานครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
0: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
3: ฝนผ่านครับ
0: ฝนผ่าน
3: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้มันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ
1: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการณ์ได้ไหมคะว่าประมาณสักกี่มิลลิเมตรคะ
3: ฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวเนี้ยแถวสระแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขา

0: ถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยอากาศตอนนี้น่าจะ
1: มีการนำเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยในการ
2: ค่ะค่ะคือฝนเนี่ยมันจะตกยาวไป
1: ของตัวหย่อมเนี่ยของหน้าของตัวหย่อมครับภาคกลางก็จะลดลงไปนะครับของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ27เนี่ยตัวหย่อมเริ่มสลายตัวนะครับกลายเป็นตัวร่องความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งตัวร่องเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือในลำดับถัดไปฝนลดลงชัดเจนครับเพราะเนื่องจากว่าฝนจากร่องเนี่ยความรุนแรงก็จะไม่เท่ากับฝนที่เกิดจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำครับ
0: ครับท่านรองครับฝนจะเป็นแบบนี้อีกนานมากน้อยแค่ไหนครับหรือถึงจะหมดฤดูฝนครับ
1: คงน่าจะประมาณหลังๆช่วงสัปดาห์ที่3ตุลาไปแล้วนะครับเพราะจากว่าตัวหย่อมขยับขึ้นไปอยู่ด้านบนเนี่ย3 4 5เนี่ยก็จะมีฝนอยู่ทางด้านภาคเหนือ
0: ครับ
1: แต่เป็นฝนจากร่องนะฮะฝนจากตกบ่ายเย็นนะครับบางพื้นที่นะครับแต่ก็ต้องรอตัวมวลอากาศเย็นที่กำลังแรงพอและแรงต่อเนื่องนะซึ่งคาดว่าน่าจะปีนี้น่าจะเร็วเพราะเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าตัวมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาตั้งแต่ต้นของสัปดาห์ของเดือนกันยาแล้วคราวที่แล้วก็ไล่ตัวร่องลงมาถึงภาคใต้เลยนะครับรอบนี้ก็ลงมากดจนให้พายุตัวนี้มันไม่ขึ้นทางเวียดนามมันเข้าเราแทนเพราะเนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นนี่มันมีการเติมอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตัวรอบนี้มันขยับตัวออกไปค่อนข้างเร็วเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นไม่มีกำลังแรงมากพอที่จะลงมาต่อเนื่องเพื่อจะยึดพื้นที่ครับมันก็เลยทำให้ตัวร่องขยับขึ้นไปอาจจะต้องรอทางมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกำลังแรงตัวนี้แล้วก็มีความต่อเนื่องมากกว่านี้นั่นก็จะทำให้ตัวร่องขยับลงไปภาคใต้ถาวรนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็จะเป็นอากาศเย็นต่อเนื่องเลยนะครับน่าจะหลังสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมไปแล้วครับ
2: ค่ะอย่างสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนเนี่ยอาจจะไม่ตกหรือว่าตกน้อยลงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น
1: ภาคใต้แทนครับ
2: ภาคใต้แทนใช่ไหมคะ
1: ต้องระมัดระวังในทางโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตุลาพฤศจิกาธันวานะครับถ้าภาคเหนืออากาศหนาวเย็นถ้าภาคเหนือเห็นเลขตัวเดียวเมื่อไหร่นะฮะทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกขนาดใหญ่สงขลาเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนั่นหมายความว่าตัวร่องก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นได้ด้วยถ้ามันมีมวลอากาศเย็นแรงมากพอครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะเห็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการพร่องน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำจากในส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะคะ
1: ครับก็หารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ครับก็พยายามที่จะจัดการน้ำทางกรมชลก็เร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นเห็นว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้เขาเร่งระบายน้ำตรงส่วนภาคกลางนะครับเนื่องจากว่าวันมะรืนนะครับ25-26เนี่ยฝนจะจากตัวหย่อมเนี่ยจะมาเติมน้ำในโซนนี้นะครับซึ่งก็ถ้าสามารถที่จะพร่องน้ำได้ลงไประดับหนึ่งเลยมันก็มีช่องว่างที่จะให้น้ำใหม่นี้เข้ามาทดแทนได้ความผลกระทบหรือความเสียหายพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันก็จะลดผลกระทบลงไปครับ
2: ค่ะอย่างค่ะอย่างเรื่องของการเตือนภัยแล้วค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่หลายคนอาจจะต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดทางกรมอุตุนิยมวิทยามีช่องทางในการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยมีกี่ช่องทางบ้างคะ
1: จริงกรมมีหลายช่องทางช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มของราชการเลยนะครับเพื่อจะไปอ้างอิงในเชิงราชการเนี่ยแล้วก็มีช่องทางที่เป็นเอกสารนะฮะบางท่านบอกโอ้โหอ่านไม่ไหวตัวหนังสือเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีช่องทางที่เป็นอินโฟที่เป็นกลุ่มไลน์กลุ่มที่เป็นไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ไลน์ที่เป็นไลน์อเลิร์ตนะครับแล้วก็มีช่องทางที่เป็นกราฟิกแต่ว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่ามันมีช่องทางนี้อยู่นะฮะแล้วก็ช่องทางที่เป็นสถานีวิทยุเราก็มีเราจัด Facebook ไลฟ์ผ่านสถานีวิทยุเนี่ยต่อเนื่องนะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับชมข้อมูลได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือทางรัฐบาลเนี่ยทำแอปพลิเคชันใหม่เรื่องวันแมปเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันเนี่ยครับตัวนี้ก็มีการบริการข้อมูลระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยานะครับชิสต้าแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องนะมันเป็นแผนที่เดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลจากหลายๆกรมนะครับดูจากตัวแผนที่วันแมปอันเดียวเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวข้อมูลต่างๆด้านน้ำนะครับ
2: มันว่าหนักมากเนี่ยคือเกิน90 มิลลิเมตรนั่นเองค่ะนะคะนอกจากพื้นที่ภาคกลางอย่างในส่วนของ

0: เขื่อนเจ้าพระยานะยังต้องมีการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งภายหลังจากที่ทางเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะรองรับน้ำเหนือหลากและฝนที่ตกเพิ่มค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำบางจุดก็เริ่มได้รับผลกระทบหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำกับทำให้ทางจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งป้องกันจุดเสี่ยงอย่างเมื่อวานนะคะนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะบริเวณจุดก่อสร้างสะพานบางระจันเพื่อที่จะปรับแผนรับมือกับน้ำท่วมด่วนหลังมวลน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามาเร็วกว่าที่กำหนดโดยประสานหลายหน่วยงานเร่งทำแนวบิ๊กแบ็กกั้นน้ำค่ะ
1: การก่อสร้างสะพานก็ดำเนินไปนะครับแต่การตอนแรกเรากำหนดไว้ที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะเริ่มหยุดเพื่อการทำการซ่อมแซมนะครับทำการแนวกั้นน้ำนะครับผมนี่ก็เลยไปนิดนึงแต่ว่าผมปรากฏว่าน้ำนี่ปล่อยเร็วมากนะครับตอนนี้ก็มาปรับตามสถานการณ์นะครับผมก็จะมีการลงดินนะครับแล้วก็มีการทำแนวเป็นบิ๊กแบ็กนะครับแล้วก็มีการห่อด้วยผ้าอะไรนะผ้าจีโอเท็กซ์ไทนะครับเพื่อกันนะครับ
0: นอกจากนี้นะคะลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่2ตำบลฉีน้ำร้ายหลังวัดโฉมศรีซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็มีบ้านเรือนเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้ว1หลังอ่ะในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลประสุกหมู่ที่1ตำบลทับยาวัดสารโคดมและที่บริเวณโรงสีหมู่7ตำบลทับยาอำเภออินบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำพร้อมหาแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมเครื่องจากกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทซึ่งก็นำมาประจำการนะคะที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายสนับสนุนภารกิจเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับระดับน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลมาถึงจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันนี้ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยอีก 20-30 เซนติเมตรส่วนที่บริเวณประตูระบายน้ำปักคลองบางแก้วหมู่10ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองนั้นเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงมีการระบายน้ำออกสู่ด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยพบว่ามีประชาชนออกมาทอดแหตกปลาบริเวณดังกล่าวทำให้ทางตำรวจสภ.เมืองอ่างทองเองต้องแจ้งเตือนให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุและห้ามผู้ตกปลาปีนขอบสะพานและห้ามจอดยานพาหนะกีดขวางช่องทางการจราจร
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่เกิดเจ้าพระยานะคะที่ต้องรองรับน้ำหลากมาจากพื้นที่ตอนบนจากการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และแควน้อยบำรุงแดนค่ะน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์ช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำสะแก่กลางแล้วก็ลำน้ำสาขาทำให้ปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,248 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานค่ะมีการบริหารจัดการน้ำระบายออกคลองชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: และภายหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับล่าสุดนั้นกทมเองมีการสั่งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์พร้อมติดตามปริมาณฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าทางกทมได้สำรวจและก็ติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมแถวบริเวณเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84รามอินทรา5และริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาสำหรับการบริหารจัดการน้ำนั้นผู้ว่ากทมครับก็ระบุว่าต้องแยกออกเป็น2ส่วนก็คือน้ำฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยน้ำฝนในส่วนของน้ำฝนนั้นกทมเองมีการสูบน้ำและก็ระบบระบายน้ำตามปกติขณะที่น้ำเหนือจะต้องควบคุมแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำอุปกรณ์ต่างๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำเหนือนั้นมีปริมาณประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในเกณฑ์

0: ที่สามารถบริหารจัดการได้ซึ่งกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เตรียมประสานกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากมีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและก็เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำริมน้ำเจ้าพระยา96สถานีและก็เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมตลอด88กิโลเมตรรวมถึงจุดที่เป็นฟันหลอก็ต้องมีการดูแลรวมถึงช่องทางเปิดท่าเรือ51จุดอย่างรัดกุมด้วย
1: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีการจัดตั้งวอลลุ่มส่วนกลางค่ะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับเร่งมีการประสานเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคกลางได้เปิดห้องปฏิบัติการวอลลุ่มนะคะติดตามสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยประสานการปฏิบัติกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็วางแผนการสนับสนุนการเผชิญเหตุในการนี้ปภ.ได้กำชับให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตและติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแล้วก็นำมาจัดทำเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะให้เร่งประสานส่งเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์พร้อมให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่ล่วงหน้าโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีค่ะได้ปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยทยอยเข้าพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและอ่างทองรวมทั้งประสานจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
0: พักกันสักครู่ครับจะติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้กันนะครับในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีก็เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมกับเงินลงทุน Data Center กว่า 3.6 หมื่นล้านบาทก่อนเข้าพบปะกับชุมชนชาวไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Google และมีการพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณ Google นะครับที่เชื่อมั่นในศักยภาพของไทยโดยแผนเงินลงทุนมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทในโครงการ Data Center จังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพครับพร้อมกับผลักดันมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อยกระดับทักษะแรงงานของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมทดสอบบทสนทนาภาษาไทยกับระบบ AI Google Gemini รวมถึงโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกูลภริยาและคณะก็เดินทางไปยังวัดพุทธไทยถาวรวนารามเพื่อนมัสการพระครูวิทูลธรรมประกาศเจ้าอาวุธคุกคามก่อน
1: ท่านไม่ต้องห่วงว่า

0: อาณาเขตอาณาจักรของเราไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็ได้ตอบโต้แล้วเราก็ได้ส่งเมสเซจให้เขาได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับเราแบบนี้นะครับวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่จะมาคุยกับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความสงบตามแนวชายแดนฐานของเราก็ค่อนข้างที่จะเผื่อเอาไว้แล้วนะครับตอนที่เราต้องช่วงชิงนิดช่วงชิงดินแดนกันเนี่ยสิ่งที่สงสัยว่าเป็นของเราหรือเปล่าก็ทำให้ปราศจากความสงสัยซะก็บอกเป็นของเรานั่นแหละ
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเพราะยังคงมีการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องหากกัมพูชายังไม่เจรจาไทยก็จะใช้พลังงานในส่วนนี้ต่อไปพร้อมเปิดเผยข่าวดีว่าพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีปริมาณเทียบเท่าอ่าวไทยมั่นใจว่ารองรับการใช้งานของประเทศได้อีก 50-60 ปี
2: และในระหว่างการพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธไทยถาวรวนารามนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยมั่นใจนะคะว่าจะสำเร็จแน่นอนเนื่องจากว่าไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยก็คือเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยไทยมุ่งหาจุดลงตัวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติแต่ต้องไม่กระทบกับศักดิ์ศรียืนยันไทยจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่ายทั้งสหรัฐและจีนโดยที่ไม่เลือกข้าง
0: ไปเซโนเพื่อไปเซฟของตรงนี้แต่ว่าสินค้าอื่นๆขายไม่ได้เลยมันจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วเขาก็เป็นประเทศที่มีความเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหาจุดที่เรารับได้อย่าให้เสียศักดิ์ศรีส่วนใหญ่เป็นเรื่องตอนนี้เหลือเรื่องศักดิ์ศรีแล้วไม่ใช่เรื่องซื้อมาขายไปฮะเรื่องบอกได้ต่อถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รับไปจากซึ่งท่านสุภกิจท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงมันใกล้จบจำนวนแล้วคือถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าสินค้าหลักๆที่มาที่นี่ก็มาจากเมืองไทยเมืองจีนก็เหมือนกันแล้วก็ค้าขายแล้วก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยครับจะไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตัวเองได้นั้นก็ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเราโดยกระทรวงต่างประเทศก็ทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไร
2: ในด้านภารกิจ Thailand Roadshow นายไพบูลย์ นรินทร์ ทลังกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ร่วมคณะเดินทางไปด้วยเปิดเผยนะคะว่าได้รับความสนใจอย่างมากค่ะจากนักลงทุนสหรัฐโดยธนาคารแห่งอเมริกาเปิดเผยนะคะว่ามีผู้บริหารระดับสูงจาก25กองทุนชั้นนำสินทรัพย์เนี่ยรวมกว่า40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้เข้าร่วมรับฟังทิศทางเศรษฐกิจไทยอย่างเช่นเป้าหมายประเทศรายได้สูงในปี2580เรื่องของพลังงานหมุนเวียนแล้วก็การยกตลาดทุนนายไพบูลย์และนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ยังระบุตรงกันนะคะว่าท่ามกลางการแบ่งข้างเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางคือจุดแข็งที่สุดของไทยณขณะนี้ค่ะเม็ดเงินต่างชาติก็เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยแล้วพร้อมเปิดรับธุรกิจเศรษฐกิจใหม่เข้ามาระดมทุนเพิ่มเติมขณะที่นายพิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองและการปฏิรูปเข้าเป็นสมาชิก OECD จะยิ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดี
1: ดูเรื่องของขยะข้ามแดนกันครับผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขยะอันตรายข้ามแดนโดยเตรียมเสนอ6มาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่การนำเข้าหน้าด่านจนถึงโรงงานปลายทางยกระดับเอ็กซเรย์ตั้งศูนย์เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และปรับปรุงอัตราโทษกับผู้กระทำผิดพร้อมจัดตั้งโรงงานกำจัดกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและของเสียอันตรายอย่าง

0: ระบบนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน6มาตรการคือการจัดตั้งกลไกระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายแบบเรียลไทม์โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับระบบตรวจสอบตู้สินค้าและก็เทคโนโลยีเอ็กซเรย์โดยกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับสินค้าและประเทศต้นทางมาตรการกำกับผู้ประกอบการที่มีประวัติการนำเข้ากากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการตรวจสอบติดตามเส้นทางขนส่งจนถึงโรงงานและทำคู่มือตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยขณะเดียวกันนั้นยังเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิดและการกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรวมถึงกำหนดมาตรการด้านผังเมืองและการกำกับดูแลโรงงานกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง
1: เสนอให้มีกลไกในระดับชาตินะครับที่อาจจะมีนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องส่วนที่สองก็เสนอให้มีศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งทางกรมศุลกากรท่านอธิบดีกรุณามาประชุมในวันนี้ก็ยินดีจะเป็นหน่วยประสานงานในเรื่องของศูนย์เฝ้าระวังในข้อที่สองก็คือเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายหลายๆข้อนะครับข้อที่สำคัญอย่างเช่นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำลายพวกกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซึ่งเดิมเนี่ยค่าปรับจะไม่สูงแล้วก็ไม่มีโทษจำคุกเป็นหลักนะครับก็เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อไม่มีโทษจำคุกแล้วก็มีการปรับแล้วก็นอกจากนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือเราได้ดูทั้งตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นทางคือในขณะนี้ต้นทางเราอาจจะไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนนะครับก็ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าการนำเข้าจากต้นทางซึ่งก็จะมีการลดความเสี่ยงซึ่งหลายประเทศก็ใช้มีเรื่องเซอร์เวเยอร์มีหลักเกณฑ์ต่าง
0: นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมขยะอันตรายสารพิษและยาเสพติดกลางแบบครบวงจรโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้กระทำผิดซึ่งคาดว่าทั้งหมดนี้จะสามารถจัดทำรายงานเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในอีก2เดือนข้างหน้า
2: ไปดูความคืบหน้าเรื่องของคดีฟอร์เรสนะคะวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็นัดส่งสำนวนคดีพิเศษคดีซื้อขายฟอร์เรสไม่ได้รับอนุญาตจำนวน34คนค่ะส่งฟ้องอัยการคดีพิเศษโดยมีชื่อของฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็สสภาวุฒิจากพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักของสื่อมวลชนค่ะหลังพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีพิเศษกรณีการซื้อขายฟอร์เรสโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษพิจารณามีผู้ต้องหารวม34คนแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลธรรมดาอีก20ราย24รายนะคะในจำนวนนี้ก็มีนายภวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมถึงนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มดารานักแสดงชื่อดังร่วมอยู่ด้วยสำหรับข้อกล่าวหาในคดีนี้ค่ะมีความร้ายแรงประกอบไปด้วยร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาร่วมกันฟอกเงินโดยเวลา 8:30 นาทีค่ะฟิล์มรัฐภูมิก็เดินทางมาถึงโถงรับรอง DSI ด้วยท่าทีที่ปกตินะคะไม่มีอาการเครียดแต่อย่างใดบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตนเนี่ยมีความมั่นใจไม่กังวลอะไรเลยเนื่องจากส่งพยานหลักฐานทั้งหมดไปก่อนหน้านี้แล้วและพร้อมปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อมาค่ะ9โมงเช้าค่ะสสภาวุฒิก็เดินทางมาถึงด้วยสีหน้าที่มั่นใจนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นยังเป็นฟิล์มรัฐภูมิอยู่นะคะ
3: เงินทุกอย่างมีคำตอบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่ส่งให้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีคือผมไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทำอะไรฟอร์เร็กซ์หรือไปหลอกลวงประชาชนหรือไปเกี่ยวกับเรื่องไปช่อโกงอะไรต่างนะครับฉะนั้นยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมีการส่งให้และมีสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมด
4: มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับผมก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกเรื่องเลยครับ

0: ่ะเดี๋ยวรอรู้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวรอออกกัน
1: ล่าสุดเวลา 9:30 นาทีคณะพนักงานสอบสวนก็ขนย้ายกล่องลังเอกสารสำนวนนะคะจำนวน17ลังรวม102แฟ้มและเอกสารกว่า 40,000 กว่าแผ่นขึ้นรถตู้ของ DSI ค่ะเพื่อนี่จะนำไปส่งมอบให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการเพื่อพิจารณาแล้วก็นัดหมายคำสั่งคดีต่อไป
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จับมือลายประเทศไทยยกระดับการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์นำเคสจริงตีแผ่ผ่าน Line Today เตือนภัยประชาชนหลังพบสถิติยังเสียหายวันละกว่า40ล้านบาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่ากัดด้านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรอง
3: จะได้ส่งต่อข้อมูล Lineประเทศไทยนะครับก็จะได้นำไปอัพขึ้นบนแพลตฟอร์มของ LINE จะมากจะน้อยผมเชื่อว่าจะมีส่วนในการทำให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเขาเรียกอะไรเอ๊ะหรือสะกิดใจนะครับในขณะที่ท่านอาจจะถูกหลอกลวงหรือเมื่อท่านได้รับทราบข่าวสารนะครับท่านอาจจะยังไม่ถูกหลอกลวงแต่เมื่อกลุ่มคนร้ายจะเข้ามาทำการหลอกลวงท่านก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นความรู้
1: ด้านตำรวจสอบสวนกลางก็ออกมาเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างเป็นตำรวจก็จะมีการโทรศัพท์เข้ามาหลอกว่ามีหมายเรียกคดีฟอกเงินแล้วก็ให้มีการแอดไลน์เพื่อสอบปากคำย้ำอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าจะถูกหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี
4: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
5: คุณตำรวจแต่ป้าไม่ได้ทำ
4: งั้นถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมจะสั่งคนให้ไปจับเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
5: ใจเย็นใจเย็นได้ๆเดี๋ยวป้าแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยแป๊บนึงนะจ๊ะ
6: อย่าเพิ่งแอดไลน์ค่ะป้าเพียนขอยืมก่อนเลย
5: ตำรวจเอาแล้วมาจับป้าปะเนี่ย
6: อันนี้ตำรวจจริงค่ะที่ป้าเพียนคุยอยู่นี่คือมิจฉาชีพนะคะที่ปลอมเป็นตำรวจ
1: ก็ทางตำรวจสอบสวนกลางจำลองเหตุการณ์มิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกเหยื่อว่ามีหมายเรียกคดีฟอกเงินให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำข่มขู่ว่าหากไม่ให้ความร่วมมือก็จะถูกดำเนินคดีซึ่งหากพบพฤติกรรมแบบนี้ค่ะอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงเนี่ยจะไม่มีการโทรศัพท์มาแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำและไม่มีการให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่หากตกเป็นผู้เสียหายก็สามารถแจ้งความได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติโอกาสนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาสิริทรัพย์เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือกสพท.ได้แสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสรวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทดแทนครุภัณฑ์เดิมของโรงพยาบาลศิริราชโดยในปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม 103,857,251 บาทผู้มีจิตศรัทธายังสามารถที่จะร่วมบริจาคและก็รับธงที่ระลึกวันมหิดลที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น G และอาคารปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกประชาชนยังสามารถบริจาคผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารได้ด้วยนะครับผ่านทางการสแกน QR code และระบบพร้อมเพย์หรือว่าบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศในชื่อศิริราชมูลนิธิลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับ

ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการนำร่องโครงการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI 3+3นะคะระหว่างไทยจีนค่ะตั้งเป้าหมายขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยในจีน3รายการและการขึ้นทะเบียน GI จีนในไทย3รายการภายในต้นปี2570ค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง2ประเทศทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันนะคะในการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง GI 3+3ไทยจีนเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ระหว่างกันฝ่ายละ3สินค้าสำหรับไทยค่ะได้ส่งคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI 3สินค้าได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มะขามหวานเพชรบูรณ์และส้มโอทับทิมสยามปากพนังขณะที่ไทยรับคำขอขึ้นทะเบียน GI จากจีน3รายการได้แก่เหล้าเหมาไทยกุ้ยโจชาพึ่งหวงตาฉงและเครื่องเคลือบดินเผาสีขาวเต๋อหัวเพื่อนำกลับมาดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนในไทยโดยตั้งเป้าหมายขึ้นทะเบียนสินค้า GI ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี2570เพื่อเปิดตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าชุมชนไทยสู่ตลาดจีนเป็นการดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีของไทยและจีนหารือกันเมื่อเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังเห็นพ้องนะคะร่วมกันยกระดับงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการรวมทั้งจะทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรระหว่างกันซึ่งก็จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบคำขอที่ซ้ำซ้อนและการพัฒนาระบบ IP Finance เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนป้ากะเฮา2 4พี่น้องเจ้าน้องมี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: ก
1: ับ
0: ข้าเจ้าอารัตตาแชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากะเฮา2คนแน่นอนต้องมาพร้อมกับความบันเทิงและก็คลิปม่วนๆของคุณผู้ชมที่ห่วมกันส่งกันเข้ามาแน่นอนว่าสามารถส่งมาได้ที่ไหนก็
0: เพจ NBT ภาคเหนือนะจ๊ะ
1: แล้วเจ้าแล้วติดตามรับชมได้ต่อเนื่องเลยนะจ๊ะทางช่องสเปซของเฮา
0: เจ้าดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: อันติดคัดหน่อยเนาะลิ้นฟันกันหน่อย
0: ลิ้นฟันกันหน่อยขอสมัครอภัย
1: กินข้าวแล้วกำลังย่อยพอดีนะเจ้าใครก็ขอบจอติดตามอยู่ตอนนี้นะเจ้าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้เฮา2คนกันตัวนะเจ้าแล้วมาติดตามคลิปม่วนๆกับรายการของเฮาแน่นอนว่าคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองอู้กำเมืองภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันก็ต่างแต่ละพื้นที่กันไปนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้าน
0: อกจากนั้นแล้วเนาะก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกินนะเจ้าคำว่ากำกินคนเมืองในของกินป่ะนะ
1: แน่น
0: ไม่ว่าจะเป็นพักเป็นไม้เป็นจิ้นมีหมดเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ป้นโคตรหัวกัน
0: คนนี้
1: ป้นก็เลยบอกว่าคลิปนี้นะจะมาบอกเลยเนอะว่าหันปุ๊บเนี่ยบัดท่ามังง้อแหมเด็ดขาดยังเป็นจะอั้นมันเกิดอะไรขึ้นแค่เป็นอะไรในคลิปจะเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตาม
2: ได้นายบ้านหลังนี้กูอยู่ละไปละ
3: มันจะไปไหน
2: ไปละอุ้ยไปโดดงมลงน้ำด้วยนะปล่อยมาต้องมาห้ามบอกกูปล่อยต้องมาดึงไว้ไปเล่นน้ำวะไอ้เด็กมันทำงานที่เด็กคุณให้เด็กคุณไก่ชูไก่ไอ้หมูเนี่ยปล่อยน้อกูบอกให้ปล่อยน้องมึงว่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยปล่อยขายเลยน้องมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงสิงเบียร์ใกล้เดี๋ยวผมกูเดี๋ยวมันหลักมาดึงกูไว้หุ่นเป็นแล้วก็โคมไปกล้องรถเคียงไว้ท้ายเอ้ยขายไปไปเฮียนะเดี๋ยวเท่ากูเลยมึงงอนกูสักหน่อยหุ่นเท่าเอ้ย
0: ป้าบอกงอสักหน่อย
1: ยังเป็นดีน่าหักใจอี้เน
0: า
1: ะพี่ป้อก็นั่งอยู่ตั้งข้าง
0: นั่น
1: พ่อมาบอกฮ้องแบบปากบาดใจซักอย่างว่าสู้ข้างีเพอันนั้นบาดใจอะเน
0: า
1: ะ
0: บาดใจอันบาดใจจ้าข้าไม่ได้จักไว
1: ้ข้าไม่ได้จักไว้สู้แฮนด์ล้นมันจักข้าไว
0: ้
1: เอ็นดูขนาดคุณผู้ชมก็เข้าใส่พิษนะว่ามังงออย่าแต่งมาเป็นถ้ามาง้อจะไป
0: เออ
1: แล้วคุณผู้ชมถ้าเขาเป็นคนงอนนะพอดีๆกันเน
0: าะแ
1: ม่ลักษณะนี้พอกันดีๆเนาะว่าเปิ้ลน่ะมาล้างเขาแต่แต๊กก็คือว่าเป็นแฮนด์รถที่บ้านนะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: ซึ่งเป็นประตูเป็นหัวอย่างก้องไว
0: ้
1: เน
0: า
1: ะไม่มาต้องแบบช็อตฟิลกันจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอสมเออ
1: พ
0: อสมที่นี่เปิ้ลดูแลขนาดบ้านนี่น่ะ
1: บ้านไหนฮะดูแลเรื่องอะไรอย่างดีโอ้ไหนๆไปพอเจ้า
0: ไปพอเจ้า
4: อาเมสวัสดีเจ้าขออนุญาตมาตรวจลูกน้ำยุงลายเนอะ
5: มัมมี
4: ่ฮะ
5: ย้ายหลังม่อนมัมมี
4: ่โอ้ว่าไปไหนย้ายมาด้วยมาด้วยมาด้วยมาได้เนอะมาได้เนอะแม่นี่นะต้องความเหรอนี่เนอะเพราะหรอ
5: ความคร
4: ับ เออความโมความหายนะนี่เนอะ
5: นี่ไหนแหม
4: เดี๋ยวไปไฟทั้งนั้นนะแกมาแม่
5: ตกโต๊ะมันอยู่ห้างมีสะปะนะ
4: อันหมอก
5: เดี๋ยวต้องย้ายแต่เนี่ยบอกความ
4: คุยกับความหายโอ้พักดีพักงามแต่ก็ย้ายพักกับหลาบเนี่ยย้ายเอ้ยแล้วล่ะเจ้าไปเนอะเอาคุณจะนั่งหน่อยย้ายเอาคุณจะนั่งเ
5: ถอะอ๋อสมอแจ้งมาหุ่นว่าอุ่นไว้มันยุงกูนะไอ้ยังกำลังเปลี่ยบ่ห้องนี่เฮ้อโอ้กะหน้าหม้อแกงกูมันไปไหนเนี่ยนั่นโหบาลางอีออสมอเนี่ยก้านี่มาควงของกูนี่อีห่าเฮ้ยมันนี่ห่าเครียดเนื้อแกงมาควงเนี่ยกำนี่จะไปมันซ้ำนี่เนาะโอ้มันยุ
1: เดี๋ยวก่อนอีแม่มันมีเหลือห้านที่มันเอาเปียติดมือไปแล้วไปพอคอยดีๆเนอะเป็นว่ากลัวลูกน้ำยุงลายมาไข่แต่ในหม้อของมันถ้าจะไข่หมอ
0: เ
1: ขาไปคว่ำหม้อต้มน้ำเปิ่น
0: กำลังจะแยกกับข้าว
1: แม่มันได้กินก็อันนี้เป็นอสมบ้านใดนะฮะต้องให้รู้ขนาดคุณผู้ชมจะไปดีเนี่ยกําเนอออันนี้ก็เป็นคลิปความน่าฮาของครอบครัวเปิ้ลเพิ่นถ่ายเล่นกันมาได้จะเอี้ยขอถ่ายกันเข้ามาได้นะเจ้า
0: เจ้าคลิปม่วนๆเนาะยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องเลย
1: แม่นละเจ้าอยากมีคลิปนี้จะปาไปอู้ไปจ๋าเรื่องของสมัยก่อนเนาะคนเฒ่าเนี่ยเปิ้นเล่นของเล่นอะอย่างการเปิ้นบอกว่าเป็นของเล่นที่บ่ต้องไปซื้อตําในกาตําในห้างบ่ต้องเสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะ
0: โอ้ดี
1: เป็นของเล่นที่หาได้ทั่วไปหันอะยังกดยิบจับมาเล่นได้มันเป็นของเล่นอะยังกันคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าบ่เคยฮู้บ่เคยหันอ่ะไหนไปลงไปพอแล้วมีของเล่นอะยังเจ้า
3: แป้นี่คือการชนะนี่คือแป้และตูดเลือดก็ได้
6: อันนี้งงกรรมว่าแป้กับการ
3: ถ้าแป้เขาว่าชนะถ้าการนี่คือว่าแป้วิ่งเป้วอ่ะ
6: วิ่งเป้วว
3: ิ่งเป้ว
6: เล่นอย่างไร
3: มันคือว่าวิ่งเป้วประจายก็ไม่ยิงก็ได้เราเซาไม่ปุ้นเราเซาไปแล้วก็ล่นไล่ฟาดกันเนี่ย
6: เอาอย่างฟาด
3: เอาผ้าเนี่ย

0: เอาผ้าเนี่ยหล่นไหลฝาดถ้าปัจจัยตันกับฝาดไม่ยิงเอีย
1: ถ้าฝาดได้แสดงว่าคนฝาด
0: คือว่าแป้เองคนเมืองเขาว่า
1: คนโดนฝาดนี่การ
0: เออเออหนักอย่างกระจายคนหล่นไว้เขาไปประชู
1: ่
0: เขาบอกว่าเล่นมาเล่นตัวเลือกเอามันที่เสมอกันน่ะ
1: เอออ ืมอุ้ยจังแป้กับว่าการ
0: อ๋ออุ้ยเนี่ยมันลำเล่นเจอกลัวเขาฝาดวะ
1: เออ
0: คนแรกแรกแดงๆหมดท่อนเลย
1: อืม
0: กระ
1: ชากยาว
0: อืมหนักขาไม่ยาวยังเข้าขาสั้นยังเพราะสู้เขาไม่ได
1: ้แล้วอุ้ยเล่นอะไรอย่างเก่งสมัยก่อนอะตอนเป็นละออนตอนเป็นละออนนี่เล่นอย่างเก่งที่สุด
0: อันนี่น่ะ
1: เออ
0: มีหมากเก็บเมง
1: ถ้าเอาอย่างเป็นหมาก
0: แม่ตรงหู
1: แม่ตรงหู
0: ย่ามองวายอะย่าตรงหูเขาว่าแล้วคนไทยว่าย่ามองวาย
1: เ
0: ตี้ยมีออกจากของหัวน่ะโอ้ไปเด็ดแล้วแต่ของหัวหักมา
1: เออ
0: มาเสียเอาหูดใบขวางเอาก้านมันอะเล่นแล้วแบบขว้างไปเลยเนี่ยมันไปเลิกไปเตยยังแต่ก่อนก่อนอะเตี้ยจังซอของยังว่าน่ะนายจะป้อนนายย่าเมืองวายเป็นที่ชวนเล่าเถื่อน
1: อ๋อนายป้อนนาย
0: เออละ
1: ย่าเมืองวาย
0: เป็นที่ชวนเล่าเถื่อน
1: เป็นที่ซ่อนเล่าเถื่อน
0: มันคุมกว่านี
1: ้
0: หมึกไปละประหารแล้วเอาเขาชุบไปตึงประหารน่ะเพราะว่าเขา
1: โอ้ยตรงหู
0: และตุ้ดเลือดก็ได้ตุ้ดเลือดสมมติว่ามีดถุงมืออีน่ะน้ำย้อยเลือดย้อยชึกชึกอีน่ะ
1: ตุ้ดเลือด
0: เอายอดมันน่ะมาต่ำต่ำต่ำเขาโม้เลือดยุด
1: อ๋อห้ามเลือด
0: ห้ามเลือด
1: อุ้ยตุ้ดเลือด
0: เว้ยว่าตุ้ดเลือดห้ามเลือด
1: โอ้เก่าขนาด
0: อืมโอ้ยังหูมาตุ้ดเลือดเนี่ยเนี่ยแบบเป็นว่าเอามาห้ามเลือดเพื่อมันย้อยมันก็ตึงแดดีได้หรอ
1: กะ
0: โมมันก็ตึงตุ้ดได้หร
1: อ
0: มันก็ยุดแต่ประเดี๋ยวเขาว่า
1: อ๋อไอใบทิงเจอ
0: เออใบทิงเจอเนี่ยก็ได้หรอ
1: ตุ้ดเลือด
0: ตุ้ดเลือดอย่างเงี้ยตรงหูน่ะมันก็ตึงเปลือกมันเลือดยัดได้หร
1: อ
0: มันก็ดีประมาณหร
1: อเออประเดี๋ยวนี้ผมกะทำไมก่อนเปลือกเนาะ
0: ก่อนนี้นักกำของหัวของห้าวไปเลยมาเดินมาหัวในแต่ของหัวจะมีหมีผู้เป็นแห้งอันใดบ้าน
2: ก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนแต่คุณผู้ชมเจ
3: ้า
2: บอกได้เลยว่ามันมีซับแห่งหลายกรรมที่ข้าเจ้าฟังแล้วยังเอ๊ะเคยได้ยินบ่เคยได้ยินกำเตื้อคุณผู้ชม
3: ตุ
2: ๊ดเลือด
3: แม่น
2: ยัดเลือดเนี่ยบ่เคยได้ยินกำเตื้อคุณผู้ชมและแห่งยังมีพักมีไม้ที่ปลูกไว้อ่ะยังเอาไปสอนหัวได้เลยนะ
3: แม่นเจ้าเพราะทำไมเป็นเพลงกำเมืองพุ่นนะ
2: แม่นเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการละเล่นของคนตะกอนเนาะที่พวกเราว่าแบบต้องเส้นท่าตางก็คือเพิ่นไปเด็ดใบอย่างก็ใบอาหารนำมาเล่นมาเก็บได้ตัวคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็มีแห่งหลากหลายการละเล่นที่แบบต้องได้เส้นท่าตางคุณผู้ชมใครพูดลองคอมเมนต์มาเนอะว่ามีอย่างแห่งพ้องนอกจากมาเก็บนะเจ้า
3: เจ้าหลายอย่างเลยนอกที่แม่เพิ่นไม่ได้ว่าแต่กี้นะโอ้ได้ฟังเหมือนได้ฟังวิถีชีวิตของคนสมัยตะก่อนเนี่ยถ้าแถวบ้านมีอย่างมีหญ้ามีพักมีอย่างเพื่อจะเอามาฮันนะ
2: มาเล่น
3: มาเล่นกันนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาเอามายุดเลือดก็ได้มาห้ามเลือดก็ได้ตั
2: วเลือด
3: ตุ๊ดเลือด
2: สุดยอดแล้วแต
3: ่แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอโซกำเมือง
2: เออมาได้ยินเมินละ
3: โซสนใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เจ้าไปพอกันเจ้า
4: ฮัลโหลยายอยากฟังเพลงที่แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังอ่ะยายสองฟังกรรมเอาเลยอ่ะ
5: แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังลูกคอกลูกยางแม่กะยางเลี้ยงไว้ลูกเจ็บลูกเป็นหนาวเย็นไม่ค่อยแม่ก็เลี้ยงได้ไปเล่าเรียนศึกษาหวังไปเรียนกับโรงเรียนเก่งๆแม่เอาเงินไปเล่นบ่ได้หยังปีกมานะเจ้าแม่นะไปกินเหล้าเมายาเข้าบาเข้าบ่อนบ่อนเนาะ
4: เออ
2: โอ้ยเก่งขนาดเจ้าเป็นแฮมเป็นแฮมคนหนึ่งที่เวลาลูกรีเควสก็ว่าขอฮื้อซองฮื้อฟังเนี่ยบ่เคยบ่ฮ้องได้เลยสักครั้ง
3: เจ้า
2: ฮื้อฮื้อเป็นหัวข้ออย่างไปเกาะฮ้องได้หมดคุณผู้ชมอย่างกำสอนใจแม่กับลูกเหมือนขี้หมูกับผู้ดังเออมันก็เปรียบได้ขนาดเลยคุณผู้ชม

0: ี่ยสั่งซอเปิ้ลก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาซอเปิ้ลเป็นคนที่หัวไวเนาะต้องมีประสบการณ์นักตัวคุณผู้ชมถึงจะซอจะอีได้แสดงว่าอีแม่ต้องเป็นจ้างซอมาก่อนแน่นอนเลยเน
1: าะเยี่ยมขนาดเลย
0: แต่เดี๋ยวไว้หาซอมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแหมนะเจ้า
1: เจ้าเดี๋ยวเอายาวหน่อยนึง
0: เอายาวหน่อยนึงเนาะจะได้ฟังกันช่ำช่ำเนาะจำใจกันไปเลยใครที่มักซออ่ะรอติดตามกันไว้นะเจ้าก็ว่ามีคลิปซอม่วนๆก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันแล้วออนก็ฮ้องได้นะนะคะแม่จังเนาะเป็นการสื่อความภูมิปัญญาเจ้าบ้านไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
1: แม่จ้าหรือว่าจะเป็นภาษีกำเมืองแล้วออนก็ส่งกันเข้ามาได้เนอะเจ้าไม่ว่าจะเป็นตังไลน์เนาะ
0: ได้เหมือนกัน
1: ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นตัง
0: เพจเฟซบุ๊ก
1: เพจเฟซบุ๊กก็ได้เหมือนกันเอ็นบีทีภาคเหนือนะเจ้า
0: เจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะยันกิจกรรมช่วงหน้าเขาจะมาติดตามของกินล้ำๆของคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงหน้าอ่ะพักกันก่อน

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: าสู่ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เจ้าในช่วงที่กินข้าวอิ่มๆตาไม่ม่อยมาติดตามรายการของเฮาแต่ว่าข้าวแรงยังต้องซ่อกินกันอยู่เนอะมาพอเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเมนูที่บอกว่าใครมีอาหารเหลือประเภทจะนี่อยู่ในตู้เย็นสามารถแปลงข้าวเงี้ยวได
0: ้ค่ะ
1: ถ้ายังเป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามาฮู้นะว่าของมูนี่เนี่ยเอามาแปลงเป็นข้าวเงี้ยวได้คุณผู้ชมมันดูง่ายขนาดเลยแต่ว่าก็ง่ายเวลาเฮาพอไงแต่เวลาเฮาแปลงก็แฮมเรื่องนึง
0: อ่ะ
1: มันจะแปลงข้าวเงี้ยวได้น่ากินมากใดไปพอกันเลยเจ้า
2: ทุกท่านเคยก็แบบตื่นมาแล้วแบบบ่ค่อยอยากกินบ่ค่อยอยากออกไปซ้อมนะครับแต่ว่าผมมีผมใจเหมือนจะใครบุบเอาละกันนะครับเนาะอ่ะเลือดก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเฮาก็จะทําการกันเลือดกับจะใครก่อนนะครับถ้าบ่อันแล้วมันจะคาวนะสุเนอกันไปเลยนะครับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหลังจากนั้นเอาข้าวที่มันเหลือๆในตู้นั่นแหละเอามาใส่นะครับใส่เสร็จปุ๊บใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงแห่หน่อยนะครับซีอิ๊วขาวแห่หน่อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นผงนัวแห่นิดหน่อยก็พอแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นหมูซับเหลือๆในตู้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เข้าไปนะครับถ้าบ่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยข้าวที่เฮาไปแปลงข้าวกันจีนข้าวเงี้ยวเนี่ยมันจะด่างนะครับมันจะแข็งนะสุเนออ่ะหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเฮาก็ไปเอาตองในตู้เย็นมานะครับตองในตู้เย็นนี่คือพอสีผมรักแม่มาวันนั้นยังเหลืออันอยู่นะเฮาก็เอามาเผานะครับเพราะว่ามันมีแดดเผาไปเถอะนะครับเนอะเรียบร้อยก็มาห่อนะครับห่อนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเนาะผมมีปัญญาที่อำเภอสูงหลังจากนั้นเอาก็ห่อแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับนี่ห่อๆๆแล้วก็เอาใส่ห่อนใส่หม้อนึ่งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไปนึ่งนะครับนึ่งไปเลยประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นออกมาเราก็จะได้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนของเราออกมาแบบนี้เลยนะครับเมนูเนี่ยมันเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็สามารถเซาะหาครัวสําในตู้น่ะมันเนี่ยกินได้ตัวนะครับผมเนาะเครื่องแอมมันก็บ่มีหยังนักนะครับมีแค่เนี่ยบะแตงนะครับแล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เหียกินกู้กับนี่กระเทียมเจียวกับพริกทอดตะกี้โอ้โหโคตรเด็ดผมบอกเลยนะครับเนาะอ่ะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับเมนูนี้ลำกินกับน้ำเงี้ยวก่อนลำนะครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบน้อยไข่กึดเนี่ย

0: บอกหมูจีนหยางลองเนี่ยเมนูนี้พอนะครับข้าวเงี้ยวหรือข้าวกั้นจีนที่ไหนบ่ได้เสิร์ฟกู้กับหอมหัวใหญ่กับพริกทอดกับกระเทียมเจียวนี่นะตีเก้ไว้ก่อนเลยสูมาของ
1: คุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูหนึ่งเนาะที่ตอบโจทย์คนหิวข้าวอยากกินปุ๊บอิ่มปั๊บแต่นี่จดสองห่อ
2: สองห่อเต้าอัน
1: โอ้มันอร่อยนะมันเป็นเมนูที่กินแล้วยังบ่ได้อะต้องกินต่อเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าก่าหอมเจียวก็โอ้ยสุดยอดละมันหอมมันนวลกลิ่นกับพริกแห้งแหมโอ้ยสมอ
2: สมอแล้วเจ้า
1: ไปซ้อแหมกับ
2: ซ้อ
1: ไปซ้อกินแหม
2: พอเปื้อนเนี่ยก็เป็นดีง่ายเนาะเออแบบเปื้อนกลิ่นเปื้อนมือเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นปีนี้สิอย่างพ่อง
1: ใจ
2: เวลาใจเวลานะเจ้าถือว่าเป็นแหมนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแหมนึ่งเมนูเหมือนกันอาหารการกินนี่ละคนบอกว่าเป็นเมนูที่เปลืองข้าวนึ่งเจ้า
1: อย่าอั้นมันลำกะ
2: แน่นอนกะ
1: ไหนไปพอเปลืองจะได้
2: เจ้า
3: แกงยกบ้านเฮาต้องก๊อกไก่เมืองใส่กินจะได้กับบะก่ายครับจะสังเกตจะได้ว่าแก้วในมียกอ่อนก็พอบะยากแล้วครับเพื่อพอแก้วสิมันปงหยอดเอามาใหม่ที่อีนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนี่ปงหม้อขนาดวิธีป้อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะก่อยๆลอกก่อยๆพาเนี่ยจะได้ก็ได้ให้ได้แก่นตังไรมันมาครับนี่ครับแก้วหนึ่งก็ได้ต่ออีนะได้มาแล้วก็มาตัดมาซอยก่อนก็ให้ใจมีดแล้วเอากาบตังหนอกมันออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นตอนๆที่นะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีไงยืดออกมาจะอีนะครับก็คือใจนิ้วดึงยืดมันออกมาให้หมดครับบ้านมันจะหวานคอเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามีดสับๆไม่ต้องหย่อยล่ำนะครับย้ำแกงแล้วมันถึงอ่อนหย่อยล่ำจะแล้วหมดครับนี่ไงจะอีกวนเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็หาไม้มาม้วนๆเว้นเอาไงแต่มันในน้ำไงมันตึงหวานตึงปันไม้ขึ้นมาครับจะอีหั่นเสร็จแล้วก็มาก๊กไก่เมืองก๊กดุกให้เป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็มาตำเครื่องใส่เกลือขมิ้นตะไคร้พริกแห้งตำให้เรียกแล้วก็หอมเตรียมหอมแดงตำต่อแหมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิเต้าอี้ก็ได้แล้วครับเครื่องแกงยวกที่นี่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปครับเคี่ยวต้องมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเคี่ยวต่อแหมสักน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่เมืองลงไปครับคือก้นต้องมันแห้งแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกับน้ำมาดายลงไปคือใส่ต้องมันท่วมเลยครับเอาละไปสักจำลำเต้าไก่แม่ซุกก็คือใส่ยวกลงไปเลยครับสักกำหนึ่งก็ใส่ผงนัวน้ำปลาห้าใบมะกิ่วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปบัดนี้ใส่หลายเนื้อบ้านน้ำจะแห้งหมดนะปิดท้ายกับผักปอมก้นหน่อยหนึ่งตะอีกระเซ็ตแล้วแกงยวกบ้านเฮาครับมาเนื้อแกงยวกห้อนเลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาก้อนแกงยวกนี่จะอยากกันในงานบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ยากกำเป็นหม้อใหญ่บุญนะแต่บัดนี้อยากกินก็อยากกินเลยแกงกำหนึ่งพอบรรพูปุ่นก็เป็นเมนูหนึ่งที่กินจะได้กับบะก่ายครับกินแล้วเปลืองข้าวนึ่งขนาดและยวกนี่ก็มีประโยชน์แต่หนามีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องขับถ่ายคุมน้ำหนักได้ตัวมีแคลอรี่ต่ำช่วยคุมความดันโลหิตแล้วก็ล้างสารพิษครับประโยชน์หนักขนาดครับจะได้กับร้องอยากกินพอนะสวัสดีครับ
1: โภชนาการเลิศเลยคุณผู้ชมเนาะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
2: เอง
1: และแหมกัมก็คือเปลือกข้าวนึ่ง
2: เปลือกแป้งข้าวนึ่งมดแน่
1: น้ำเข้มข้นเป็นข้าเจ้าแบบเอาข้าวนึ่งจีละสดเลย
2: สดเลย
1: เจ้าบอกกระช่วงแบบอากาศจะอย่าสลุ่มสลิ่มแต่เนี่ยเนาะเปลืองแต่เลยคุณผู้ชมบ้านไหนเนี่ยอย่างที่แตกต่างจากนี้ก็ส่งคลิปเข้ามาว่าพ่อเล่าว่าฝีมือคนเมืองเฮามีแกงอย่างที่ครีเอทแล้วก็ล้ำกว่าฮั่นแถมเอามาส่งกันได้เนอะ
2: เจ้าแน่นอนว่าบ่ธรรมดาแน่นอนนะเจ้าหลากหลายเมนูเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าไข่ที่เตลตาเตลตางไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นบ่ออกจะกินอะไรอย่างดีแต่ข้าอยากอาหารเมืองแนะนำร้านนี้เจ้าเพราะว่าคลิปนี้เพิ่นมาแนะนำกันขนาดเลยเจ้าเป็นร้านที่จังหวัดลำปางร้านไส้อั่วแม่จันดีอีว่าเพิ่นจะมีเมนูของเมืองอะไรอย่างง่ายๆให้กินกันไปติดตามเจ้า
4: เนี่ยของกินเมี้ยงเมี้ยงบะจ่างกึดของกินเมี้ยงเมี้ยงบะออกมาร้านนี้ครับ
5: ไส้อั่วแม่จันดีจังหวัดลำปาง
4: ขับรถมาตั้งเส้นเสรีก่อนถึงวัดสนดอกขึ้นขัดใจเลี้ยวซ้ายข้างวัดเลยครับ
5: องมาเกือบสุดซอยร้านอยู่ซ้ายมือครับผม
4: ตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มใครกึดบอกว่าจะกินอันหยังก็มายื้อยองพอได
5: ้ถามว่าล้ำก่อจากที่ผมหันแล้วคนเต็มร้านคนเข้าออกตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆเลย
4: เอามาเริ่มอดน้ำพริกตะแดงก่อนไปย่างแหลก
5: น้ำพริกตะแดงกับข้าวเหนียวห่อน
4: ๆเหมาะอย่างปลาล
5: ำ
4: ปลาเหล
5: ือ
4: ซ
5: ้
4: ำม
5: ี
4: จอผ
5: เนี่ยครับ
4: หีบน้ำจอผักกาดล่องคอตัวไปแหม
5: เฮ้ยล้ำ
4: จนพยักบึ้งโต๊ะกับเขาขึ้นไปเกิดกัด

0: เจ้าคนบอกว่าไม้กลาบนี่เป็นเอกลักษณ์ลาบป่า
1: ขนาดนั้นเลยค่ะ
0: บ้านเปิ้นก็อาจจะตอดแห่พ้องกา
1: ไม่พอความภาคภูมิใจของคนจังหวัดน่านกันเลยเจ้า
2: ได้ร้องไปอยู่ตัวอี้ได้ก่อ
3: น่านนี่คือบอกเลยว่าลาบป่าลาบป่านี่คือพอต้องมาทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าใกล้มาแคว้นพ้องยังเพราะผมว่าบ่ใจความคิดส่วนตัวผมนะเพราะผมเกิดใหญ่มากับลาบป่าอยู่แล้วไงบอกอุ้ยยังเปิ้นก็เนี่ยกินถึงยังไม่ยะที่อื่นก็บ่สิมีน่ะไม่เป็นออกมาเป็นห้างอย่างเงี้ยตีนไก่อะที่ผมใจอยู่ทั้งวันเนี่ยครับ
2: ตีนบันใจกลนจนเหนียวเนาะ
3: เพราะว่าบ้านอื่นเปิดกับบ่ยากกันก็ผม
2: บ่เคยหัน
3: เนี่ยครับผมเพราะว่าผมใหญ่มากผมก็มาเจออะไรน่ะครับป้าอะไรน่ะมันมาถึงเน็บไว้หิ้มฝาบ้านน่ะเนี่ย
2: ถ้าเด่นๆของเมืองหนานคือหลาบป๋าต
3: ี
2: เอาไม้แง่งมากลนเนาะไข่ไข่โห่ก็ไปพอในช่อง
1: อ๋อคุณผู้ชมไม้กลาบก็เป็นแฮมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อของลาบอ่ะน่ากินขึ้นตัวนะ
0: เจ้า
1: แล้วที่สำคัญลาบป่าของจังหวัดน่านพิเศษมาเหมือนที่อื่นอีก
0: แน่เพราะว่าเป็นใส่บะแควนบะแควนที่จังหวัดน่านเนี่ยมีนัก
1: เจ้า
0: ถือว่าเป็นอย่างก็สมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะเจ้าที่ใส่อาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นลาบหมูก็กระไซนะใส่บะแควนตั้งแต่
1: เจ้าบอกเคยกินตั้งจังหวัดน่านกําเตื่อได้กินลาบป่าที่เชียงใหม่อ่ะต้องลองไปชิมกําเตื่อในชีวิตนะคุณผู้ชมเจ
0: ้า
1: อ่ะคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงของคนเมืองแต้กอ
4: คนเมืองแต้กอ
1: ขอเสนอคำว่า
0: ทะเลเจ้า
1: ทะเลที่แปลว่า
0: ลื่นล้มหกล้ม
1: แม่นเจ้าคำว่าทะเลไปกับเมืองกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าใจก
0: ันนี่ต้องระวัง
1: หน้านี่ที่ต้องระวังรถหมื่นรถหมื่น
0: ไปทางใดไปทางใดเป็นที่ใครขู่นะ
1: แม่นระวังดีๆนะครับรถขับรางนะคุณผู้ชมเช็คสภาพอากาศเช็คถนนหนทางกันตัวนะเจ้าแล้วแหมกำคำว่าหมื่น
0: หมื่น
1: หมื่นก็แปลว่าลื่นเหมือนกัน
0: ลื่นเหมือนกัน
1: หันกำมันมีหลายกำนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ร่วมกันส่งกันเข้ามาได้กำเมืองยากรวมไปถึงคลิปกำเมืองแล้วก็คลิปม่วนๆของความเป็นคนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์กันนะเจ้า
0: เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้า
0: ขอบคุณมากๆเด
1: ้อวันนี้เวลาเสี่ยงแหละคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่ายังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปจะอีนะเจ้าสำหรับวันนี้นะ
5: แต่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
6: เมืองแพร่
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่าน้ำตกที่นี่มีขนาดใหญ่และถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สำคัญอากาศเย็นมากๆเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะวันนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกว่าทำไมที่นี่

บทบาทของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเราเหมือนเป็นสะพานเชื่อมค่ะระหว่างธรรมชาติที่สวยงามค่ะกับการท่องเที่ยวค่ะโดยที่ทางอุทยานก็จะเป็นในส่วนของข้อระเบียบแล้วก็พื้นที่ใช่ไหมคะแต่ในส่วนของสำนักงานก็จะเป็นการยกระดับกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวิ่งเทรลหรือปั่นจักรยานค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ภูมิประเภทที่สวยงามของที่นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการยกระดับศักยภาพของชุมชนค่ะนอกจากเรามีการอบรมชุมชนท่องเที่ยวแล้วแล้วก็ยังมีการอบรมมัคคุเทศก์น้อยด้วยซึ่งในส่วนนี้ค่ะเด็กในชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะก็เสน่ห์และหัวใจของน้ำตกคลองลานเลยนะคะก็ถ้าพูดง่ายๆเลยในมุมก็คือเป็นความยิ่งใหญ่ที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะคือเราจะเห็นว่าเมื่อเดินเข้าไปเลยในน้ำตกค่ะจะน้ำตกอุทยานเนี่ยจะสามารถสะกดสายตาคนได้หมดเลยเนาะน้ำตกที่อุทยานแห่งชาติคลองลานนะคะมีความสวยงามแล้วก็ได้ละอองฝนละอองน้ำจากน้ำตกแน่นอนแล้วก็อีกอย่างคือในรอบๆในพื้นที่ของอุทยานนะคะจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้สัมผัสกับกลุ่มคนต่างๆด้วยค่ะในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนะคะเราก็จะมีการนำเอาอัตลักษณ์ค่ะของดีของเด่นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์นะคะเรามีมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะก็คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีอาหารมีวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เด่นตรงนี้เราจะนำมาต่อยอดแล้วก็ยกระดับค่ะเพื่อให้เป็นแรงเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กลับมากินกลับมาชอบกลับมาชิมกลับมานอนค้างที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเหมือนเสื้อที่ใส่วันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อจากชุมชนท่องเที่ยวหนองปริงค่ะเป็นการนำผงศิลาแรงค่ะมาทำเป็นผ้ามัดย้อมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวค่ะทุกคนกำลังมองหาสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจชาร์จพลังหรือว่าฮีลใจนะคะอยากให้ลองมาเลยที่อุทยานแห่งชาติคลองลานค่ะน้ำตกที่นี่นะคะคือใครมาจะต้องติดใจแน่นอนค่ะก็จังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ

อุทยานแห่งชาติคลองลานตั้งอยู่ที่หมู่18ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับมีเนื้อที่ทั้งหมด 185,000 ไร่นะครับหรือว่า300ตารางกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองลานพัฒนาตำบลคลองน้ำไหลตำบลโป่งน้ำร้อนแล้วก็ตำบลสักงามนะครับได้ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับประกอบด้วยป่าเต็งรังนะครับป่าบุญญพันธ์และก็ป่าดงดิบเฉะแล้งนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากนะครับเช่นหมูป่าเก้งกวางเสือดำเสือดาวช้างป่าและก็เสือโคร่งครับเสน่ห์ที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติคลองลานก็คือน้ำตกคลองลานนะครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่และก็สวยงามนะครับเป็นที่มาของน้ำตกคลองลานก็คือเทือกเขาคุณลานเทือกเขา

เขาสวนมากแล้วก็ทะเลเขาคลองขุงนะครับไหลมารวมกันเป็นน้ําตกที่ไหลมาจากหน้าผาสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างของน้ําตกจะมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่นะครับในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝนก็สามารถลงไปเล่นน้ําได้นะครับอย่างเช่นในฤดูฝนนะครับก็จะมีน้ําจํานวนมากนะครับน้ําตกไหลลงมากระแทกกับก้อนหินนะครับเกิดเป็นละอองน้ําฟุ้งขึ้นไปในอากาศเมื่อดวงอาทิตย์กระส่องมากระทบเนี่ยจะเกิดจากเป็นรุ้งนะครับส่วนในฤดูหนาวเนี่ยนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นในบริเวณพื้นป่าแห่งนี้นะครับส่วนในฤดูร้อนนักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนเล่นน้ํานะครับคลายร้อนได้ในบริเวณน้ําตกนะครับมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเราก็มีสถานที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับและเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการจราจรในพื้นที่อุทยานเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยนักท่องเที่ยวมาจำนวนเยอะเราก็มีเจ้าที่คอยดูแลเรื่องตรงนี้ไม่ให้มีการจราจรติดขัดในพื้นที่อุทยานครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับถ้าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานนะครับเช่นการไม่เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในอุทยานการไม่เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอุทยานแล้วก็การไม่เอาขยะที่ใช้แล้วครั้งเดียวอย่างเช่นถุงพลาสติกเนี่ยเข้ามาในอุทยานนะครับเมื่ออยู่ในอุทยานก็ห้ามส่งเสียงดังนะครับ

0: แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่รณชัยลิ้มภักดีสวัสดิ์หรือพี่แจ็คนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็ค
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยากให้พี่แจ็คช่วยแนะนําจุดท่องเที่ยวให้หนูหน่อยค่ะ
1: ถ้าเป็นจุดท่องเที่ยวบริเวณน้ําตกคลองลานเนี่ยเราจะมี3จุดหลักๆเลยนะครับก็คือจุดแรกก็คือตั้งแต่เดินลงมาจากลานจอดรถเนี่ยก็จะเดินตามบอร์ดวอล์คเข้าไปม
0: ัน
1: จะมีเส้นทางที่เดินไปถึงหน้าน้ำตกได้เลยนะครับระยะทางประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าเด็กๆมันจะมีทางเดินสะดวกสบายนะครับก็จะเดินเลียบขวาไปนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเลี้ยวซ้ายอ
0: ัน
1: นี้ก็จะไม่มีเส้นทางเดินที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะต้องเดินเหยียบก้อนหินเหยียบอะไรเข้าไปอันนี้ก็จะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนิดนึงนะครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดที่สามเลยก็คือส่วนรับประทานอาหารเพราะว่าในน้ำตกเราจะไม่อนุญาตให้นำอาหารและก็เครื่องดื่มหรือขวดพลาสติกเข้าไปในบริเวณหน้าน้ำตกก็จะมีโซนรับประทานอาหารอยู่ตามริมทางนะครับตามริมลำธารข้างซ้ายของลานจอดรถนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเหมาะสำหรับครอบครัวที่จะมาปิกนิกนะครับหร
0: ือ
1: จะทานอะไรเสร็จแล้วอยากเข้าไปชมน้ำตกก็เดินเข้าไปได้นะครับประมาณนี
0: ้ค่ะเด
1: ี๋
0: ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูกันว่ามีจุดไหนตามที่พี่แจ็คบอกเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ
1: ครับตามมาเลยครับผม
0: ค่ะพี่แจ็คส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขามาค่ะเขาจะมาเป็นครอบครัวไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อน
1: ก็จะมีทั้งสองแบบนะครับจริงๆมีทั้งแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนแล้วก็มาเที่ยวคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: บางเดี๋ยวนี้กระแสการเที่ยวคนเดียวก็ค่อนข้าง
0: เยอะนะ
1: ครับเหม
0: ือ
1: นเราดูในโซเชียลมีเดียต่างๆเขาจะมีการไปเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างนี้ครับส่วนครอบครัวจะเหมาะกับเที่ยวน้ำตกก็จะเหมาะเกี่ยวกับครอบครัวเช่นกันเหมือนกับว่าพาลูกหลานหรือผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่มานั่งรับประทานอาหารแล้วก็ชมน้ำตกพักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยว
0: ่
1: าช่วงหน้าร้อนก็จะอยู่ใกล้น้ำตกมันก็อากาศจะเย็นนะคร
0: ับ แล้วอย่างนี้ช่วงน้ำตกของเราอะค่ะอุทยานของเราได้มีการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นไหมคะ
1: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีฮ
0: ะ
1: โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเราเพิ่มไปเกือบ 500,000 คนนะครับในปี2568แล้วก็ปีนี้ปีงบประมาณ2569เนี่ยก็เพิ่มขึ้นน่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกนะครับ
0: แล้วอย่างนี้เรามีมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะ

0: ถ้าเกิดว่านักเที่ยวมาเยอะๆเราจะมีแหล่งเที่ยวเพิ่ม
1: ก
0: ็คือในอุทยานแห่งชาติคลองลานเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่3แหล่งนะครับที่นี่เลยก็คือน้ําตกคลองลานนะครับอีกแหล่งนึงก็คือน้ําตกคลองน้ําไหลนะครับแล้วก็อีกแหล่งนึงก็คือคลองสวนหมากนะครับซึ่งสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆเพื่อลดความอึดอัดของน้ําตกคลองลานได้นะครับก็คือในวันเดียวเนี่ยเราสามารถไปได้3ที่เลยนะครับซื้อบัตรครั้งเดียวก็คือซื้อที่คลองลานหรือที่คลองน้ําไหลหรือคลองสวนหมากซื้อที่ใดที่หนึ่งแล้วเราไปได้3ที่เลยโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนแพ็กเกจเลยนะคะ
0: แต่ว่าต้องในวันนั้นวันเดียว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราได้มีอย่างถ้าเรื่องของมาตรการผ่านไปแล้วเรามีในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไหมคะ
0: อ๋อถ้าเรื่องนี้ก็เราให้ความสำคัญก็คือจะมีเจ้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ขับรถมาจนถึงหน้าด่านเลยนะครับเราก็จะมีรปภ.ตรงหน้าด่านนะครับข้างในก็จะมีรปภ.ตรงสำนักงานนะครับมาถึงลานจอดด้านในก็จะมีรปภ.อยู่2จุดก็คือตรงป้อมพยาบาลตรงนั้นก็จะสามารถช่วยเหลือและประถมพยาบาลนักท่องเที่ยวได
1: ้
0: อีกจุดก็คือตรงป้อมขอนไม้เลยนะครับรวมถึงเจ้าที่ตรงป้อมขอนไม้ก็จะเข้ามาเช็คข้างในเรื่อยๆครับเผื่อมีนักท่องเที่ยวรับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยไปด้วยนะคะคือท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของอุบัติเหตุเลยแต่สุดท้ายก็ยังต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าการที่ไม่เจ็บป่วยเนี่ยดีที่สุดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วเราจะมีจุดไหนนะคะที่เป็นจุดอันซีน
0: เลยก็ว่าได้ฮะคือมาชมจระเข้ยักษ์กินน้ำครับ
1: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชม
0: นี่ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับซึ่งตั้งแต่ตอนก่อตั้งอุทยานใหม่ๆเลยนะครับก็คือ เป็นศาลเพื่อสร้างในความให้ยึดเหนี่ยวจิตใจของเจ้าที่แล้วก็เป็นที่สักการะของนักท่องเที่ยวด้วยครับเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ด้วยครับเหม
1: ือ
0: นกับว่าช่วยปกปักรักษาคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้เรามีความอุ่นใจเวลามาเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์พักแรมก็จะเหมือนกับว่าขอพรหรือว่าคุ้มครองรักษาความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ครับ
1: เคยมีคนมาขอแล้วได้เลขเด็ดไปไหมคะ
0: เลขเด็ดก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้นตะเคียนฝั่งนู้น
1: ครับ
0: แต่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ก็จะมีนี่ก็คืออาจจะมาแก้บนหรือว่าเป็นความสมหวังที่ได้พรนั้นก็เอาพวกน้ำแดงหรือว่าผลไม้มาสักการะหรือแก้บนนั่นเองมีเคสใหญ่เคยถวายหัวหมูเก้าหัวอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ว่าอาจจะได้โชคใหญ่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะไปดูต้นตะเคียนที่พี่แจ็คบอกใช่ไหมคะ
0: ครับต้นตะเคียนก็จะต้องเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับแต่ถ้าฝั่งนี้เราจะเข้าไปสู่ตรงจุดไฮไลท์น้ำตก
1: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูไฮไลท์ของน้ำตกกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหน

0: ค่ะพี่แจ็คแล้วตรงนี้นะคะก็คือจุดที่เป็นจุดอันซีนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาแล้วต้องไม่พลาดครับจุดนี้เลยจะเห็นน้ำตกชัดเจนแล้วก็ถ่ายรูปคู่น้ำตกได้
0: แล้วอย่างนี้คือเวลาที่น้ำตกเขาตกลงมาค่ะช่วงไหนที่เป็นช่วงที่สวยที่สุดคะ
1: ช่วงสวยที่สุดก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงต้นธันวาคมนะครับช่วงนั้นจะสวยมากเป็นช่วงพีคพีคสุดของน้ำตกทองลายครับ
0: แล้วอย่างนี้ค่ะเรามีเวลาเปิดปิดของอุทยานไหมคะ
1: เปิดให้เข้าตอน8โมงเช้าแล้วก็ปิดการท่องเที่ยวเวลา 16.30 แต่ว่าน้ำตกอ่ะเข้าได้จนถึง 18:00 นนะครับ
0: ค่ะถ้าสมมุติว่าเอ้ยเผลอเข้าเกินเวลาหรือออกแบบว่าช้ากว่าเวลาจะเจออะไรไหมคะ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าในตัวน้ำตกเนี่ยในบริเวณน้ำตกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาหากินของสัตว์ป่านะครับ

0: หลัง 6:00 นเราจึงไม่ให้น้องเจ้าเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่านั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เรามีข้อกำหนดหรือว่ากฎอะไรที่ต้องให้นักท่องเที่ยวพึงปฏิบัติไหมคะ
0: สิ่งแรกๆเลยก็คือห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับมันจะเป็นการรบกวนทั้งสัตว์ป่าและก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวด้วยกันนั่นเองแล้วก็หลักๆก็คืองดการนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม 100% เราไม่ให้เอาเข้าเลยนะฮะแล้วก็พวกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอันนี้ก็ไม่ให้เอาเข้าเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะเป็นมลภาวะมลพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าด้วยและอีกอย่างก็คือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ห้ามโดยเด็ดขาดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวสายดื่มนะครับก็รบกวนว่าห้ามนำเครื่องดื่มพวกนี้เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เคยมาหรือว่ายังไม่เคยมาบ้างไหมคะ
0: สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาแนะนำเลยครับควรจะมาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าน้ำตกคลองลานเนี่ยสวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ยังต้องมาเยือนนะครับแล้วก็ช่วงที่แนะนำเลยก็คือ เดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงต้นเดือนธันวาช่วงนี้น้ำตกจะสวยที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเราเที่ยวได้ทั้งปีนะครับแม้จะมาช่วงฤดูแล้งเราก็ได้ความรู้สึกของพื้นป่าที่เป็นอีกแบบนึงก็คือช่วงฤดูแล้งจะเป็นพวกป่าที่มันจะเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นสีแบบสีส้มสีแดงเป็นเหมือนเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวกิ่งงวงช้างอันนี้จะมองเห็นน้ำตกมุมสูงใช้ระยะเวลาเดินขึ้นไปประมาณ1 ชั่วโมงนะครับเป็นจุดที่คนชอบขึ้นไปชมตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้มันจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกในจุดเดียวเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงอุทยานแห่งชาติที่เป็นธรรมชาตินะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะที่ต้องมาเก็บเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีตรงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเรามีบ้านหรือว่าห้องพักไหมคะ
0: มีครับในอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยเราจะมีบริการที่พักอยู่2 แบบก็คือกางเต็นท์แล้วก็บ้านพักนะครับในรูปแบบแรกก็คือการกางเต็นท์เราจะมาเช่าที่อุทยานก็ได้นะครับหรือมีเต็นท์มาเองเราก็สามารถที่จะมาเสียแค่ค่าบริการถ้ามีเต็นท์เองเสียแค่คนละ30 บาทต่อคืนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่มีเต็นท์ก็สามารถเช่าอุทยานได้โดยอุทยานมีทั้งเต็นท์แล้วก็เครื่องนอนให้นะครับโดยราคาเช่าเต็นท์นี่จะอยู่ที่225 บาทต่อคืนนะครับส่วนชุดห้องนอนก็จะมีทั้งหมอนผ้าห่มนี้จะเป็นถุงนอนนะครับแล้วก็แผ่นรองนอนชุดละ60 บาทเองนะครับในส่วนของบ้านพักเราจะมี2 แบบก็คือบ้านที่เป็นห้องแอร์และก็ห้องที่เป็นพัดลมนะครับโดยห้องแอร์เราจะพักได้3 ท่านนะครับมีเตียง3 เตียงแล้วก็พักได้คืนหนึ่ง1,500 บาทนะครับส่วนห้องพัดลมคืนหนึ่งจะพักได้2 คนราคา600 บาทแต่ถ้ามาในช่วงวันจันทร์ถึงพฤหัสเราจะลดอีก30%คือจันทร์ถึงพฤหัสจะเป็นวันธรรมดาที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจะลดอีก 30% นะครับ
1: ค่ะมีช่องทางการติดต่อเพจหรืออะไรไหมคะ
0: ถ้าจะจองบ้านพักเรามีระบบจองก็คือเข้าไปที่เว็บของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เลยหรือจะทักมาในอินบ็อกซ์ของเพจอุทยานแห่งชาติก็ได้นะครับหรือมีเจ้าที่จองให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เพจของอุทยานแห่งชาติก็เซิร์ชง่ายครับว่าอุทยานแห่งชาติของลานได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อผ่านเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

่ไหลจากพื้นป่าสู่ม่านน้ำขนาดใหญ่สูงกว่า100เมตรที่นี่คือน้ำตกคลองลานความงดงามกลางธรรมชาติของจังหวัดกำแพงเพชรไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนเล่นน้ำหรือสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดน้ำตกคลองลานคืออีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้หยุดพักจากความวุ่นวายแล้วปล่อยใจไปกับเสน่ห์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงวันนี้แต่และทีมงานรายการเมือง

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจ
2: ปีไทยก้าวไกล
1: ติดตามรายการที่3สัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD T-Sound เสียงไทยสู่สากล
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
4: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
5: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
4: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
5: ่โหแม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
5: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้รายการพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่หมู่ที่4บ้านตรอกแคตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพื้นที่แห่งนี้ครับหากเราย้อนกลับไปในอดีตครับหลาย10ปีก่อนพื้นแผ่นดินอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้คือพื้นที่ลุ่มน้ำที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยซ้ำซากความแห้งแล้งสลับกับน้ำหลากพืชผลทางการเกษตรเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่านำมาซึ่งความยากจนและสิ้นหวังในชีวิตของชาวบ้านแต่น้ำตาแห่งความทุกข์ยากเหล่านั้นได้เปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อแห่งความภาคภูมิใจเมื่อพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระองค์มิได้เพียงทอดพระเนตรความเดือดร้อนแต่ทรงหยิบยื่นวิชาชีพอันทรงคุณค่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพลิกฟื้นหัตถกรรมพื้นถิ่นให้กลายเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแคแหล่งกำเนิดผ้าทอยกเมืองนครอันประณี

งดงามทรงเปลี่ยนมือที่เคยมืด8ด้านให้กลายเป็นมือที่สร้างงานสร้างรายได้และสร้างเกียรติยศแห่งชีวิตเนื้อหารายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้จากรายการครับ

ความเป็นมาที่บ้านปลอกเกตรงนี้นะคะเมื่อก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จนะคะที่นี่จะมีความลำบากมากค่ะจะทำนาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทำได้ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ที่ก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ทำงานอยู่ในหมู่ที่4เนี่ยค่ะแล้วได้ไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านเสด็จเดินตำมังนะคะวันนั้นแม่บ้านทางหมู่ที่4ไปกับผู้ใหญ่บ้านนะคะก็พระองค์ท่านก็เดินไปสอบถามว่ามาจากไหนกลุ่มแม่บ้านก็บอกว่ามาจากสอกแกพระองค์ท่านถามว่าที่นู่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มแม่บ้านก็บอกว่าที่นี่บ้านตระแคลำบากมากช่วงนี้น้ำท่วมนาข้าวซึ่งเป็นรวงข้าวแล้วก็คือจะบ้านเสียหายไปหมดเลยพระองค์ท่านก็เลยถามว่าที่ไหนพระองค์ท่านก็จดไว้แต่พอกลุ่มแม่บ้านกลับมาพระองค์ท่านก็ได้รับสั่งผ่านทางหน่วยงานราชการว่าจะเสด็จที่นี่ทำง่ายทุกคนมีความปรับปลื้มใจที่ได้ไปรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะตอนนั้นก็พื้นที่หมู่ที่4ตรงนี้นะคะในโรงเรียนโขนาดประชาสรรค์นะคะก็มีทั้งนายอำเภอทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะได้มาจัดเตรียมสถานที่นะคะแล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่า27ตุลาปีพ.ศ.2537นะคะพระองค์ท่านจะเสด็จที่หมู่ที่4ตำบลโขนหาดนะคะชาวบ้านก็ดีใจกันมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านนะคะก็ได้ร่วมกันมาต้อนรับพระองค์ท่านตอนนั้นในชั้นก็คนหนึ่งที่เป็นราษฎรที่กำลังลำบากก็มารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยตอนนั้นมีลูกเล็กอยู่ประมาณ3เดือนนะคะได้อุ้มลูกมารับเสด็จพระองค์ท่านแล้วก็จากนั้นนะคะพระองค์ท่านถามว่าที่นี่อยากทำงานอะไรหลายคนก็บอกว่าอยากจะทอผ้านะคะทอผ้าแล้วก็ทำไร่นาสวนผสมเพราะว่าถ้าทำนาอย่างเดียวเนี่ยคงจะไปไม่ได้แล้วเพราะชาวบ้านเสร็จจากทำนาต้องไปหางานทำที่อื่นกันหมดเลยค่ะพอชาวบ้านแล้วก็กลุ่มแม่บ้านตอนนั้นก็คือบอกว่าอยากจะทอผ้าเหมือนกับที่เดินตำมังนะคะพระองค์ท่านก็จงตรงรับสั่งให้ทหารลงมาทำศูนย์ศิลปาชีพนะคะบ้านตระแคซึ่งเราตั้งอยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะแล้วเขาให้ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับแม่บ้านหมู่บ้านละ2คนนะคะครั้งแรกก็18คนที่มาเรียนที่ศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็ให้ครูในโครงการของสมเด็จนะคะแล้วก็มีพี่บุญทาซึ่งท่านพี่ก็เคยมีพื้นฐานการทอผ้าอยู่บ้างเนี่ยมาช่วยกันดูแลนะคะตอนแรกก็มันมีแค่8หมู่บ้านนะคะ18คนนะคะมารวมกันที่ศูนย์ศิลปาชีพถามว่าอันนี้ยากไหมคนที่ไม่เคยทำก็ยากแต่โดยความที่อยากจะทำนะคะแต่พระองค์ท่านก็จะทำตั้งโรงเรือนแล้วก็ให้ขี่ตอผ้าให้อุปกรณ์ให้เส้นได้มาทั้งหมดเลยนะคะทำให้รุ่นแรกเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปนะคะส่วนในชั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่สองเพราะช่วงนั้นรุ่นแรกเนี่ยลูกยังเล็กนะคะพอรุ่นที่สองก็ในชั้นก็ได้เข้าไปในโครงการศิลปาชีพนะคะแล้วก็ตอนนั้นรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็รับมาเพราะว่าคนเนี่ยจะว่างงานกันมากนะคะก็สมาชิกในศูนย์สอชีพสอเกนเนี่ยเป็นร้อยกว่าคนนะคะทำให้พระองค์ท่านส่งได้มาปีหนึ่งสองครั้ง

ลังเนี่ยลังละ100ลังแบบนี้ก็คนหนึ่งก็รับคนละลังแล้วก็ต่อเสร็จก็จะว่างงานคือไม่พอที่จะทอทั้งปีนะคะพอสมาชิกเห็นว่าการทอผ้าของสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยคือเป็นงานที่ทำแล้วได้ตังค์แล้วก็ได้เงินมาดูแลครอบครัวแล้วเวลาปีนึงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระองค์จะเสด็จครั้งหนึ่งที่เดินตะมังนะคะพวกเราก็ได้ไปสร้างโรงเรือนขึ้นมาเล็กๆนักโดยตัวเลยจอดแล้วก็บอกว่าแล้วค่ะแล้วพระองค์ท่านก็หยิบแล้วก็จ่ายตังค์ให้โดยที่ไม่ถามว่าราคาเท่าไหร่ที่ดิฉันต้องทำงานนี้มาตลอดพระองค์ท่านบอกว่าเธอต้องดูแลอันนี้โถนะเธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องสานงานนี้โถนะเวลาฉันกลับมาบ้านเวลามีอุปสรรคปัญหาพอนึกถึงพระองค์ท่านตรงนี้ก็คือต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากและสิ่งหนึ่งในวันนั้นก็คือดิฉันก็ได้ออกข่าวราชสำนักในครั้งแรกทำให้หลายคนได้มองข่าวตอนที่ไปขายหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเปิดนานแล้วมีคนมาซื้อผ้าหมดเลยไม่ถึงอันยังไม่จบผ้าหมดแล้วทำให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็ฉันก็กลับมาที่หมู่บ้านหลายคนก็มาร่วมเพิ่มเติมในเรื่องของการต่อผ้าจำหน่ายทำให้อันนี้เราจะเกื้อกูลกันเลยก็คือจากที่ว่าเมื่อก่อนเราจะเข้าไปโครงการของสมเด็จก่อนแล้วมาต่อยอดแต่หลังๆเด็กรุ่นน้องเนี่ยที่เขาขาดอานเนี่ยเขามาฝึกที่นี่ก่อนเพราะกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาจากการต่อยอดแล้วก็มาฝึกอบรมจากนี่เพราะว่าเป็นทอผ้าเป็นคนก็ไปสมัครไอ้สินประชีพด้วยก็คือที่นี่จะแบบไม่มีความโชคดีก็คือไม่ได้แค่กลุ่มเดียวก็คือเราทำตั้งสินประชีพแล้วก็ต่อขายว่างจากสินประชีพต่อผ้าขายว่างจากต่อผ้าขายเราก็สินประชีพต่อได้ทั้งหมดเลยยิ่งโถมาเนี่ยพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสทำวิจัยผ้ายกมังนครแล้วก็ได้พี่อดงอ่ะได้เอาผ้ายกมังนครในกลุ่มเนี่ยไปให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตได้ชมว่าที่นี่เราต่อยอดวิจัยอันผ้ายกที่หายไปขึ้นมาลายแรกก็คือลายแมงมุมกันแย่งแล้วก็หลังจากนั้นท่านผู้หญิงก็คงจะเห็นว่าที่นี่สามารถต่อผ้ายกได้พอไปดูประวัติศาสตร์แล้วเมืองนครของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความริเริ่มในการทอผ้ายกมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเป็นจุดกำเนิดของผ้ายกทำให้แรงบันดาลใจที่มองเห็นว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าส่งในวังแหล่งที่ผลิตผ้าเป็นเครื่องบรรณาการให้ต่างประเทศซึ่งเราได้ทำงานวิจัยมาทำให้พวกเรามีแรงบันดาลใจที่ว่าผ้าที่มันหายไปแล้วเหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์แค่ผืนเดียว2ผืนเนี่ยเราจะต้องทำขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นสิ่งหนึ่งก็คือจะได้สืบสานให้เด็กรุ่นหลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนทำให้วันนี้ในหมู่ที่4ของเราเนี่ยมีสมาชิกทอผ้ากันหลายกลุ่มมากตั้งแต่ปอสอกเกเติบโตขึ้นมีน้องเพียกหรือพี่อดงก็ไปเปิดเป็นขนกศิลป์มีกลุ่มเดินมวงซึ่งก็ทออยู่แล้วก็ต่อยอดจากศิลปาชีพคือในหมู่บ้านเนี่ยจะทอผ้าเกือบทุกครัวเรือนก็สอนลูกสอนหลานด้วยแล้วก็ต่อมาก็พระองค์ท่านยังรับงานของกระจูดด้วยก็ในหมู่บ้านเราจะมีคนสานกระจูดก็รับงานกระจูดก็คือเท่ากับในหมู่บ้านของพี่อ่ะเป็นหมู่บ้านที่เราได้อานิสงส์อานของพระองค์ท่านทำให้ครัวเรือนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีขึ้นมีงานทำอยู่ในหมู่บ้านแล้วเป็นงานทำที่เป็นรายได้แบบยั่งยืนเพราะว่าจะขายได้ตลอดแล้วก็โดยความโชคดีที่ฉันน่ะต่อยอดอ่านพระองค์ท่านตอนนั้นไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่ว่าทำด้วยความตั้งใจทำด้วยใจที่อยากจะทำที่ทำแล้วมี

0: ความสุขเราก็ได้มีโอกาสตอนที่กำนันจรูญเกษียณเสียชีวิตดิฉันก็ลงเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยที่จากงานเราทำให้เห็นอยู่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีโอกาสได้รางวัลแหนบทองคำมาแล้วเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นหมู่บ้านแผ่นดินตำแผ่นดินตรงแล้วเพราะในหมู่บ้านของเราเนี่ยเดินตามรอยพ่อตามรอยแม่ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมาให้งานไว้ที่นี่เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยว่าหมู่บ้านของเราอยู่ดีกินดีได้เพราะอ่านตั้งพ่อและอ่านแม่นะคะเราก็วันนี้บ้านโรเกของเราก็ส่วนหนึ่งเราจะปลูกหญ้าแฝกด้วยปลูกหญ้าแฝกเป็นป้องกันดินพังด้วยในเรื่องของไร่นาสวนผสมด้วยแล้วก็เราใช้หญ้าแฝกของพ่อเนี่ยมาปั้นเป็นเกลียวแล้วก็มาผสมกับผ้าซึ่งของแม่เป็นผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกของพ่อผ้าทอของแม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราทำเพื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านอยู่ในใจเราตลอดทั้งสองพระองค์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านของเราเพราะพระองค์ท่านได้ง่ายไว้กับหมู่บ้านของเราเยอะมากค่ะจากที่ดิฉันได้ทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะไปออกงานกับเป็นครูจ้างของสสป.นะคะเป็นศิลปินโอตบนะคะเป็นหมู่บ้านที่เด่นแล้วก็มีการประกวดแต่ละครั้งหมู่บ้านเราก็จะได้รางวัลก็เรามีความภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สืบสานอันนี้ไว้หมู่บ้านเราคงไปไกลไม่ได้ถึงขนาดนี้เพราะปีนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่หนึ่งแล้วก็ได้เป็นหมู่บ้านอัตกรรมด้วยนะคะคือรางวัลเนี่ยมันมาจากการที่เราได้สืบสานานภูมิญานี้ทำมีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้สืบสานานี้ไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ชาวบ้านเนี่ยได้อยู่ดีกินดีด้วยนะคะมีงานทำแล้วก็มีรายได้อยู่ในหมู่บ้านส่งลูกหลานให้เรียนกับงานของการทอผ้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขในการอยู่ในชุมชนของเราค่ะเราจะต่อยอดให้น้องๆ นะคะไม่ว่านักเรียนจะมาดูงานนะคะดูงานเราก็จะให้ความรู้หมดแล้วก็เราจะให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเขาจะนอกเวลาเรียนมานะคะเราจะไปรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ให้เด็กแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเด็กที่เคยถูกงานตอนโควิดเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะก็มาก็รุ่นพี่จะสอนให้รุ่นน้องตอนนี้ก็มีเด็กรุ่นน้องเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆมาเพิ่มแล้วก็ไปก้าวในโครงการของสมเด็จด้วยมีรุ่นเนี่ยน้องวิไลช่วยคล้ายที่เขาเป็นอิสลามเนี่ยเขาตกงานตอนโควิดทำหมู่บ้านอื่นเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำถ้ากลับมาบ้านก็ต้องอยู่บ้านแต่หมู่บ้านโรเกบกลับมาบ้านมาฝึกทอผ้าพอเสร็จโควิดทุกคนก็ไม่ออกไปแล้วก็คือทำงานในหมู่บ้านสามารถโตได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังเสริมให้กลุ่มค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ในส่วนของตัวเตนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าเนี่ย อยากฝากถึงพระองค์ท่านว่าวันนี้เราลูกหลานที่อยู่ในหมู่ที่4เนี่ยที่ได้ทอผ้าในโครงการของสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านแล้วก็หลังจากที่ได้ความรู้มาแล้วลูกหลานในหมู่ที่4ของเราเนี่ยได้เอาไปต่อยอดจนสามารถเอามาเลี้ยงครอบครัวนะคะดูแลชุมชนได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเสด็จมาวันนั้นนะคะพวกเราก็คงไม่มีวันนี้หมู่บ้านโรเกก็คงไม่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานหัตถกรรมจากที่พระองค์ท่านเสด็จมาวันนั้นนะคะลูกๆของพระองค์ท่านวันนี้ ได้ทำงานสืบสานให้พระองค์ท่านนะคะไม่ว่าพระองค์ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะพวกเราก็จะทำงานตรงนี้ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้แล้วก็จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดให้กับลูกหลานได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้หยิบไปเป็นงานแล้วก็เป็นสมบัติเป็นมรดกถูกโทษของภูมิปัญญาของนครโดยเฉพาะคนนครถ้าพระองค์ท่านไม่เสด็จมาวันนั้นเราก็คงไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยคนนครเนี่ยได้มีความรู้ในการโตผ้ามายาวนานการที่เราได้งานนี้มาทำให้พวกเราอ่ะมีความอยู่ดีกินดีกันทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลก่อนหน้าทุกคนน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

ลอดระยะเวลาของรายการในวันนี้ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำพระทัยของพระองค์ท่านได้ชุบชีวิตพลิกฟื้นให้ประสบนิกรณชุมชนบ้านตรอกแคแห่งนี้ได้มีอาชีพมีอยู่มีกินและร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นอย่างมากเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

เกร็ดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพพระเมรุมาตรทรงเสด็จกลับสู่เขาพระสุเมนการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างความโศกเศร้าให้กับคนไทยทั้งประเทศประสบนิกรทั่วไทยได้พร้อมใจเดินทางน้อมสักการะพระบรมศพและถวายความอาลัยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันอย่างต่อเนื่องโดยงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดตั้งพระบรมศพอย่างน้อย100วันและในระหว่างนี้กรมศิลปากรได้ร่างแบบพระเมรุมาตรสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้ทำร่างแบบไว้ 3-4 แบบจากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

ระเกียรติโดยในสมัยอยุธยามีธรรมเนียมว่าหลังเสด็จบรมศพสมเด็จพระสุริโยไทยได้สถาปนาเป็นพระเจดีย์วิสวรรค์เป็นต้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพุทธศักราช2149ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการพูนดินหน้าพระวิหารแกลบเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับถวายพระเพลิงจึงอาจถือเป็นสถานที่ถาวรแห่งแรกสำหรับงานพระบรมศพตามราชประเพณีโดยไม่ต้องสร้างวัดหรือวิหารหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเหมือนแต่ก่อนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1-4 ได้ยึดหลักในการสร้างแบบพระเมรุมาตรตามตำราโบราณราชประเพณีครั้งกรุงเก่าทุกประการส่วนพระเมรุมาตรในสมัยรัชกาลที่ 5-8 เป็นพระเมรุชั้นเดียวโดยถอดเอาพระเมรุใหญ่ที่เป็นพระเมรุทรงปรางที่คลุมอยู่ภายนอกออกไปขณะที่สมัยปัจจุบันการก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงยึดหลักการตามแนวพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่5ไม่เพียงเท่านั้นยังได้มีการเพิ่มแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากโบราณราชประเพณีให้คุ้มค่าสูงสุดอีกด้วยการก่อสร้างจึงคำนึงถึงการใช้วัสดุอย่างประหยัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อได้อีกด้วยสำหรับองค์ประกอบของพระเมรุมาตรประกอบด้วยพระเมรุมาตรเป็นกุฏาคารหรือเรือนยอดคือมีหลังคาต่อกันเป็นยอดแหลมและเหตุที่เรียกว่าเมรุมาตรเพราะใช้สีทองประดับพระเมรุมาตรเป็นประธานภายในตั้งพระจิกทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกมลตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทานแล้วและใช้เป็นที่เก็บสัมภาระขันน้ำศาลพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมในการดำเนินงานคือเพณีมีความงดงามสมพระเกียรติยศนอกจากนี้การออกแบบจะแฝงความหมายที่สิริหลวงเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่แม่ของแผ่นดิน

0: ระบรมราชชนนีทุกดวงน้อมบูชา
1: และแต่ละครัวเรือนกันต่อไปครับข้อมูลจากกระทรวงอว.เป็นได้พัฒนาโมเดลแก้จนโดยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วกว่า458โมเดลครับมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านการสร้างรายได้นะครับอยู่ที่ 179,370 คนไปบ่ปอมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมพร้อมกับการขยายผลกว่า 3,000 เทคโนโลยีจากการผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กว่า70ปีทั่วประเทศด้วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการพักดาครับเกิดมีอุทกภัยเกินตียังเหมือนมีบ้านเหล็กถี่เตื่อครับ

ถูกต้องวันหน้าวันตาเกิดมีภัยอย่าง5ปันล้านล้านบาทตรงเนี้ยก็จะร้องตามความเสียหายของเปิ่นตวยเหมือนกันนะครับไปดูสถิติการสูบบุหรี่พอตัวเลขแล้วน่าเป็นห่วงแต้ๆเลยนะครับเป็นข้อมูลจากนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณาไมหรือว่าหมอวีหมอวีเป็นสวครับก็ว่าสมาชิกวุฒิสภาเปิ่นได้โพสต์ในสื่อส่วนตัวของเปิ่นนี้นะครับว่าเป็นสถิติตีปะแล้วน่าตกใจขนาดเพราะละออนอายุแค่13ถึง15ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้า 17.6% ครับบางโรงเรียนปะถึง 33% ด้วยการแปลว่าละออน4คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว1คนครับนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปก็คือต้องจ่วยกันแต่ตึงผู้ปกครองเองตึงสถานศึกษาเองนี่นะครับว่าจะต้องกวดสอบด้วยเหมือนกันคือส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็พยายามปิดกั้นการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์พยายามซูมเข้าไปกวดสอบร้านก้าตีขายของอยู่บริเวณโรงเรียนตีเบอร์ฮื้อละออนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายก่อนหน้านี้ครับมันก็จะมีแบบช่องทางออนไลน์ในการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างจะนักเหมือนกันก็พยายามแบบสั่งปิดไปหมดนะครับในแต่แอคเข้าตีขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็นำเสนอว่ามันเป็นกลิ่นจะได้รสชาติจะได้กันพองอันนี้เหมือนกันคงจะต้องตรวจสอบกันให้ดีอยู่โทษสูงเหมือนกันเน้อก็ต้องถนนของเฮาเนี่ยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตัวเหมือนกันข้อมูลล่าสุดครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใจประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2569ครับเพื่อเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะครับโดยขั้นต่อไปก็จะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนนะครับเข้ามาประเมินในเดือนนี้ตัวนะครับว่ามีความเหมาะสมดอยอินทนนท์ครับพื้นที่อยู่ติ่มแสนเลยครับครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอพื้นที่ตึงมดตัวกันครับจากนี้ต่อไปก็ต้องมาดูแห่งกรรมหนึ่งนะครับว่าคณะ4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ตีหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของด้านทําไมก็อยากจะฮือดอยอินทนนท์ตีเฮาได้แอลกันเป็นประจำนะครับได้เป็นมรดกอาเซียนตัวเหมือนกันครับปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับเฮามาห่วมกันครับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งจะจัดระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับโดยจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับการเป็นเจ้าภาพเตอร์นี่ประเทศไทยเฮาได้อันยังกันพ่องแน่นอนครับอย่างไรคือได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความหู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะต่างหลากหลายแขนงครับเขาได้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวครับด้วยการชูจุดแข็งติดโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อกลายเป็นมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆมาแอวบ้านเฮาได้เฮาได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับโดยการจะนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการไว้อาหารการกินวิถีชีวิตทั่วโลกให้ฮู้จักเฮาได้โอกาสแสดงเม็ดเงินมหาศาลนะครับซึ่งการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสการกล้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคตต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้มากับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF เตือนนี่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีผู้บริหารระดับสูงมีผู้ติดตามมีครอบครัวและสื่อมวลชนที่จะมาร่วมงานเตือนนี่ซึ่งไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพมหานครตีเดียวครับพอช่วงเวลาว่างเพิ่นอาจจะขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศดีๆตั้งเหนือบ้านเฮาก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันต้อยเหมือนกันเนาะย่างกันก่อนคุณผู้ชม

ครับเดี๋ยวช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะมานำเสนอเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งเสริมด้านไหนจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการปลูกสินค้าสปะยางครับปลูกบ่อควันปลูกอะโวคาโดครับแต่เตื่อนี่เพิ่นจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่หรือที่เฮาคุ้นกันดีว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่นส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านไหนจะได้กันพ่องไปพอไปกอยจากคลิปนี้กันเลยครับ
2: คนรุ่นใหม่กลุ่มพลังเจนซีใช่ไหมเนี่ย
3: ครับผม
2: แรกๆก็ไม่เชื่อเลยแล้วไม่อยากทำด้วยครับต้องการทำเจนซีก็ไม่ใช่ยากนี่ก็เราก็ทำได้นะ
3: จะลงเล็กๆขยายมา10กว่าลงครับ
4: ทำคนเดียว
3: แค่คนเดียวนี่เยอะครับ
4: เยอะขนาดไหน
3: มีเป็นล้านครับ
4: มีเป็นล้าน
3: รายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมาที่นี่เราปลูกในรูปแบบอินซีครับเลยสะอาดปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้กินด้วย
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกับรายการฮาร์ดี้ไฮแลนด์พื้นที่สู้

0: ถึงสักทีแปลงผักอินทรีย์ที่เขาว่ามีเกษตรกรผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจ
1: ส่วนความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู
1: ้มีครับมี
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
1: ครับหลายคนหลายชีวิตบางคนก็มีตลาดเองดิวเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองในมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทั่ว
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาปีนเขานะครับแต่วันนี้ผมมีนัดกับกลุ่มคนพลังรุ่นใหม่เจนซีครับผมเอ๊ะกลุ่มเจนซีเขาเกี่ยวข้องยังไงเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปลูกผักอินทรีย์แล้วแปลงของเขาอยู่ที่ไหนโน่นครับผมแปลงของกลุ่มคนรุ่นใหม่พลังเจนซีเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องโตใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: อ๋อคนรุ่นใหม่กลุ่มพลังเจนซีใช่ไหมเนี่ย
2: ครับผม
0: เป็นกลุ่มที่พี่จิ้มพูดถึงบ่อยๆใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ว่ามีการรับความรู้จากพี่จิ้มที่เป็นรุ่นบุกเบิกแล้วก็ถ่ายทอดมาให้กับกลุ่มพวกเราใช่ไหม
2: ถูกต้องครับผม
0: เป็นยังไงโตเล่าให้ฟังได้ไหมว่าที่มาที่ไปจากกลุ่มรุ่นพี่จากพี่จิ้มเนี่ยแล้วมาสู่กลุ่มเราที่เป็นรับช่วงต่อในเรื่องของการปลูกผักอินทรีย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นมายังไงบ้าง
2: ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อครับ
0: ไม่เชื่อ
2: ใช่
0: ไม่เชื่อใคร
2: ไม่เชื่อทั้งพี่จิ้มทั้งเจ้าหน้าที่สปสครับผม
0: อ้าวทำไมไม่เชื่อ
2: ก็เราไม่มีความรู้ไงครับอันแรกก็ไม่เชื่อเลยเราไม่อยากทำด้วยครับ
0: ไม่อยากทำด้วย
2: ใช่ไม่มีกำลังใจทำเลยไปศึกษาเสร็จปุ๊บรอบแรกก็ทดสอบก็ไม่ได
0: ้
2: ก็ท้อไงครับสองสามรอบครับกว่าจะได้ก็เข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ไปปรึกษากับพี่จิ้มว่าโอเคทำแบบนี้นะรูปแบบนี้เป็นอย่างนี้ใช้น้ำหมักตัวนี้มันได้ผลนะเห็น

0: แล้วการทำอินทรีย์ก็ไม่ใช่ยากก็เราก็ทำได้นะอย่างเงี้ยครับก็เลยลองมาศึกษาจริงๆจันดูก็ดู YouTube บ้างดูทุกที่ครับที่ว่าให้ความรู้อย่างเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราปลูกผักเนี่ยทำไมเราปลูกผักหลากหลายชนิด
0: ก็เพราะความต้องการของตลาดครับ
1: แสดงว่าเราปลูกแล้วมีตลาดรองรับ
0: ใช่ครับผมรองรับครับ
1: เราทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: โอ้ผมทำ6-7ปีแล้วครับ
1: 6-7ปี
0: ใช่ครับผมจากโรงเล็กๆขยายมา10กว่าโรงครับ
1: ทำคนเดียว
0: แค่คนเดียว
1: ทำคนเดียว
0: ใช่ครับ
1: รายได้นี่เป็นไงบ้าง
0: ก็ดีครับอยู่ได้ครับไม่ลำบากอะไรเลยครับ
1: โอ้แสดงว่าเรื่องหนี้สงหนี้สินนะ
0: ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้แล้วครับ
1: ปลดหนี้ได้ด้วย
0: ใช่ครับหนี้เยอะครับ
1: เยอะขนาดไหน
0: มีเป็นล้านครับ
1: มีเป็นล้าน
0: ใช่
1: ปลดหนี้ได้ได้ทั้งหมดเลย
0: แล้วทุกวันนี้รายได้ก็ถือว่าโอเคชัดเจน
1: รายได้ที่ปลดหนี้ก็มาจาก
0: ผักที่นี่ครับ
1: ทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับผม
1: ว้าวปลดหนี้ด้วยผักอินทรีย
0: ์ถูกต้อง
1: มีหนี้เป็นล้าน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยน้องโตโอ้โหเยี่ยมมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอง
1: โอ้นี่น้องต้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยังหล่อเหมือนเดิม
2: ครับครับผม
1: น้องต้นอันนี
2: ้กับ
1: ผักอะไรครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นตัวคอสครับ
1: ผักสวยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชิมได้ไหมครับ
2: อ๋อได้ครับได
1: ้อ๋อ

0: ที่มาที่ไปเนี่ยที่เรามาปลูกผักได้เนี่ยมาได้ไงทำได้ไงปลูกผักได้ดีขนาดนี้อร่อยขนาดนี้
1: เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากที่พ่อแม่สนใจก่อนครับรายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมา
0: เรียกกลับมาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่ไม่ได้อยู่ครับผม
0: เอาแล้วเราไปอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ในตัวเมืองครับผมทำงานอยู่นั่นหลังจากเรียนจบกลับมาหาพี่ชายก่อนแล้วทีนี้พี่ชายก็เริ่มพาไปหาความรู้จากกลุ่มสปสก็เลยเริ่มมาทำ
0: เรียนรู้นอกจากที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแล้วเราไปเรียนรู้กับใครเพิ่มอีกไหม
1: เรียนรู้จากพี่ๆนะที่เขาเริ่มทำมาก่อนครับว่าตรงไหนมันดียังไงเราควรแก้ยังไงเพราะว่าแต่ละฤดูแต่ละช่วงมันก็ไม่ดีครับมันมีโรคมันมีอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอยศึกษาไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ต้องกับทุกคนครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละที่มันต่างกัน
0: พี่อยู่กินก่อนไหมครับ
2: กินก่อน
0: โอ้ได้อร่อยจนไม่ได้โอเคครับต้นแสดงว่าศึกษาอันที่สองก็คือนอกจากองค์ความรู้จากสปสมาช่วยก
1: ็
0: ไปศึกษาเรียนรู้จากพี่ที่เขาทำสำเร็จแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่อะไรมาแนะนำเรา
1: พี่วรเวทครับจิ้ม
0: พี่จิ้มจิ้มจริงใจป่ะ
1: ใช่ครับพี่จิ้มจริงใจ
0: จิ้มต้องจิ้มจริงใจใช่ไหม
1: ครับพี่คอยให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆกับผมในช่วงใกล้
0: ๆต้นตอนเนี้ยปลูกผักเนี่ยผักอินทรีย์รสเคมีของต้นเนี่ยมันมีโรงเรือนอย่างเงี้ยกี่โรงเรือนแล้วครับ
1: ตอนนี้มี10โรงเรือนแล้วครับ
0: มี10โรงเรือน
1: ใช่ครับตอนนี้มี10โรงเรือนละ
0: แล้วมีตลาดแน่นอน
1: ตลาดแน่นอนครับสำหรับการ
0: ส่งพอไหม
1: ส่งไม่พอครับ
0: ส่งไม่พอ
1: ใช
0: ่ต้นถามนิดนึงนะบอกหน่อยได้ไหมปลูกผักเนี้ย10โรงเรือนรายได้ดีแค่ไหนบอกหน่อยได้ไหม
1: ครับมีถึง6หลักก็มีครับต่อปี
0: 6หลัก
1: ครับ
0: โอ้โหมันยอดมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วทุกวันเนี่ยต้นถือว่าต้นปลูกผักเนี่ยแฮปปี้ไหม
1: แฮปปี้ครับผม
0: แฮปปี้จริงอ
1: ่
0: ะ
1: แฮปปี้จริงครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรที่มันเป็นสารเคมีครับผมเพราะว่าที่นี่เราปลูกในรูปแบบอินทรีย์ครับมันเลยสะอาดปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้กินด้วย
0: มีความสุขดี
1: มีความสุขดีครับ
0: โอเคสุดยอดมากเลยต้นกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย
3: ตอนนี้กำลังแพ็คผักส่งให้กับผู้บริโภคหรือให้พ่อค้านะครับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยคือเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับจบมาปุ๊บแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านมาช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรเราก็มีการส่งเสริมกลุ่มนี้ขึ้นมาครับสปสนะครับเราเข้ามาส่งเสริมในกลุ่มเยาวชนนี่คือ1เราส่งเสริมปัจจัยการผลิต2นำองค์ความรู้ที่เราได้รับมาสนับสนุนให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับ
4: พวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับแ
0: ย่สุดยอดมากแจ็ค
5: นายแน่มาก
6: ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาใส่ใจและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในวันนี้เรื่องราวของการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านดอยช้างไม่ได้เป็นเรื่องราวเพียงแค่เรื่องของการปลูกผักอินทรีย์อย่างเดียวแต่มันคือเรื่องราวของการปลูกอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนแล้วก็ให้กับคนทั้งโลกเรื่องราวของเขาไม่ได้สร้างเพียงแค่รายได้แต่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลเหล่านี้ที่จะเป็นพลังก้าวไปพร้อมๆกันกับเรากับพลังของคนรุ่นใหม่คนเจนซี

และผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพบกันใหม่ในรายการ 5D Highland พื้นที่สูง EP ต่อไปในวันนี้ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: ชมครับคำว่าสำนึกรักบ้านเกิดนะครับยุคนี้ก็ยังใจได้อยู่ครับสำหรับเด็กยุคใหม่ในการเข้ามาสานต่อผืนนาผืนไห่สวนของปอนะครับสำหรับการเป็นเกษตรกรยุคใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับเด็กเจนใหม่ติดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนก็ได้เข้าไปส่งเสริมนะครับคือได้มีโอกาสเข้ามาสานต่อแล้วก็จะได้ทำงานอยู่บ้านตัวเก่าไปโดยที่ไม่ต้องไปอยู่ตีอื่นตีไกลอยู่บ้านเขาเนี่ยนะครับก็สามารถมีรายได้หกลักเหมือนตีน้องเป็นบอกไว้เหมือนกันนะครับวันติดหน้านะครับเขาจะนำเสนอประเด็นไหนก็สามารถติดตามกันได้ใหม่กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับคุณผู้ชมรายการของเขาเคยนำเสนอเคยอู้ถึงเครื่องของการเตือนภัยเตือว่ามิจฉาชีพปลอมเป็นตำนวดแล้วก็มาจุเฮาเนี่ยนะครับเพื่อจะฮือเฮากลัวแล้วก็ต้องโอนสตังค์ถึงมดฮือมีการกวดสอบครับหลายเตือนที่เฮาได้นำเสนอการเตือนภัยกันวันนี้ขอย้ำเตือนกันแถมรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ฮือเฮาฮู้วิธีการตีจะปฏิเสธมิจฉาชีพเรานี่จะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ใช่ครับสายปริศนาที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยบอกให้เราเนี่ยโอนเงินย้ำนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดย้ำอีกทีนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพมีสารพัดสารพันกลโกงมากมายนะครับโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างเรื่องว่าชื่อของคุณเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินคุณผู้ชมลองคิดตามนะถ้าคุณผู้ชมรับสายแล้วเจอแบบนี้จะตกใจไหมเพราะเราตกใจและขาดความระมัดระวังยับยั้งชั่งใจนี่แหละมันก็จะฉวยโอกาสจังหวะนี้แหละกดดันให้เราโอนเงินทั้งหมดที่มีเพื่อไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของรูปคดีต้องจำเอาไว้เสมอเลยนะครับว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง20กระทรวงของไทยไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีอย่างเด็ดขาด1หากคุณผู้ชมได้ยินคำว่าโอนเงินเท่ากับกดวางสายทันทีไม่ว่าจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทรวงไหนก็ตามวางสายครับถ้าให้เราโอนเงินไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคดีเท่ากับวางสายทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุยกับมัน2คือหากสงสัยเรื่องคดีก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงห้ามโทรกลับไปที่เบอร์ที่มันโทรมาเราเด็ดขาดหรือคุณชมมีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถค้นหาเบอร์กลางของสถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วโทรไปสอบถามด้วยตนเองก่อนว่าหนูมีกรณีแบบนี้ผมมีกรณีแบบนี้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยว่าต้องทำอย่างไรโทรไปได้เลยนะครับ191ได้ตลอด24ชั่วโมง3ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะทำอย่างไร1เลยตั้งสติก่อนแล้วก็โทรไปที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานอายัดบัญชีม้าให้เร็วที่สุดตลอด24ชั่วโมงหรือใครที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้เช่นเดียวกันครับ
1: 1441คุณผู้ชมครับเป็นสายด่วนนะครับตีคุณผู้ชมสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับกรณีตีโดนมิจฉาชีพจุฮือเฮาหลอกโอนสตังค์ไปนะครับด้วยการตีปลอมตัวเป็นตำนวดนะครับแล้วก็วิดีโอคอลแจ้งมาว่าสตังค์ของเฮาเนี่ยได้มาด้วยมิตรชอบนะครับจะต้องมีการกวดสอบตีไปตีมาตัวเหมือนกันบัดนี้หลงเชื่อคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วจะต้องแบบตัดสายทันทีนะครับและยังตีเฮาบอกกันหลายๆเตือว่าตำนวดแต้ๆเป็นแบบมีการวิดีโอคอลมาสืบสวนหรือว่าสอบถามอะไรอย่างกับเฮาโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องของการออกกำลังกายครับยังคงเจิญจวนกันเป็นประจำนะครับวันนี้แถมหนึ่งคลิปครับที่จะได้มาฮือหมู่เฮาขยับร่างกายกันเพื่อออกกำลังกายเพราะทุกข์

ตอนนี้ออกกำลังกายนี่นะครับก็ต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมสำหรับการเต้นแอโรบิกสังเกตได้นะครับว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับตีส่วนสาธารณะพองตีพื้นตีว่างของแต่ละหน่วยงานกันพองนะครับมาห่วมออกกำลังกายด้วยกันเพราะตอนนี้ทุกขยับนับหมดนะครับนับหมดนี่หมายถึงความว่าเรื่องของการขยับขยายร่างกายเพื่อปราศจากโรคภัยต่างๆครับออกกำลังกายด้วยกันวันนี้นะครับกับรายการข่าวดีประเทศไทยวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วนะครับเฮาจะปากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ครับสำหรับวันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกันเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์

0: จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ดิบภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
1: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
0: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการโชว์เหนือนะครับรายการที่จะพาทุกคนไปติดตามซอฟต์พาวเวอร์ในทุกด้านเลยครับและในวันนี้เรามากระยูกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับกับสถานที่แห่งนี้ครับบ้านบ้านที่นี่รวบรวมความสุขเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการนำทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวมาต่อยอดให้เกิดมูลค่ามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพืชผลสมุนไพรแล้วก็เมนูต่างๆที่รังสรรค์ขึ้นมาก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยกันวันนี้ผมนัดพี่ชายกันไว้ครับข้างในนั่นก็คือพี่ปรามนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในไปพบกับพี่ปรามกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะได้มาฟังทัศนคติรวมไปถึงสิ่งที่จะเป็นการต่อยอดจากความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ที่บ้านนี่แหละแล้ววันนี้นะครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็มาผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่อยู่ใกล้ตัววันนี้ผมอยู่กับพี่ปาล์มครับปราชชุมชนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับโอ้โหพี่ปาล์มวันนี้ถือว่าได้มาเยี่ยมเยียนบ้านแล้วก็จะใช้คำว่าร้านได้ไหม
1: ใช้เป็นบ้านดีกว่า
0: เป็นบ้าน
1: เป็นบ้านคร
0: ับเป็นบ้านที่เปิดรับแขกที่อาจจะเป็นแขกเวียนที่เราไม่ได้รู้จักแต่เราจะมาทำความรู้จักกันที่นี่ผมพูดถูกไหม
1: ถูกครับ
0: พี่ปาล์มที่เนี้ยมันคืออะไรยังไงเนี่ยลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
1: บ้านบ้านจริงๆแล้วอ่ะก็คือบ้านที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ชีวิต
0: ครับ
1: การใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีแหล่งว่าเราต้องมีอาหารผมก็เลยเริ่มปลูกผัก
0: ขาว
1: มีอาหารอย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อมีอาหารแล้วเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นมาก็คือเราจะต้องมีพื้นที
0: ่
1: สำหรับการสร้างความสุขก็เลยเอาบ้านหลังเก่าของบรรพบุรุษเนี่ยเริ่มทำทีละเล็กทีละน้อยค่อยเก็บรายละเอียด
0: ครับ
1: แล้วก็ทำมันออกมาให้มันเป็นบ้านหลังนึง
0: แสดงว่าความสุขของพี่ปาล์มเองมันเกิดจากการที่เราต้องสุขด้วยตัวเราเองก่อนปะก่อนที่เราจะถ่ายทอดความสุขเนี่ยไปถึงคนอื่นมันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจของตัวเราเองปะ
1: ความสุขจริงๆแล้วต้องเกิดขึ้นจากตัวเราถ้าข้างในเราเต็มแล้วเนี่ยมันจะล้นออกมาโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าฉันมีความสุขนะฉันมีความสุขนะคนอื่นเขาจะสัมผัสได้ว่าเรามีความสุขจริงๆ
0: เพราะผมมองว่าหลายๆคนที่เริ่มต้นจากการที่อยากจะมีธุรกิจสักอย่างนึงอยากจะเปิดร้านกาแฟอยากจะเปิดคาเฟ่นู่นนี่นั่นเขาอาจจะมองไปถึงคนอื่นก่อนที่จะมองมาถึงตัวเราเองแล้วมันอยู่ไม่นานอ่ะพี่ปามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รักในสิ่งที่เราทำมันเท่ากับว่าเราไม่เคารพในความรู้สึกของเราเรามีความสุขเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เรามี
0: ต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยผมมาในลักษณะของผมได้ยินในเรื่องของการที่พี่เนี่ยเห็นทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเลยจับมาเป็นมูลค่าจับมาเป็นสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับคนที่เข้ามาเยือนด้วยมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญกับการที่รัฐบาลตอนนี้เขาผลักดันกันอยู่คือเอาสิ่งที่อยู่ข้างตัวมาเกิดและต่อยอดให้เป็นมูลค่า
1: ครับ
0: ทำไมเรามองจุดนี้ได้อ
1: ่
0: ะ
1: ก็คือถ้าเรามองจุดเล็กๆอ่ะเรามองจุดเล็กๆว่าทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราเนี่ย
0: ครับ
1: มันสามารถที่จะสร้างมูลค่ากับมันได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปมองว่าโอ้ยเรื่องไกลอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นู่นเอามองแค่ข้างตัวก่อนอะไรที่มันสามารถที่มันทำได้โดยที่เราหยิบจับขึ้นมาได้ทันทีว่ามันแปลมูลค่าของมันได้เอง
0: พี่ปาล์มอย่างเงี้ยคือในตอนแรกเลยที่พี่ปาล์มเริ่มทำที่เนี่ยเรามีความรู้จากการเล่าเรียนหรือว่าพี่ปาล์มเรียนอะไรมาแล้วจบยังไงฮะ
1: คือถ้าเกิดเท้าความไปเลยเนี่ยผมมีความชอบเกี่ยวกับพวกด้านการเกษตรก็คือตอนเราเด็กๆเราจะดูหนังทีวีเนาะก
0: ็
1: คือบิ๊กซีนีม่าวันเสาร์อะ
0: วันเสาร์จะเป็นหนังฝรั่ง
1: ก็มีอายุหน่อยนึงในระดับหนึ่งจากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราได้เห็นไงว่ามันมีเกษตรกรอยู่คนนึงที่แบบอยู่ในไร่ปศุสัตว์การเกษตรอะไรทั้งอย่าง
0: ถือจอบถือเสียม
1: ถือจอบถือเสียมเขาใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆสบายๆเลย
0: เ
1: ราก็มีความฝังใจว่าเอ้ยเราอยากมีชีวิตแบบนั้นจังเลยเรารู้สึกว่ามันดีนะมันมีความสุขดีนะจากนั้นก็อ่านไปทํางานจากนั้นก็ลาออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรเพราะเราชอบอยู่แล้วก็เลยเริ่มเอาความรู้ต่างๆที่เรียนมาอย่างเงี้ยมาประยุกต์ใช้
0: ครับ
1: ลองผิดลองถูกบ้าง
0: ครับผมแล้วตอนนี้ถือว่าเราประสบความสําเร็จหรือยังกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแนวทางและความมุ่งหวังของเรา
1: ถ้าในมุมของคนอื่นอาจจะมองประสบความสําเร็จแต่ถ้าในมุมของผมมันแค่เริ่มต้น
0: จุดเริ่มต้น
1: จุดเริ่มต้น
0: ที่มันยังต้องเจออะไรอีกมากมาย
1: ใช่ครับเพราะว่าในชีวิตจริงคนเราไม่มีจุดสิ้นสุด
0: ครับผม
1: มันจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้เราเรียนรู้เรื่องนี้เราสำเร็จเรื่องนี้นั่นคือความสำเร็จของ
0: ไม่แต่พี่ปาล์มตรงที่ว่าพี่ปาล์มได้ทำจุดต่างๆนานาแล้วมุ่งเป้าไปอยู่ในเส้นทางของความสุขอ่ะอันนี้คือหลายๆคนผมเชื่อว่าอิจฉากับสิ่งที่พี่ปาล์มทำเนาะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองที่เข้ามาเองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบรรยากาศหรือการที่ชาวต่างชาติเขาได้มาใส่ชุดไทยได้มานั่งดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟเครื่องดื่มต่างๆเขามีความสุขมากๆทำไมเราถึงมองไปถึงว่าเราจะเติมเต็มความสุขเหล่านี้ให้กับทุกคนที่ได้ก้าวเข้ามายังบ้านของเรา
1: ในมุมผมนะผมมองว่าคือทุกคนต่างมีเรื่องราวต่างๆพกเรื่องราวต่างๆมากมายติดตัวกันอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ย ผมอยากให้เขารู้สึกว่าเขาได้ผ่อนคลายอย่างน้อยมันเป็นพื้นที่พื้นที่นึงให้เบรกความรู้สึกว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาที่เขาวุ่นวายอย่างน้อยให้เขาทิ้งตรงนั้นไปจะได้มีแรงกลับต่อไป
0: มาฟูลฟิลที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราเนี่ยมารู้จักกับผู้ชายคนนี้แล้วเดี๋ยวจะให้พี่ปาล์มเนี่ยพาผมไปดูสักนิดนึงสิว่าที่บอกว่ามีสวนมีการทำออร์แกนิกผักออร์แกนิกต่างๆเป็นยังไงกันบ้างมันงอกงามไหม
1: ก็เรื่อยๆครับก็การ
0: เห็นบอกว่ามีการตัดแล้วส่งขายด้วยตามคาเฟ่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยให้พี่ปาล์มพาเราไปดูที่สวนกันว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามเราไปเลยครับ

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะให้พี่ปาล์มเนี่ยพาไปเที่ยวสวนกันสักนิดนึงที่สวนของเรามีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้าง
1: มีผักสลัดโรสแมรี่แล้วก็มีเคล
0: ดอกไม้ทานได้มีเคลด้วยอีกอย่างนึงที่ผมว้าวมากๆมิ้นเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าอ่ะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศใช่ไหมพี่ปาล์ม
1: ใช่
0: ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศแห่งเขาเรียกว่าสีเขียวเลยเป็นร่มไม้สีเขียวสวยงามอีกอย่างนึงผมเห็นเลยว่าแบบมันมีกลิ่นของดอกไม้ด้วยพี่ตามเราทำไมถึงชอบการปลูกต้นไม้ครับ
1: ผมว่าสีเขียวมันเป็นสีแห่งการผ่อนคลายอย่างแรกเนาะพอเสร็จเพื่อนเราได้เห็นการเติบโตของต้นไม้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขนะจากเริ่มต้นที่อย่างเป็นเมล็ดค่อยๆงอกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆมีใบและองค์ประกอบต่างๆของต้นไม้มันค่อยๆเติบโตขึ้นเราได้เห็นทุกๆวิวัฒนาการของต้นไม
0: ้เอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาเห็นแล้วแบบอุ้ยต้นไม้ต้นนี้สวยจังเลยต้นนี้สวยจังเลยเขาอยากที่จะเอากลับบ้านหรือซื้อหากลับบ้านเนี่ยทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ครับก็ยินดีที่จะจำหน่ายไปเนาะแต่คือเริ่มแรกคือเราต้องอธิบายให้กับลูกค้าเข้าใจก่อนว่าต้นไม้ต้นนั้นคืออะไรชอบยังไงนิสัยยังไงเราจะไม่อยากขายที่แบบว่าเอาซื้อไปเลยเอาตังค์จ่ายไป
0: ซื้อไปเดี๋ยวไปกระต่าย
1: แต่อยากให้เขาเข้าใจว่าไอ้อย่างผักสลัดเนี่ย
0: ครับ
1: ทำไมถึงปลูกกลางแจ้งเขาจริงๆแล้วมีอะไร
0: เขาชอบแดดไหม
1: เขาชอบแดดไหมชอบวัสดุปลูกยังไงชอบอยู่ยังไงทำไมปลูกบางต้นสีสวยบางต้นสีไม่สวยเพราะอะไรเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจชัดเจน
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอย่างเงี้ยคือต้นโรสแมรี่ที่จริงการปลูกโรสแมรี่ผมว่าที่จริงมันก็ปลูกยากนะจากคนที่ปลูกต้นไม้อย่างผมเองก็ปลูกต้นไม้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับกว่ามันจะได้มาเติบโตแบบเนี้ย
1: โรสแมรี่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเรามองดีๆโรสแมรี่เป็นพืชเมืองหนาวนะครับเติบโตอยู่แถวเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นเราต้องดูศึกษาว่าสภาพอากาศของเขาเป็นยังไงแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการปลูกมีอะไรเขาชอบแบบไหนถ้าเราเข้าใจในองค์ประกอบตรงนั้นปลูกได้ไม่ยาก
0: และที่จริงอย่างประเทศไทยเองเราสามารถปลูกได้ใช่ไหมครับ
1: ปลูกได้ครับปลูกได้และจะค่อนข้างดีกว่าต่างประเทศเพราะว่าด้วยสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อน
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศร้อนต้นพืชเขาปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศบ้านเราได
0: ้โอ้ดีมากๆอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยคุณผู้ชมครับที่จริงไม่จำเป็นต้องสภาพอากาศที่หนาวเย็นแต่ที่จริงเราต้องศึกษาเขาว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแค่นั้นเองแล้วเรามาปรับใช้ตรงนี้เสร็จแล้วไปตรงไหนต่อครับผมอันนี้ถือว่ามีโรสแมรี่มีผักอินทรีย์มากมายแต่คุณปลูกเองตั้งแต่เล็กๆเลยเปล่า
1: ใช่ครับผมเริ่มต้นก็คือจากการทำเมล็ด
0: ครับผม
1: ก็คือเพาะเมล็ดอันนี
0: ้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นการเพาะเมล็ดนะครับ
1: ผมจะยกตัวอย่างให้เน
0: า
1: ะผมเริ่มต้นสมมติว่าข้างในนี้จะมีวัสดุปลูกที่เต็มไปเต็มแล้วเราก็จะเริ่มเอาเมล็ดผักสลัดเนี่ย
0: โรยเข้าไป
1: โรยลงไปใช่แล้วก็
0: โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีระยะห่างนู่นนี่นั่นโรยไปก่อน
1: ใช่ครับโรยไปก่อนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยรดน้ำเช้าเย็นประมาณ 5-7 วัน
0: ครับ
1: เมล็ดก็จะเริ่มงอกขึ้นมาจากนั้นหลังจากนั้น 5-7 วันเนี่ยมันก็จะออก
0: มันจะเป็นแบบนี้
1: รูปร่างประมาณแบบนี้เลยครับ
0: นี่มันเป็นแบบนี้นะครับนี่ถือว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนของการอนุบาล
1: ใช่ครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็จะทำการค่อยๆดึงออกมาไม่ให้รากขาดเนี่ยย้ายลงมาแล้วก็มาไว้บนถาดหลุม
0: มาเป็นอย่างเงี้ยบนถาดหลุมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นถาดหลุมแบบนี้ซึ่งแต่ละชนิดมันก็คือผักที่เป็นผักออร์แกนิกทั้งหมดเลยผักสลัดต่างๆนะครับเขาจะใช้ระยะเวลาการเติบโตถ้าสมมติว่าอยู่ในเนี้ยแล้วอีกประมาณเท่าไหร่
1: ประมาณ18-20วันแล้วแต่ช่วงฤดูกาลครับผมถ้าเป็นอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยระยะการเติบโตก็จะนานหน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างช่วงอากาศเย็นหน้าหนาวแบบนี้ก็จะไวหน่อย
0: และหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมนี่มันก็คือความเป็นสีเขียวตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะครับมันก็คือผักที่เราอนุบาลมาตั้งแต่เด็ก
1: หลังจากวัน18-20 วันแล้วเนี่ยผมก็จะย้ายเอาผักสลัดเนี่ยมาไว้ในกระถาง
0: ครับ
1: หัวใจของการทำผักในกระถางก็คือผมเริ่มต้นจากการปลูกผักในกระถางก็คือด้วยความที่ว่าเราอยู่ในเมืองเนาะพื้นที่มันน้อยเราสามารถปลูกผักในกระถางได้และการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไร
0: โอ้นี่น่ารักมากๆแล้วก็เจริญเติบโตเขียวชอุ่มรสชาติดีด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือปลอดภัยแน่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได
0: ้ขออนุญาตฉีกชิมเลยตรงน
1: ี้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมนี่อืมผักมีรสหวานด้วยนะ
1: มีรสหวานขมนิดๆเป็นรสของขมความเป็นผัก
0: ครับผม
1: ใช่
0: ผมไม่รู้สึกถึงความขมเลยอ่ะพี่ปาล์มแต่รสชาติดีมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนอกเหนือจากนี้เห็นบอกว่ามีผักแคลด้วย
1: ใช่
0: กำลังงอกงามเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูผักแคลกันเลยครับ

0: ตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กับสวนของการปลูกผักแควเรียกว่าผักแควใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับผม
0: ยังสายพันธุ์ตรงนี้ถือว่ารับประทานกันทั่วไป
1: ใช
0: ่รสชาติหรือว่าความแบบพิเศษของสวนพี่ปาล์มเนี่ยคือยังไงครับ
1: คือด้วยความที่ว่าเราปลูกแบบกระบวนการแบบปลูกดินและออร์แกนิกเนาะความเข้มข้นของรสชาติจะค่อนข้างดีเพราะว่าด้วยกระบวนการธรรมชาติทั้งหมดและด้วยสภาพอากาศที่เป็นธรรมชาติทั้งหมด
0: ครับ
1: พืชเขาพยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองทานดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไหน
0: ลองทานอีกแล้วมันจะเป็นความแบบขมหรือเปล่าพี่ปา
1: ล์มลองทานดูขมไหมเอ่ย
0: มันไม่ขมเลยคุณผู้ชมครับมันเป็นผักแควที่แบบเราทานสดได้เลยอ่ะ
1: ใช่
0: บางคนคือต้องเอาไปผ่านกรรมวิธีการปรุงอะไรต่างๆนะรสชาติดีมากเหมือนคล้ายๆกับถ้าผมทานนะคล้ายๆกับคะน้าปอกเปลือกที่แบบมีความกรอบด้วยแล้วก็รสชาติคือไม่เหม็นเขียวอร่อย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเราก็จำหน่ายด้วย
1: ใช่ครับผมปกติก็จะตัดจำหน่ายนะครับเป็นใบแบบนี้ตัดออกใบ
0: เขากินแบบเป็นใบๆแบบนี้นะครับกินกุ๊กแก้มกับพวกแบบหมูย่าง
1: ใช่
0: หรืออะไรก็แล้วแต่
1: ใช่หรือจะเป็นอาจจะเป็นแบบไปทำเป็นสมูทตี้หรือปั่นหรือว่าบางคนอาจจะเป็นทำเป็นสลัดก็ทานก็ได้
0: หรือว่าจะจิ้มน้ำสลัดคือกินได้เลย
1: ทานได้เลยแต่ว่าทานได้เลย
0: นอกเหนือจากตรงนี้เดี๋ยวเราถอยกันไปคุณผู้ชมได้ติดตามกันสักนิดนึงตรงนี้นะครับเขาก็จะมี

0: อันนี้คือ
1: ทามครับผม
0: อันนี้เรียกว่าทามเหรอ
1: ใช่ต้นทาม
0: คืออะไรอะครับมัน
1: ทามเนี่ย
0: หรือว่าไง
1: มันเป็นสมุนไพรต่างประเทศที่สำหรับทานเอาไว้สำหรับการปรุงกลิ่นให้กับอาหารอย่างเช่นไก่หรือปลา
0: อ๋อใส่ใบอันนี้ไปมันจะชูรส
1: ใช่ถ้าเป็น
0: รสชาติมันดีขึ้น
1: ถ้าเป็นโรสแมรี่เนี่ยเราจะใส่กับของหนักอย่างเช่นพวกเนื้อหมูหรือเนื้อวัว
0: เอาไว้ทำสเต็กอันนั้นคือใส่โรสแมรี่เข้าไป
1: แต่ถ้าเป็นอย่างสเต็กปล
0: า
1: สเต็กไก่จะนิยมใช้ไทม์ตัวนี
0: ้ก็คือจะมีสรรพคุณหรือว่ามีกลิ่นคล้ายๆกันถูกต้อง
1: คล้ายกัน
0: อ๋อขออนุญาตนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมฮะอ๋อมันก็คล้ายกันจริง
1: ๆใช่
0: มันจะมีความหอม
1: ถูกครับ
0: แล้วก็แบบเวลาที่เราทานอาหารอิตาเลียนเราจะได้กลิ่นเหล่านี
1: ้
0: นะครับเนี่ยหอมมากๆ
1: แบล็กมินท์ครับผม
0: แบล็กมินท์คุณผู้ชมอันนี้ความพิเศษผมอ่ะก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสตรงนี้ผมแอบมาชิมแล้วนะมันคล้ายๆลูกอมเลยอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: ลูกอมมินท์นะคุณผู้ชมลูกอมมินท์นี่หอมมากจริงๆถ้าไม่เชื่อผมส่งให้ทีมงานลองเคี้ยวเข้าไปเลยคุณลองดูสิเขียวเย็นไหมเย็นมันเหมือนลูกอมเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนลูกอมมิ้นเหมือนลูกอมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือเป็นสายพันธ
1: ุ์ใช่ครับผม
0: ที่เราแบบมีการเพาะปลูกแล้วก็มีจำหน่ายด้วยที่น
1: ี่ใช่ครับ
0: โอ้คุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นความสุขคือการเติมความสุขให้กับเรากับคนที่ชอบสีเขียวด้วยได้อยู่ที่บ้านหนึ่งเลยได้อยู่ที่บ้านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แบบเราไม่ต้องออกไปทำงานที่ไหนแต่เราก็สามารถสร้างความสุขได้อันนี้คือเลมอน
1: ใช่ครับผม
0: คุณดูเลมอนโอ้โหลูกใหญ่โตมโหฬารอันนี้คือออกผลตลอดทั้งปี
1: ใช่ครับผมออกทั้งปี
0: ออกทั้งปีเลยแล้วก็ในวัตถุดิบของการทำเครื่องดื่ม
1: ใช่
0: ก
1: ็
0: ใช้เลมอนต้นนี้นะครับ
1: ใช้วัตถุดิบจากในสวนทั้งหมด
0: นี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูการต่อยอดนั่นก็คือเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มของพี่ปาล์มเองเนี่ยเขาจะมีความพิเศษตรงที่ชื่อของเขาอ่ะมันอิงกับเรื่องของวรรณคดีเดี๋ยวให้ไปเล่าตรงนู้นละกัน
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราทั้งสองคนไปเลยนะครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบาร์ที่เขาเรียกว่าเป็นการประกอบอาหารของตัวพี่ปามเองด้วยแสดงว่ามีความคุ้นเคยกับตรงนี้เลย
1: ใช่
0: จุดนี้เลยปกติลูกค้าที่เดินทางเข้ามานี่คือเขาก็จะเดินทางกันมาจากหลากหลายเลยใช่ไหมครับที่จริงตรงนี้ใกล้กับวัดใหญ่ด้วย
1: ใช่ครับลูกค้าที่นี่ก็จะมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาไหว้พระเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะแวะเข้ามา
0: เขาตามมาจากที่ไหนพี่ปาม
1: ก็จะมีอย่างรีวิวจากข่าวต่างๆอาจจะเป็น Google Map
0: อ๋อมันอยู่ใน Google Map เลย
1: ใช่ครับผม
0: หลายๆคนที่เขาเข้ามาเนี่ยอย่างชาวต่างชาติเขาว้าวอะไรกับการที่เขาก้าวเข้ามาที่นี่แล้วพี่ปาม
1: ความเป็นจริง
0: ความจริง
1: ความจริงก็คือ
0: ต้องอยู่กับความจริง
1: ใช่การใช้ชีวิตแบบธรรมชาติจริงๆที่เราไม่ได้ประดิษฐ์ทุกๆอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการการ
0: กระแสนู่นนี่นั่น
1: ใช่
0: เราต้องอยู่กับความเป็นจริง
1: ใช่
0: เราถือว่าดีมากมาก
1: เราใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จริงๆแล้วทุกๆอย่างทุกๆพื้นที่ตรงนี้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆได้เป็นทั้งมุมที่เราทำงานมุมทั้งการพักผ่อน
0: ครับ
1: การรีแลกซ์ตัวเองอย่างเงี้ยครับ
0: ดีมากๆคุณผู้ชมชอบคำนี้การที่เราอยู่กับความเป็นจริงมันจะสะท้อนออกไปเองว่าเรามีความสุขเรามีความทุกข์ยังไงเราพี่ปาล์มเนาะเมื่อสักครู่นี้พี่ปาล์มเองเนี่ยได้มีโอกาสไปตัดวัตถุดิบครับคุณผู้ชมครับที่จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มที่นี่เขามีชื่อที่แปลกมากๆที่ผมบอกว่ามีการใส่ความเป็นไทยความเป็นซิกเนเจอร์ความเป็นวรรณคดีเข้าไปไม่ว่าจะเป็นนี่เลยหนุมานทรงเครื่องคืออะไรอะครับพี่ป
1: านหนุมานทรงเครื่องก็คือจริงๆแล้วอะก็คือมะนาวอัญชันนะครับแต่ก็คือแบ่งเป็น3ชั้น
0: อ๋อเป็นเลเยอร์แบบน
1: ี้ใช่เป็นเลเยอร์แต่ท็อปด้วยน้ำอัญชันครับผม
0: คือมันแบบสีสันมันทำให้เรานึกถึงใช่ไหม
1: ใช่
0: นะฮะกับหนุมานทรงเครื่องมีเทพีบ้านไทยด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คืออะไรพี่ปาล์มเทพีบ้านไทย
1: เทพีบ้านไทยเนี่ยจากด้วยความที่ว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่ง
0: ครับ
1: ผมก็ได้ยินเพลงแล้วคราวเนี้ยผมก็จินตนาการไปว่าผู้หญิงบ้านๆธรรมดา
0: เออก็เลยแบบเอาความเป็นแบบผู้หญิงบ้านๆ
1: ใช่
0: มารังสรรค์ให้เป็นเครื่องดื่ม
1: ถูกครับ
0: อันนี้ถือว่าดีมากๆครับคุณผู้ชมเป็นการนำสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมานำเสนอให้กับ

0: นี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติอยู่กันพลุกพล่านมากๆคุณผู้ชมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลย
1: เรื่องของที่นี่เลย
2: ใช่ครับ
1: ที่ใครมาผ่านไปผ่าน
2: เลยนะครับก็เป็นอันนี้
1: กุ้งกระเทียมคุณผู้ชมครับอันนี้คือกุ้งกระเทียมนะครับอันนี้คือกุ้งผัดผงกะหรี่
2: ใช่
1: อันนี้คืออะไรครับ
2: กะเพรากุ้งครับ
1: กะเพรากุ้งและอีกหนึ่งอย่าง
2: อกไก่ไข่ขยี้ครับ
1: โอ้ยอันนี้น่ากินมากจะบอกว่าทุกเมนูเลยคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่ปามได้บอกไปว่าอยากที่จะคงไว้ซึ่งคนที่อยู่ในดวงใจคุณแม่เนาะและก็ถูกถ่ายทอดรังสรรค์ออกมาเป็นผลงานเป็นรสชาติที่เดี๋ยวผมจะลิ้มลองแน่นอนแล้วเครื่องดื่มก็คือที่เราทํา2เมนูเมื่อสักครู่นี้ที่เขาหมักคาเมนต์อยู่ตรงบาร์เลยอันนี้คืออะไรครับ
2: อันนี้เป็นพระรามเดินดงครับ
1: รสชาติมันจะยังไงนะครับ
2: จะเปรี้ยวซ่าหวาน
1: โอ้มีหลายมิติมากคุณผู้ชมครับ
2: ใช่ครับผม
1: ความหวานที่อยู่ที่ตรงนี
2: ้ใช
1: ่หลังจากนั้นจะขึ้นมาที่ซ่าๆเปรี้ยวๆแล้วก็ได้ริมรสแล้วก็กลิ่นของดอกอัญชันนี่ถือว่าเป็นเครื่องดื่มในใจเลยอีกอันนึงคือเทพีบ้านไพร
2: ใช่
1: ที่บอกว่าจะเป็นอะไรที่ดูบ้านๆแต่เขามีความสวยนี่เขามีความเปรี้ยวของเขาอยู่แล้วอ
2: ัน
1: นี้เลยเป็นวัตถุดิบยังไงครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเป็นมะนาวที่ปลูกเองนะครับส่วนข้างในตัวนี้เราจะเห็นว่าข้างในนี้จะมีส่วนประกอบอีกอันนึงก็คือเป็นสมุนไพรต่างประเทศก็คือแบล็กมินต
1: ์แบล็กมินต์อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้กลิ่นของความเป็นแบล็กมินต์หรือมินต์นะคะมีความเย็นหอมเมนทอลนิดหน่อยนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยและอีก2 อย่างนี้ก็คือมีแบบว่าสั่งได้ไหมครับที่นี่
2: สั่งได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแดงมะนาวโซดา
1: ครับผม
2: ส่วนอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวโซดาครับ
1: เดี๋ยวขอลองชิมสักนิดนึงละกันนะครับมาถึงนี้แล้วอันนี้คือกุ้งกระเทียมนะครับแน่นอนว่าเราทำไมถึงเสิร์ฟกับข้าวที่เป็นแบบแล้วผมบอกเลยรสชาติอร่อยถูกปากหนึ่งเลยคือคนไทยคนใหญ่อยู่ข้างๆนี้เองคุณเดินมาไม่กี่50ปล่อยมาทานเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อหาขาวครั้งหน้าครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะไรในจังหวัดไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่มือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงเส้นทางแห่งศรัทธาเส้นทางแสวงบุญครับผมมั่นใจว่าหลายๆคนคงจะมีวัดประจำมีจังหวัดในใจอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการเช็คอินถิ่นเหนือครับผมเดินทางแล้วพาคุณผู้ชมมาที่เมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งนักบุญที่ศรัทธาได้สลักสลาลงบนสถาปัตยกรรมได้อย่างวิจิตรบรรจงครับสถานที่แห่งนี้คืออำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาตามเส้นทางแห่งศรัทธาสู่

0: ครับเดี๋ยวผมได้นัดน้องแอปเปิลกับน้องแสงเทียนไว้นะครับผมมือโชเฟอร
1: ์ค่ะ
0: เราวันนี้เราทักทายด้วยเป็นภาษาปากาเกยอ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆอย่างพี่เอกยังเป็นจอเป็นจออยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
2: จอ
0: คือพี่ชาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าอัพเลเวลขึ้นไปพาร์ตี้
1: ใช่ค่ะหรือว่าส่วนวันนี้ก็ถ้าเป็นคุณตาหรืออันนี้ก็จะเรียกว่าตาอาแกคือค
0: ่
1: ะ
0: แกคือวันนี้เราเรียนรู้ภาษาปากากยอไปด้วยแล้วก็มาชมสถาปัตยกรรมในเส้นทางสายบุญแห่งนี้ด้วยวัดพระบาทห้วยต้มกว้างมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แอบไปดูผังเมื่อกี้มีสถานที่สำคัญตั้ง20แห่งเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือเยอะมากเลยเอาง่ายๆก่อนพี่เอกกำลังสงสัยว่าทำไมวัดของเราอยู่บนดอยแต่มีเรือคืออะไรคะลูก
1: เรือนี้แหละค่ะก็เป็นเรือที่มันแบบว่าด้วยความที่ว่ามันแบบว่าเป็นเรือใช่ไหมคะก็คือมาเป็นการเดินทางที่แบบว่าทำให้ง่ายขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาแบบว่าด้วยความที่ว่านี้เราทำเป็นพิธีด้วยใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าเรานำเรือมาแล้วก็เป็นพิธีที่ว่าเราจะมีการแห่ทุกๆปีค่ะก็คือแห่ต้นพญาทานใช่ไหมคะแล้วก็จะนำเรือนี้ไปด้วยค่ะแล้วก็เมื่อแห่เสร็จใช่ไหมคะคือด้วยความไม่ว่าของมันจะมีของที่อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะเหมือนเป็นการนำสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าเรามีแต่เราอยากให้ผู้อื่นคือโยนเข้าไปในนั้นค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะนำสิ่งของที่มีในเรือก็คือมาแจกจ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือทำบุญให้เสร็จก่อน
1: ใช่ค
0: ่ะง่ายๆเรากำลังเดาว่าน่าจะเป็นเหมือนกับสะพานบุญเหมือนกับตู้ไปรษณีย์ที่เราอยากจะส่งสิ่งของต่างๆไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ใช่
0: ผ่านเรือลำนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บของทั้งหมดทั้งมวลก็จะนำมาให้เราที่ทำบุญกันเสร็จอ
1: ัน
0: นี้หนึ่งอย่างที่เราแปลกใจแล้วครับแต่ว่าบริเวณแห่งนี้แหละครับแอปเปิ้ลแสงเทียนมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างดูเยอะดูสวยงามไปหมดเลยอะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เจดีย์พระธาตุสีทองเจดีย์สีทองตรงนี้เรียกว่า
3: เจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์ค่ะซึ่งข้างในก็จะบรรจุพระพุทธรูป 84,000 องค์ค่ะ
0: ครับ84,000
3: พระธรรมขันธ์
0: พระธรรมขันธ์ตัวเลขเยอะจัง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อ ก็คือเป็นการรวมอะไรนะคะ
3: รวมพระพุทธรูปค่ะ 84,000 องค์ค่ะ
0: ที่อยู่ในพระธาตุนี้เลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมสวยงามมากเลยอ่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ซึ่งจริงๆเราสามารถเดินรอบตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ที่อยู่บริเวณข้างนอกตรงนี
3: ้ใช่
1: ใช่เลยค่ะ
0: แต่กำลังแปลกใจแล้วเจดีย์สีขาวนี่ล่ะครับแอปเปิ้ลแสงเทียนอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋ออันนี้เป็นเสาล่อฟ้าเฉยๆค่ะแต่ว่าคนในชุมชนจะเรียกว่าเสาเทวดาคือนักท่องเที่ยวจะสงสัยกันเยอะมากๆเลยค่ะว่ามันคืออะไรความจริงมันเป็นแค่เสาล่อฟ้าธรรมดาเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมแม้แต่เสาล่อฟ้ายังถูกออกมาเป็นแบบสวยงามแบบนี้ได้เลยตอนแรกเรานึกว่าแบบมีที่ไปที่มาสร้างไว้เพื่ออะไรแต่นี่คือจริงๆสายล่อฟ้าเท่านั้นแต
3: ่
0: ถูกแบบสร้างออกมาให้เป็นสถาปัตย์ให้มันแบบดูว่าอยู่ในวัดหน่อยนึงเนา
1: ะ
0: ครับอันนี้คือแค่ข้างนอกบางส่วนนะข้างในยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามเส้นทางแห่งศรัทธาที่วัดพระบาทห้วยต้มกันโดยมีไกด์แสงเทียนกับแอป

0: านพระบาทช่วยต้มจริงๆพี่เอกได้ยินมาว่าเป็นหมู่บ้านสิงห้า
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีที่ไปที่มายังไงลูกความเป็นสิงห้าของหมู่บ้านเรา
1: อันนี้ที่มาที่ไปก็ต้องเริ่มจากในตัวหลวงปู่เลยค่ะที่ท่านก็คือเหมือนแบบว่ามีความคิดแล้วก็มีความเมตตามีความขันติตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคือท่านไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็ยึดถือปฏิบัติมาค่ะและพอท่านได้บวชเป็นพระใช่ไหมคะท่านก็ชอบเผยแผ่ศาสนาค่ะก็คือเกี่ยวกับว่าการที่ทานเนื้อสัตว์มันไม่ดีหรือว่าทำสิ่งไหนไม่ดีท่านก็จะคอยพร่ำคอยสอนเสมอค่ะซึ่งสิ่งที่ทุกคนจดจำก็คือท่านเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะจนทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มใส่ในตัวท่านแล้วก็ทำให้คนทั้งหมู่บ้านก็ทำตามท่านแล้วก็นับถือศีลห้ามาถือมาเป็นปัจจุบัน
0: จริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่อยู่ในตำราแล้วได้ยินมาคือครูบาจะมาอยู่ที่อำเภอหลี
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าขอมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครูบาก็เลยบอกว่าถ้าจะตามมาด้วยต้องถือศีล5ต
1: ้
0: องกินเจกันต
1: ั
0: ้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ชาวบ้านก็จะแบบกินเจปฏิบัติศีล5มาโดยตลอดคุณผู้ชมครับเค้ามีแต่ผักเน้นผักเน้นการกินสุขภาพมากกว่าอันนี้ผม
1: ใช่

0: ถึงแหล่งช้อปปิ้งแล้วครับ Apple แสงเทียนอันนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมสินค้าของปากากยอ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีครบทุกอย่าง
1: ใช่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ของพี่ชายโอ้ผ้าดีนะเนี่ยสีดำมันก็จะหลากหลายสีเหมือนที่น้องบอกไว้ว่าตอนนี้คือ
1: ก็คือ
0: สมัยนิยมด้วย
1: ใช่สมัยนิยมค่ะเพราะบางคนก็ยังมีการเข้าใจผิดอยู่ค่ะว่าหลากสีนี่แต่งงานหรือเปล่าเนี้ยค่ะบางคนก็อาจจะมีการถามน้อยค
0: ่
1: ะ
0: ครับพอด้วยความที่ยุคนี้ก็คือนั่นแหละอย่างที่บอก
1: ว่าความหลากหลาย
0: ขึ้นแต่คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเสื้อกว่าจะได้แต่ละตัวมาเห็นไหมครับปักมือ
2: ใช่ค่ะ
0: คืองานแฮนด์เมดเลยนะคุณผู้ชมเหมือนที่แม่ๆเขาปักกันไว้ข้างอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ของผู้หญิง
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเขาจะมีทั้งเป็นผ้าถุงเมล็ดมีย่ามใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งชายทั้งหญิงก็คือครบเลยสามารถแวะมาช้อปปิ้งที่นี่ได้
1: ได้เลยค่ะ
0: ที่จริงตามรอยพระพันปีด้วยถูกไหมคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: พระพันปีก็เคยเสด็จมาที่นี่เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาจริงๆเด็กๆยุคใหม่เราทอผ้ากันเป็นปะ
1: เป็นค่ะใช่ค่ะแต่ก็อาจจะแบบไม่ถึงขั้นแบบแกะลายเองได้ค่ะแต่ก็ทอได้อยู่อย่างนี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับซึ่งจริงๆเราก็จะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นปากกยอเขาก็จะฝึกหัดลูกหลานสานต่องานเหล่านี้ไปด้วย
1: ใช่เลยค่ะ
0: ครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้าวัดไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็แวะมาอุดหนุนสินค้าของชุมชนที่นี่ได้เสร็จจากตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่Apple กับแสงเทียนจะพาเราไปเช็คอินไปตามเส้นบุญแห่งศรัทธาสถาปัตยกรรมก็คือการไปชมเจดีย์
2: ใช่ค่ะ
0: เจดีย์

0: ที่เราเรียกกันว่า
1: พระมหาเจดีย์
2: ศรีเวียงชัย
1: หรือว่าเจดีย์จำลองมาจากชเวดากรมของประเทศพม่าค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมบางทีเราอาจจะแบบเห็นจากพม่า
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆของอิตาลีก็มีจำลองมาเหมือนกันก็มาสักการะได้
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าสร้างมาไม่นานเท่าไหร่ไหมครับ
1: ประมาณปี38ค่ะ
0: 38โอ้ก็นานอยู่นะ
2: สร้างเมื่อปี38เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ค่ะ
0: ครับก็เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมจากวัดที่เราไปเมื่อสักครู่นี้ก็มาเช็คอินมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
0: สีทองเหลืองอร่ามสวยงามครับคุณผู้ชม
2: ค่ะค่ะที่นี่นะคะก็จะแบบจะสูง72เมตรกินพื้นที่1ไร่เศษค่ะ
0: ครับสูง72เมตร
2: ใช่ค่ะ
0: กินพื้นที่ไป
2: 1ไร่เศษ
0: 1ไร่เศษ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆสร้างด้วยอะไรนะครับสำหรับที่นี่

0: ือเราที่สร้างเขา
1: แบบที่นี่นะคะก็เป็นชื่อว่าหมู่บ้านน้ำความลึกไม่มากค่ะซึ่งจะมีน้ำผุดออกมา
0: ตามที่เป็นเส้นทางแห่งสัตว์ท่องที่ต้องเข้ามากราบไหว้กันคุณผู้ชมก็ครับ1วันที่เรามาเช็คอินที่อำเภอลีอันนี้แค่บางส่วนที่เรามาสัมผัส
2: คุณผู้ชมครับเส้นทาง
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะมาเช็คอินตามรอยศรัทธาชมสถาปัตยกรรมเมืองแห่งนักบุญที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนวันเดียวเอกว่าไม่น่าพอครับคุณผู้ชมเพราะว่าวัดวาอารามประวัติศาสตร์ต่างๆของอำเภอลีมีจำนวนมากทีเดียวครับผมเลยต้องมาพักแรมที่อำเภอลีอีก1คืนนะครับซึ่งอำเภอลีคุณผู้ชมนอกจากที่เราจะตามรอยศรัทธาชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของอำเภอลีแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งทริปที่เราสามารถมาเช็คอินได้นะครับนั่นก็คือตามรอยพี่จองคันแล่นทั้งที่พักทั้งคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆก็สามารถตามรอยที่เขาไปแต่ละจุดได้เช่นเดียวกันครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทพานามครับก็ถือว่าเป็นวัดที่

กราบสรีระร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีอริยสงฆ์ผู้ครองผ้าขาวด้วยความบริสุทธิ์สิทธิเอกคู่บารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นดั่งดวงใจและรากแก้วแห่งศรัทธาของชาวอำเภอลีครับครูบาอภิชัยขาวปีท่านครองผ้าขาวตลอดชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตแต่ท่านยังคงยึดมั่นในศีลธรรมและสร้างวัดโรงเรียนโรงพยาบาลไว้มากมายจนได้รับความนับถืออย่างสูงทำไมถึงชื่อผาหนามคุณผู้ชมแต่เดิมตรงนี้นะครับเป็นป่าทึบและมีต้นหนามเยอะมากครับครูบาขาวปีท่านต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างสูงในการบุกเบิกพัฒนาจนกลายเป็นวัดที่สวยงามเช่นปัจจุบันนี้ครับมาย้อนรอยตำนานพุทธกาลและรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดผาหนามนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งแรงศรัทธาที่ทำให้วัดร้างแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทอดน่องผ่านบันไดนาคที่ทอดยาวเป็นสง่านี่คือสัญลักษณ์แห่งการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดดอยที่เต็มไปด้วยแสงแห่งธรรมตระการตากับพระธาตุทองและพระธาตุเงินสองมหาเจดีย์คู่บารมีที่ตั้งตระหง่าอยู่เหนือยอดดอยผาหนามเปรียบเสมือนประทีปส่องสว่างที่คุ้มครองเมืองลี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขมาอย่างยาวนานครับและนี่คือรางวัลของศรัทธาครับภาพพาโนรามาของเมืองลี้ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนจากยอดดอยลงไปจะเห็นได้นะครับว่าความงดงามของวิถีชีวิตชาวอำเภอลี้ที่เรียบง่ายและสงบร่มเย็นครับคุณผู้ชมครับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับเมืองแห่ง

นักบุญครับที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและพุทธศิลป์ที่งดงามตามรอยครูบาเจ้าของอำเภอลีนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถตามมาเช็คอินในแต่ละวัดได้ซึ่งยังมีอีกหลายๆวัดนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้มาตามรอยครูบาเจ้ารวมไปถึงการมาตามแรงศรัทธาชมสถาปัตยกรรมที่งดงามครับวันนี้รายการเช็คอินถิ่นเหนือนะครับต้องขอบพระคุณพี่น้องชาวอำเภอลีที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีครับรวมไปถึงท่านนายอำเภอลีจังหวัดลำพูนอีกด้วยครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางบรานาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: ำรวจท่องเที่ยวสนที่กำลังตำรวจภูธรแม่ปิงจับผู้ต้องหาชาวแคนาดาตามหมายจับคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษก่อนเตรียมบินออกนอกประเทศอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เร่งเปิดทางน้ำรับฝนระลอกใหม่หวั่นน้ำเพิ่มหลังรับน้ำจากแม่วงฝ่ายปกครองอำเภอฝางผนึกกำลังภาคีเครือข่ายตรวจเข้มแปดสถานประกอบการโลจิสติกในอำเภอฝางสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569อยู่กับคุณคุปต์มรินทร์แล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
1: ครับเช่นเคยนะครับติดตามข่าวสารกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงผ่านหลายช่องทางด้วยกันทั้ง MBT โทรทัศน์ MBT ที่ท่านหมายเลข11นะครับรวมไปถึง Facebook MBT ภาคเหนือของเราและตอนนี้หากไทยฟีดมาเจอนะก็ทักทายพูดคุยสแกน QR Code จัดรายการกับเราได้ในห้วงเวลานี้ได้เลย
2: ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่เราต้องคอยมาอัปเดตด้วยกันทุกๆวันเลยค่ะเพราะว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเรื่องของฟ้าฝนบางทีก็ฝนราชการจะกลับบ้านแต่ฝนก็ยังตกอยู่เพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตร่วมกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะข่าวสารในวันนี้ก็หลากหลายมิติค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดียาเสพติดค่ะก็มาให้ติดตามรับชมกันและรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะ
1: ครับรวมไปถึงวันนี้เป็นวันสำคัญของเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยนะครับที่จะมีโอกาสได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงมีบทบาทสำคัญต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเราด้วยนะครับหลายจังหวัดได้จัดกิจกรรมกันขึ้นนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ครับที่บริเวณอาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งมีศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมพิธี
2: ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของจังหวัดเชียงใหม่

0: หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย
1: ทางนี้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาของไทยโดยทรงส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานส่งผลให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
0: ใช่ค่ะในทุกวันที่24กันยายนของทุกปีค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของคุณหมอและคุณพยาบาลค่ะและคนไทยทุกคนด้วยวงการการแพทย์ทั้งหลายด้วยนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่บริเวณอาคารสุจินโนคณะขออภัยค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์มัชชิมานราดีสอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคลากรนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569
1: สำหรับพิธีวางพวงมาลาจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป
0: ทั้งนี้ทุกวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและกำหนดเป็นวันมหิดลเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดแพร่ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำคณะจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยนะครับเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นายสมชายเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือวันมหิดลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการด้านสาธารณสุขพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
0: ทั้งนี้ในวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งได้รับการถวายพระสมัญญาพิไธยว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันดังกล่าวว่าวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์จากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทรงวางรากฐานการศึกษาการผลิตแพทย์และการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าค่ะไปในพื้นที่จังหวัดลำปางกันต่อค่ะก็ได้คิกออฟอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หอประชุมทิพช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางจังหวัดลำปางนายรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางศิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพัฒนาการ

0: อำเภอทุกอำเภอคณะกรรมการพัฒนาสตรีกลุ่มสตรีจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม
1: ทางนี้จังหวัดลำปางได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ตลอดจนการจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอให้แล้วเสร็จในห่วงเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งมีการกำหนดรอบการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับไปที่เรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองนั้นได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ขึ้นในการขับ
0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน48หมู่บ้านต่อชุมชนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569จำนวน6รางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องการดำเนินงานของชุมชนในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่สืบทอดมาต่อเนื่องนานแล้วนะครับ
0: ใน
1: การสนองพระราชปณิธานเรื่องของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งห่างจากยาเสพติดนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะ
1: สักครู่ครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึงไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับก็เป็นคดีความขึ้นซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับได้ส่วนที่กำลังตำรวจภูธรแม่ปิงได้จับกุมผู้ต้องหารายหนึ่งเป็นชาวแคนาดานะครับคนนี้มีหมายจับคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษก่อนหน้านี้แล้วก็เตรียมบินออกนอกประเทศด้วยนะครับพันตำรวจโทอวิรุตสุขแย้มสารวัตรกองกำกับการ2กองครับการตำรวจท่องเที่ยว2นำกำลังชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าจับกุมตัวนายอัลโดอายุ38ปีสัญชาติแคนาดาภายในโรงแรมห้องพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยนายอัลโดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับ
0: การจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากพันตำรวจเอกพิษณุเตรียมดีผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2ได้รับการประสานจากสถานกงสุลอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่กรณีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษแจ้งว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงและพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานนำตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลเพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหาค่ะ
1: ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหารายนี้นะครับปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยครับซึ่งปรากฏว่าผู้ต้องหารายนี้เตรียมเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามมาแล้วก่อนหน้านี้กระทั่งสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้สำเร็จที่ห้องพักนะครับก่อนที่ทางผู้ต้องหาจะเดินทางออกนอกประเทศก็ถือว่าทำงานกันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาอย่างเมืองไทยในห้วงระยะเวลานี้ด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะไปดูทางด้านฝ่ายปกครองฝั่งกันบ้างค่ะผนึกกำลังภาคีเครือข่ายปล่อยแถวตรวจเข้ม8สถานประกอบการโลจิสติกสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่

0: ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมเพื่อตรวจค้นและแนะนำสถานประกอบกิจการโลจิสติกในอำเภอฝางโดยบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและตำรวจในพื้นที่เพื่อเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการป้องกันเฝ้าระวังและสกัดกั้นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่อาจแอบแฝงใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์เอกชนและรัฐวิสาหกิจเป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายกระจายสู่พื้นที่ชั้นในค่ะ
1: โดยชุดปฏิบัติการได้เข้าทำการตรวจสอบสถานประกอบกิจการโลจิสติกจำนวน8แห่งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ให้คำแนะนำและก็สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานโดยกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งพัสดุหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าพัสดุต้องสงสัยนะครับหรือว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันทีเพื่อเข้าทำการตรวจสอบนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการอุดช่องโหว่นะคะเพื่อไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยใช้พัสดุของเอกชนเป็นช่องโหว่ในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ชั้นในของประเทศได้นั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งเรื่องของการลำเลียงเรื่องยาเสพติดมาทุกรูปแบบเลยครับกลุ่มมิจฉาชีพคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าหากว่ามีการลำเลียงหรือว่าเปิดช่องทางเนี่ยมาทำให้เราไม่สามารถรู้ทันเวลานะฮะก็สามารถแจ้งไปทางปปส.ได้เหมือนกันเป็นสายด่วนในการป้องกันในเบื้องต้นนะครับไปที่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคุณผู้ชมครับเรื่องของมรดกเอเชียนะฮะตรงนี้เองเนี่ยมีการผลักดันเรื่องของดอยอินทนนท์นะครับโดยทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เดินหน้าเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับเป็นอุทยานมรดกอาเซียนต่อไปนะครับที่ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เป็นประธานเปิดการประเมินพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อเสนอเป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยรับการประเมินจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มูลนิธิไทยรักป่าและคณะที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและประเมินพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
0: การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตามหลักเกณฑ์การเสนอพื้นที่เป็นอุทยานมรดกอาเซียนรวมถึงด้านคุณค่าความหลากหลายของชีวภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการพื้นที่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมได้นำเสนอระบบนิเวศป่าไม้และต้นน้ำสัตว์ป่าพันธุ์พืชและวิถีชีวิตชาวบ้านที่รักป่าต้นน้ำผสมผสานอย่างลงตัวเพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกแห่งชาติอาเซียนต่อไปค่ะการดันให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะคะก็ว่าถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ของไทยเรานั่นเองค่ะไปดูทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติจับมือจังหวัดน่านและแพร่นะคะเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยแก้ปัญหา PM 2.5 กันค่ะที่อาคารวิทยาบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านนางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนติดตามและขับเคลื่อนการบูรณาการงานวิจัย PM 2.5 จังหวัดน่านและแพร่โดยมีนางเบญจรัตน์สุวรรณศรีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์มงคลเทพผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านร่วมให้การต้อนรับ
1: โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการบูรณาการและสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดน่านและแพร่โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาเชื่อมโยงกับการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัดโดยในปีงบประมาณ2568ถึงปี2569ทางวช.ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในจังหวัดน่านและแพร่รวมแล้ว37โครงการด้วยกันนะครับครอบคลุมการเฝ้าระวัง PM 2.5 โด ้วยข้อมูลดาวเทียม GIS หรือ GIS และ AI การจัดการไฟป่าและการลดการเผาและจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรการส่งเสริมเกษตรทางเลือกและชุมชนไร้การเผาตลอดจนการดูแลสุขภาพประชาชนและการพัฒนากลไกความร่วมมือในพื้นที่รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลอย่างเช่น Common Platform และ Firewatch Mapสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการตัดสินใจรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยมีเกษตรกรต้นแบบ162รายด้วยกันรวมไปถึงผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2,231 คนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น่านและแพร่นะครับถือว่าอีกก้าวสำคัญนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะการที่ได้นำเทคโนโลยีต่างๆหรือว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยอย่างดาวเทียมหรือว่าจะเป็นโดรนก็ได้คุณผู้ชมคะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ก็จะทำให้เห็นจุดฮอตสปอตได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะก็จะช่วยลดการเผาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
1: ครับสำคัญตอนนี้คงต้องให้ความรู้ของพี่น้องภาคประชาชนแล้วก็ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีตอนนี้ที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็จับมือกันกับหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไปที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับที่จังหวัดน่านทางขนส่งจังหวัดน่านเองนั้นได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางท้องถนนจำนวน27รายด้วยกันครับที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณโรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านนางจินจุธาตีรัฐขนส่งจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายแพทย์สุพจน์ช่างเอกวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลน่านแพทย์หญิงธิดารัตน์เกียรติวรพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฟื้นฟูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับมอบอุปกรณ์เข้าร่วมพิธีครับ
0: จังหวัดน่านได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน27รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,823,500 บาทโดยอุปกรณ์ได้รับการพิจารณาให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสภาพความพิการของแต่ละรายเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวการประกอบกิจวัตรประจำวันและช่วยลดข้อจำกัดในการดำรงชีวิตค่ะ
1: สำหรับการดำเนินงานในจังหวัดน่านครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านกับทางโรงพยาบาลน่านนะครับตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองความต้องการและจัดหาอุปกรณ์ให้ตรงกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนค่ะส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน4รายค่ะนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน4หลังได้แก่นางคำติ๊บแก้วหมู่ที่11ตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างนางบุญรอรัญญาหมู่ที่7ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างนางประกายวันสิงห์ทองหมู่ที่3ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงและนางวิไลวันชัยสูงหมู่ที่6ตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้รับมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนครับจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน16หลังวงเงินรวม8งานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ครับ
0: ไปดูทางด้านการศึกษากันบ้างค่ะโรงเรียนต้นดีศึกษาจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้เปิดบ้านต้นดีศึกษา Open House 2026ชูแนวคิดต้นดี 4.0 พัฒนาผู้เรียน4ภาษาสู่สมรรถนะแห่งอนาคตค่ะ ที่โรงเรียนต้นดีศึกษาจังหวัดเชียงรายนางทิติมาเร่งประเสริฐศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเปิดงานต้นดีศึกษาโอเพ่นเฮาส์2026โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ชวนชีพเจริญรัตน์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหูคอจมูกและหัวหน้ากลุ่มงานโสตสนาสิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นายกฤษดาสิทธิวังผู้อำนวยการโรงเรียนต้นดีศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชนคณะครูผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน

0: ี้ค่ะ
1: การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าต้นดี 4.0 4 languagesfuture competencies และคำขวัญก้าวสู่ปีที่4ภาษา4ภาษาบ่มเพาะสัมพัฒนะแห่งอนาคตด้วยโครงงานเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานทางการศึกษาได้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้และชมผลงานของนักเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนผ่าน4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและโคดดิ้งควบคู่กับการเสริมสร้างสัมพัฒนะที่จำเป็นในอนาคตครับ
0: ภายในงานค่ะมีการจัดแสดงกิจกรรมการเรียนรู้8โซนอาทิผลงานและความสำเร็จของโรงเรียนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติภาษาไทยภาษาจีนโคดดิ้งและโรบอติกการแข่งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษนิทรรศการโครงงานนักเรียนรวมถึงกิจกรรม Little Kids Market ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านประสบการณ์จริงนั่นเอง

0: ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแห่แพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมลงนาม
1: สำหรับ MOU ครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการท่องเที่ยวระบบทางการแพทย์หน่วยงานด้านความปลอดภัยและภาครัฐเพื่อให้เกิดการประสานงานการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: โดยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เปิดเผยว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและการแพทย์ฉุกเฉินถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นรวมถึงสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและยกระดับประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: ไปดูทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือระดับชาติครั้งที่6ค่ะส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่กำลังคนคุณภาพที่วิทยาลัยการอาชีวะเวียงสาจังหวัดน่านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2569โดยมีนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธี
0: สำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนที่ผ่านมาโดยมีสถานศึกษาในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสเข้าร่วม30แห่งด้วยกันมีผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันครับ446คนจัดการแข่งขันรวม10ทักษะได้แก่งานเขียนแบบงานตีเหล็กงานเชื่อมงานเครื่องยนต์เหล็กงานปูนงานไม้งานไฟฟ้างานตะไบการประกอบอาหารและการสอน14ขั้นตอนด้วยกัน
1: พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนโดยเน้นย้ำว่าแม้ผลการแข่งขันจะมีผู้ได้รับรางวัลแตกต่างกันแต่ทุกคนล้วนได้รับประสบการณ์ความรู้มิตรภาพและบทเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพค่ะ
0: ครับไปที่การเตรียมจัดงานที่มีความสำคัญของจังหวัดลำพูนอีกหนึ่งงานด้วยกันคุณผู้ชมครับกับงานที่ว่าวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับในริมเมืองเก่าหริบุญชัยด้วยแสงสีเสียงภายใต้แนวคิดที่ว่าแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริบุญชัยจัดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอินฟลูเอนเซอร์และเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนะครับได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนในรอบสื่อมวลชนซึ่งเป็นการแสดงที่นำเทคโนโลยีแสงสีเสียงและสื่อผสมร่วมสมัยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธาและอัตลักษณ์ของเมืองลำพูนโดยจัดการแสดงไปตามจุดสำคัญในย่านเมืองเก่ารวมทั้งหมด12จุดด้วยกันครับตั้งแต่สะพาน5สิงห์ประตูท่านางคูเมืองพระรอดสถาปัตย์จักสารคุ้มเจ้าจักรคำขจรศักดิ์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีร้านกาแฟแบล็กทูเบสิกไปจนถึงวัดสันป่ายางหลวงและเจดีย์วัดศรีบุญเรืองโดยแต่ละจุดนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับโดยไฮไลท์สำคัญคือการแสดง Right and Sound ผสานสื่อผสมรูปสมัยที่คุ้มเจ้าจากคำขจรศักดิ์และบริเวณอนุสาวรีย์พระนางจาม
1: 3-4ตุลาคม2569เวลา20นาฬิกา
2: แต่ตอนล่างในวันนี้ยังคงตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยใหม่หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์ว่าในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจะมีฝนตกหนักมากเพิ่มขึ้นครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ MBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าผมตามติดมาเกือบสัปดาห์แล้วกับปัญหาเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์มีอะไรเพิ่มเติม
3: ตอนนี้นะคะเมืองไทยค่ะเตรียมนับถอยหลังอีก17วันค่ะสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกค่ะ IMF World Bank ค่ะ
2: 35ปีแล้ววนกลับมาอีกครั้งนึงกับความภาคภูมิใจในการประชุมเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณส

0: ไทยที่จังหวัดอุตรดิตถ์วัดวังกระพีหมู่ที่5ตำบลวังกระพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดลโดยมีนายจักรพันธ์สุวรรณภักดีนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในพิธีประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายความเคารพตามลำดับก่อนนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ที่จังหวัดพิษณุโลกบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหินตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมในพิธีภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวถวายราชสดุดีจากนั้นมีการบรรเลงดนตรีไทยนิสิตแพทย์กล่าวถวายคำปฏิญาณและร่วมร้องเพลงด้วยเกียรติแพทย์แผนไทยเพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหินตลาธิเบศรผู้ได้รับการถวายพระราชสามัญญานามพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการวางรากฐานและการพัฒนาการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขรวมถึงส่งเสริมการศึกษาและการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยซึ่งเป็นคุณูปการที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ครับมาถึงเรื่องของการประชุมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างฮะ
1: ค่ะประเทศไทยนับถอยหลังอีก17วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะการประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีจะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจะมาร่วมหารือถึงแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลก
0: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีโดยขณะนี้ครับเหลือเวลาเพียงแค่อีก17วันก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ครับมาดูเรื่องของกองทุนกันบ้างครับเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์จัดมาตรการกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569สารพลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่หอประชุมอาคาร60ปีกรมอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานมาตรการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีนี้ในการนี้นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโอกาสนี้มีพิธีทอดพระป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินโดยพระโสพลวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าวาดวัดเพชรวรารามพระอารามหลวงรับถวายพระป่าซึ่งมียอดกองทุนเดิมจำนวน 268,840 บาทและยอดเงินพระป่าในปีนี้จำนวน 316,100 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 576,940 บาทเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547เพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยปัจจุบันมีกองทุน373หมู่บ้านรวม24แห่งที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงเพิ่มเติมในปี2569สำหรับการจัดงานครั้งนี้มุ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสืบสานพระราชปณิธานผ่านกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงทุนประกอบอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยง

0: ี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดมอบรางวัลหมู่บ้านดีเด่นและปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานไปยังชุมชนต่างๆเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะค่ะมาต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2569ค่ะที่นครสวรรค์ฮอชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนางสาวชุติพรเสชางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประจำปี2569โดยมีนายบดินทร์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าวสำหรับมูลนิธิคุณพุ่มเป็นองค์การการกุศลก่อตั้งเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2548โดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมส่งเสริมสนับสนุนส่งเพราะผู้ที่มีความบกพร่องและผู้ที่ต้องการจำเป็นพิเศษ
1: ด้วยพระเมตตาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ทางสังคมจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ได้รับทุนจำนวน111ทุนมูลค่ารวม 555,000 บาทมาถึงการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันบ้างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่บ้านเลขที่110/5หมู่ที่5ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเป็นการขับเคลื่อนของกลุ่มชุมชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆในด้านการเกษตรจึงเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมสนองแนวทางตามพระราชดำริในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
0: ทั้งนี้กลุ่มชุมชนและเกษตรกรได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่ผลพืชสมุนไพรและผลและผักพืชสวนครัวในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยใช้พื้นที่วัดและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับพื้นที่ให้เป็นคลังอาหารของชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมการแบ่งปันผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามาติดตามปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านแก๊สธรรมชาติNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: เรายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อค่ะอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นค่ะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงค่ะ
1: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยอันระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในส่วนภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของ
0: ดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยว่าขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมโดยเน้นการเปิดทางน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวเป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและก่อนหน้านี้ยังได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบจึงเกรงว่าหากมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมในช่วง 1-2 วันนี้อาจทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าเดิมจึงต้องเร่งดำเนินการเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยนำรถแบ็คโฮ2คันเข้าเปิดทางน้ำบริเวณจุดที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้น้ำสามารถไหลออกจากพื้นที่สู่คลองสาธารณะได้รวดเร็วขึ้นลดการสะสมน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะในขณะที่การพยากรณ์อากาศรายภาคระบุว่าในช่วงของวันที่24ถึง27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักบ้างบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับพื้นที่ตำบลลาดยาวเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำในจุดที่ยังเป็นอุปสรรคเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นและล้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: มิติเชิงภูมิศาสตร์ของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ผมเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้บอกถึงมิติของในพื้นที่มีความพิเศษก็คืออยู่พื้นที่ใกล้ลาดเชิงเขาของแม่ลุ่มแม่น้ำแม่วงเทือกเขาแม่วงทำให้ในช่วงน้ำหลากมาเร็วและไปแรงแต่ประสบปัญหาเรื่องของปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเช่นเดียวกันในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากว่าขาดแหล่งน้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำไม่มีการบริหารจัดการในเรื่องอ่างเก็บน้ำเพียงพอทำให้อบต.เองเนี่ยต้องเร่งจัดทำอ่างเก็บน้ำเพื่อรั้งน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ตอนช่วงหน้าแล้งเช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูการประกวดในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรกันค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะจัดการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่17ส่งเสริมเยาวชนแสดงศักยภาพสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในกิจกรรมการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดีทูบีนัมเบอร์วันวันไอดอลรุ่นที่17จังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนจากจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมทั้งสิ้น75คนสำหรับกิจกรรมกล้วยไข่พันธุ์ดีทูบีนัมเบอร์วันรุ่นที่17มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองรวมทั้งสร้างกระแสนิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดให้เกิดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
1: การประกวดดังกล่าวนะครับยังเป็นเวทีสำหรับคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปการนำไปประกวดในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือและระดับประเทศต่อไปที่ผ่านมามีเยาวชนจากการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลจังหวัดกำแพงเพชรผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศแล้วจำนวน11คนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดกำแพงเพชรในการ

0: สร้างพื้นที่และโอกาสให้กับเยาวชนพัฒนาศักยภาพของตนเองและร่วมเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่19ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับการมอบโอกาสเป็นสิ่งสำคัญครับที่จังหวัดกำแพงเพชรมอบบ้านตามโครงการแก้จนคนกำแพงสร้างบ้านมั่นคงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บ้านเลขที่85หมู่ที่26ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการแก้จนคนกำแพงสร้างบ้านมั่นคงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ครอบครัวนางศรีนวลมะยมทองโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิตอาสาพระราชทาน904และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี
3: การมอบบ้านในครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรในการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานและระบบ TP Map เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติหลังนี้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทซึ่งได้ดำเนินการสร้างบ้านไปแล้วรวมทั้งสิ้น5ครัวเรือนและครัวเรือนของนางศรีนวลมะยมทองเป็นครัวเรือนที่6รวมงบประมาณในการจัดสร้างบ้านทั้งสิ้น 600,000 บาทนับเป็นการร่วมมือกันตามกฎชุมชนเข้มแข็งที่สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัดอำเภอและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะไปติดตามกิจกรรมในจังหวัดพิจิตรกันค่ะที่จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมปูเสือนั่งศาสตร์ตักบาตรรับอรุณเสริมบุญที่บึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะบึงสีไฟอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในกิจกรรมปูเสือนั่งศาสตร์ตักบาตรรับอรุณเสริมบุญที่บึงสีไฟประจำเดือนกันยายน2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรปลัดจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมค่ะ
0: โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาน้ำจืดลงสู่บึงสีไฟถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในอนาคตต่อไปครับปิดท้ายกันในวันนี้ที่จังหวัดสุโขทัยครับมีการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมจันหอมโรงแรมเลเจนด้าสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยกิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าเป็นวิทยากร
3: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนรวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายภายใต้งบประมาณตามปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดสุโขทัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคส่วนกลางนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยค่ะ
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือครับในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
3: ดิฉันศิจิตราทรงเจริญ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่จ้านบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังกันเออโหแล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: ฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม่
0: นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: เนี่ยอย่างฮั่นน่ะ
0: แม
1: ่ลูกเนี่ยอย่างฮั่นเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮงกอ
0: ของมันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ้นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่บ่เล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่ค้ำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษครับแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: พวกแกนี่แย่จริง
5: โอ้จาน
4: ตามมาทวงมาคูเดี๋ยวนี
5: ้โอ้บัตรมาแล้วเฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: ู้แก่มาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

ชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: เขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้ง

0: สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทั่วทุกภาคครับช่วงวันที่24ถึง27กันยายนลักษณะฝนจะตกหนักหลายพื้นที่นะครับและจะตกหนักมากบางแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือเมืองพัทยาครับที่นั่นหลายจุดเป็นพื้นที่ต่ำนะครับคุณผู้ชมและเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากด้วยทางเมืองพัทยาสั่งเฝ้าระวังและเตรียมรับมือตลอด24ชั่วโมงครับเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายจุดในเมืองพัทยาครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23กันยายนหลายจุดน้ำท่วมสูงถึง1เมตรครับโดยเฉพาะบริเวณที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำนะครับคุณผู้ชมเช่นถนนสาย3แยกพเนียดช้างหรือว่าแยกปุ้มอร่อยถนนเลียบทางรถไฟตรงเขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทย่านพัทยาใต้พัทยาสาย3ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต่ำครับและมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้น้ำระบายไม่ทันและท่วมขังครับขณะที่เมืองพัทยาได้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่24ถึง27กันยายนโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงครับมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ3จุดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำก็คือถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลสายสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และพัทยาสาย3พร้อมทั้งเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านครับปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาเนี่ยสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ60ถึง70มิลลิเมตรต่อวันครับหากฝนตกหนักในระดับ100ถึง120มิลลิเมตรอาจเกิดน้ำท่วมที่ระบายไม่ทันและต้องใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงในการเร่งระบายน้ำซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาและตรวจสอบภาพจากกล้องผ่านพัทยาคอนเน็กเพื่อประเมินสภาพการจราจรระดับน้ำและความพร้อมของเส้นทางหลังฝนหยุดตกครับ
1: ที่มีของการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ

0: ในพัทยาเนี่ยตั้งแต่วันที่23ถึง27นะครับซึ่งทางเมืองพัทยาเองก็มีการดำเนินการในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในเรื่องของน้ำท่วมก็คือในส่วนของสำนักช่างสุขาภิบาลนะครับแล้วก็มีศูนย์Water Crisis Center ซึ่งตรงนี้ต้องให้เจ้าที่เนี่ยมีการประจำในจุดที่มีความเสี่ยงนะครับที่ท่วมซ้ำซากนะครับเราซึ่งจริงๆเรามีจุดหลักๆอยู่9จุดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่ง3จุดหลักก็คือตรงแยกเรียบทางรถไฟตรงเขาตะโลนะครับแล้วก็บริเวณถนนสุขุมวิทตรงพญาใต้แล้วก็ตรงพระเนียช้างนะครับสาย3ตรงแยกร้านอาหารเก่ามุมอร่อยเก่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น3จุดที่เวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นแอ่งกระทะที่จะมีน้ำท่วมนะครับรอระบายเป็นประจำทุกครั้งดังนั้นตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพะยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามีการตกมากกว่า 60-70 มิลลิเมตรต่อวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำท่วมมีน้ำท่วมระบายเหมือนทุกครั้งนะครับดังนั้นในสถานการณ์ช่วง4วันนี้เราก็พยายามให้เจ้าที่ประจำจุดนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับที่จะช่วยในการที่จะระบายน้ำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะฝากให้ประชาชนทุกท่านด้วยนะครับช่วยดูเรื่องของขยะนะครับที่อยู่หน้าบ้านบางทีเศษขยะไปติดตรงตะแกรงระบายน้ำเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้น้ำท่วมระบายช้าลงนะครับแล้วก็ถ้าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้ำจะเข้าในบ้านเรือนเนี่ยสามารถติดต่อไปที่1337นะครับเบอร์โทรศัพท์1337โทรไปขอข้อมูลแล้วก็ขอเรื่องถุงทรายนะครับเพื่อที่จะเอามากันน้ำเข้าได้นะครับตรงนี้เราก็มีบริการให้อยู่แล้วนะครับ
1: นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุด้วยนะครับว่าเมืองพัทยามีโครงการวางระบบท่อและอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมบริเวณถนนพัทยาใต้ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้และย่านเทพประสิทธิ์ตั้งเป้ารองรับปริมาณฝนได้ประมาณ130มิลลิเมตรซึ่งเป็นแผนระยะยาวนะครับในการแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดว่าใช้เวลาดำเนินการอีกประมาณ4ปีครับระหว่างนี้จะเดินหน้ามาตรการเฝ้าระวังเรื่องระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังให้มากที่สุดครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินติดตามสถานการณ์ฝนทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมทั้งส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงส่วนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากฝนตกก่อนหน้านี้นะครับและต้องเร่งเปิดทางน้ำเพื่อรับมือฝนระลอกใหม่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นำรถแบ็คโฮขุดร่องเปิดทางน้ำบริเวณหน้าบ้านประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังให้ลงสู่คลองครับและให้ไหลได้สะดวกขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวให้ประชาชนได้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกซึ่งฝนตกก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้พื้นที่ตำบลลาดยาวได้รับผลกระทบหลายจุดครับดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวบอกว่าทางอบต.ลาดยาวเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มโดยเน้นการเปิดทางน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวเป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและก่อนหน้านี้ยังได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งไปจากพื้นที่อำเภอแม่วงด้วยครับหากมีฝนตกเพิ่มในช่วง1ถึง2วันนี้อาจทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและกระทบต่อประชาชนมากกว่าเดิมจึงต้องเร่งดำเนินการเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าครับให้น้ำสามารถไหลออกจากพื้นที่ลงสู่คลองได้เร็วขึ้นเพื่อลดการสะสมของน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคุณผู้ชมครับตำบลย่านลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอแม่วงนะครับรวมถึงน้ำหลากจากพื้นที่เชิงเขาและลำน้ำสาขาของลำน้ำแม่วงด้วยซึ่งมาจากสาเหตุฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่วงและน้ำไหลเข้าไปอย่างพื้นที่ตำบลลาดยาวจึงทำให้ปริมาณน้ำในคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและหลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมครับ

0: ส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีนายอำเภออินบุรีนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันดินกั้นน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่นอกแนวคันน้ำบางจุดเริ่มได้รับผลกระทบครับและต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นบริเวณใต้สะพานบางระจันอำเภอเมืองสิงห์บุรีพื้นที่หมู่ที่2ตำบลชีน้ำร้ายหลังวัดโฉมศรีซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณโรงสีหมู่ที่7ตำบลทับยาอำเภออินบุรีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำนะครับบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่24ถึง27กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังน้ำท่วมจับพลันน้ำป่าไหลหลากถึงวันที่27กันยายนครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ตั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินหรือวอร์รูมส่วนกลางติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานการปฏิบัติกับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนสนับสนุนการเผชิญเหตุให้กับพื้นที่ครับขณะเดียวกันทางปภ.กำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่ารวมถึงน้ำในเขื่อนตลอด24ชั่วโมงด้วยครับคุณผู้ชมเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังมือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับพาคุณผู้ชมครับไปดูอีกมุมหนึ่งในช่วงหน้าฝนครับกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่บ้านสองแพรกจังหวัดพังงาช่วงนี้น้ำในคลองสองแพรกมีปริมาณมากนะครับจึงได้รับความนิยมในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประชนภัยครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมล่องแก่งคลองสองแพรกตำบลสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาสร้างความสนุกและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างมากเลยแหละครับท่ามกลางบรรยากาศภูเขาผืนป่าและลำธารที่เชื่อมโยงกับพื้นที่น้ำตกตนปริวัติหรือว่าน้ำตกสองแพรกและธรรมชาติที่สมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับและแน่นอนเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประจนภัยครับเส้นทางล่องแก่งคลองสองแพรกมีตั้งแต่ประมาณ 4-5 กิโลเมตรไปจนถึง8กิโลเมตรครับผ่านแก่งและโขดหินตามลำน้ำระดับความยากโดยทั่วไปเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณระดับปานกลางและบางแพ็กเกจระบุนะครับว่าแก่งเนี่ยดูที่ระดับ 2-3 นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมขี่รถ ATV ชมเส้นทางธรรมชาตินั่งช้างชมบรรยากาศป่าเขารวมถึงกิจกรรมซิปไลน์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การประจนภัยจากมุมสูงด้วยนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของบ้านสองแพรกแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปเที่ยวหลายร้อยคนเลยนะครับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนด้วยครับบ้านสองแพรกเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยของจังหวัดพังงาเพราะว่ามีสภาพพื้นที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติที่นั่นได้อย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวประจนภัยแบบนี้นะครับและต้องการไปสัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกและประทับใจสามารถวางแผนเดินทางไปที่บ้านสองแพรกตำบลสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาได้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจและไปเที่ยวโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับ ไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬกันบ้างนะครับที่นั่นธรรมชาติช่วงหน้าฝนก็สมบูรณ์เช่นกันครับโดยเฉพาะน้ำตกกินนารีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์และมีโขดหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายโลมาให้ได้ชมด้วยติดตามจากรายงานนี้ครับ
1: ในช่วงฤดูฝนของทุกปีโขดหินที่มีลักษณะคล้ายโลมาประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่สายความน่ารักนั่นคือหินโลมาเปิดมุมมองการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติผ่านน้ำตกกินนารีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าสายชิลและผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ
2: พอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินนารีแล้วก็บริเวณก็เรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักตระการตาแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ำตกกินนารีซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมาก
1: สำหรับไฮไลท์ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์คือหินโลมาโขดหินธรรมชาติที่มีลักษณะชั้นหินวางสลับซับซ้อนรูปทรงคล้ายหัวโลมาหลายๆตัวเหมาะแก่การเล่นน้ำและเป็นมุมอันซีนถ่ายภาพน่ารักน่ารักที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความแปลกตาตลอดเส้นทาง
3: ในน้ำตกกินนารีก็จะมีที่เที่ยวนะครับก็คือหินโลมา5ตัวปลาโลมาหรือหินโลมาของเราก็คือจะเป็นปลาโลมา5ตัวชนกันแบบนี้เลยเรียงตัวกันตรงกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวไปยืนช่วงนี้นะครับก็คือไม่อยากให้พลาดเลยก็คือเป็นช่วงฤดูฝนหินโลมาจะสวยกว่าทุกฤดูแล้วก็จะมีน้ำให้เล่นหินโลมาก็จะมีแบบมอสเฟิร์นหินดอกไม้ดอกเทียนหินขึ้นสวยครับ
1: จังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมความเชื่อที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดมวลน้ำตกจะมีความสมบูรณ์โขดหินจะถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดเล็กเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นหินเป็นสีเขียวขจีที่สดชื่นสบายตาสร้างความประทับใจและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
4: ได้ยินว่าสวยมากเพื่อนก็มาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นให้ประทับใจนะคะ
5: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะแล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
4: ประทับใจมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงกาฬนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ
1: มนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินนารีและความอัศจรรย์ของหินโลมาคือหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบใหม่ของจังหวัดบึงกาฬที่กำลังรอให้คุณเดินทางมาสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้วยตนเองทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
0: คุณครับบรรดาแฟนคลับรวมถึงบรรดาชาวภูเก็ตจำนวนมากเลยนะครับแสดงความยินดีกับเนเน่สาวน้อยวัย16ปีจากประเทศไทยครับที่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ไปครองได้นะครับและเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยที่ได้รับแชมป์วันนี้นะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคม

น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศครับสำหรับน้องเนเน่สาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยของเราครับที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ท่ามกลางความยินดีจากแฟนๆทั้งไทยและทั่วโลกนะครับรวมถึงโรงเรียนและชาวภูเก็ตด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่โรงเรียนขชรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับครูนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากเลยครับส่งเสียงดีใจแสดงความยินดีหลังเน่เน่หรือว่านางสาวรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีและเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับคว้าแชมป์ในรายการอเมริกา Got Talent 2026ครับเธอเป็นคนไทยคนแรกเลยนะครับที่ชนะในรายการนี้ทางโรงเรียนต่างร่วมลุ้นร่วมเชียร์ส่งแรงใจไปยังเนเน่ตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาครับบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความประทับใจครับขณะที่เพจสยามทาวน์ US ซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาและได้ไปร่วมเชียร์น้องเนเน่ติดขอบเวทีครับได้ร่วมกับคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะครับได้บันทึกวิดีโอช่วงวินาทีสำคัญลุ้นผลการตัดสินท่ามกลางเสียงเชียร์ในห้องส่งที่ตะโกนชื่อเนเน่รวมถึงคลิปจากเพจวงโอโซนแบนด์ที่สมาชิกในวงได้ไปร่วมเชียร์เนเน่ในครั้งนี้ด้วยครับเส้นทางของเนเน่เธอเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบครับเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอออนไลน์และสั่งสมประสบการณ์จากการเล่นดนตรีในตลาดและเวทีต่างๆในภูเก็ตก่อนแจ้งเกิดบนเวทีอเมริกา Got Talent 2026และคลิปการแสดงของเธอนะครับมียอดชมทะลุหลักล้านวิวตลอดการแข่งขันเนเน่เลือกเพลงระดับตำนานไปปรับให้เข้ากับสไตล์ร็อกของเธอด้วยนะครับทั้งโชว์พลังเสียงและฝีมือกีตาร์จนได้รับเสียงเชียร์อย่างกึกก้องก่อนผลโหวตจากผู้ชมส่งให้เธอคว้าแชมป์ไผ่กรองในที่สุดครับแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ครับหลังรัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนจะได้วงเงิน 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับใช้จ่ายได้2เดือนนอกจากใช้จ่ายซื้อของกินของใช้แล้วไทยช่วยไทย plus ยังสามารถสแกนจ่ายซื้อตั๋วรถไฟที่ช่วยลดภาระค่าเดินทางและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระยะไกลให้กับประชาชนด้วยครับยกตัวอย่างเช่นสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีครับประชาชนทยอยซื้อตั๋วโดยสารและสแกนจ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus อย่างต่อเนื่องเพราะว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าเดินทางระยะไกลครับนายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีบอกว่าการนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus ไปซื้อตั๋วรถไฟจะช่วยเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรวมถึงส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะด้วยครับขณะเดียวกันการเดินทางที่เพิ่มขึ้นยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ทั้งร้านค้าร้านอาหารที่พักและแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการและชุมชนด้วยครับ
1: มีประชาชนมาใช้บริการเยอะแต่ละวันตามสถิติที่ว่ามาใช้อยู่ก็ประมาณวันเกือบ20คนส่วนสถานีก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารมาใช้บริการว่าโครงการของรัฐเราสามารถใช้เดินทางกับรถไฟได้ผมว่าก็สะดวกผู้โดยสารมีทางเลือกได้นะครับสำหรับการรถไฟก็อำนวยความสะดวกให้
0: สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีถือเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของการเดินทางในภาคใต้ครับรองรับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวทางสถานีแนะนำผู้ใช้สิทธิ์ควรตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ชมครับที่รัฐบาลขยายเวลาออกไป2เดือนผู้ใช้สิทธิ์จะได้วงเงิน 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับใช้ได้2เดือนวงเงิน 1,000 บาทนี้ถ้าใช้ในเดือนตุลาคมไม่หมดสามารถใช้ต่อในเดือนพฤศจิกายนได้ครับ ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับส่วนร้านค้าเดิมกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับช่วงนี้ช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหากินและเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องครับจุดที่ชาวบ้านพบช้างป่าบ่อยครั้งก็คือพื้นที่ตำบลหมูสีและตำบลโป่งตาลอกอำเภอปากช่องซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับช้างป่าตัวนี้คุณผู้ชมครับมันออกจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับโดยที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รู้จักกันในชื่อพี่อ้วนนะครับมันเดินเข้ามาลักษณะเข้ามาอยู่ในใกล้ๆบริเวณที่พักบุคลากรการแพทย์รอบโรงพยาบาลวัดมกุฏคีรีวันตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆเดินสำรวจพื้นที่และเข้าใกล้จุดปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เรียกได้ว่ามากลางคืนแบบนี้สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นแล้วครับที่ได้บันทึกคลิปไว้เมื่อช่วงค่ำของวันที่23กันยายนครับขณะเดียวกันมันนอกจากตัวนี้แล้วคุณผู้ชมครับยังพบช้างป่าอีก3ตัวนะครับมีชื่อว่าพี่หางยาวด้วนน้อยและด้วนใหญ่ครับมาคราวนี้3ตัวด้วยนะครับเดินเรียงแถวผ่านพื้นที่ข้างวัดเขาใหญ่เจริญธรรมตำบลโป่งตาลองครับก่อนมุ่งหน้ากลับเข้าสู่ป่าและก็ยังมีบางจังหวะส่งเสียงร้องโดยมีชาวบ้านที่เฝ้าดูได้บันทึกคลิปไว้ครับ
2: แป้นหน่อยเร็ว
3: ขอแจ้งหน่อยครับไม่ร้องไว้

ใช้เส้นทางเขาใหญ่ถ้าพบช้างป่าออกมาบ่อยครั้งห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดครับเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกรียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยดุสิตจากสิริไทยเดรสชุดไทยสิริรุ่งเรืองโดยเป็นชุดไทยพระราชนิยมชุดนี้หรูหราแบบนางพญาตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดดเด่นด้วยการประยุกต์ดีไซน์แบบสากลเข้ากับการทอผ้าไทยได้อย่างไร้ที่ติมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นๆในตระกูลพระราชนิยมอย่างเห็นได้ชัดเสื้อท่อนบนเป็นแบบแขนกุดคอกลมกว้างหรือคอปาดโดดเด่นด้วยงานปากเลื่อมลูกปัดหรือมุกลวดลายวิจิตรบรรจงทั่วทั้งตัวเสื้อผ้านุ่งที่ใช้ผ้าไหมยกทองตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าพร้อมเครื่องประดับสร้อยคอเพชรหรือทองขนาดใหญ่ต่างหูระย้าและกำไลข้อมือคาดเข็มขัดไทยหรือปั้นเหน่งลวดลายโบราณเพิ่มความสง่างามให้กับผู้สวมใส่ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเราเริ่มด้วยเป็นข่าวอื่นไปไม่ได้เลยค่ะต้องแสดงความยินดีกับร็อกสตาร์ตัวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตลูกสาวแห่งชาติวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะคะผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยบนเวทีโลกน้องเนเน่รัติการอําลอยคว้าแชมป์ AGT 2026ไปครองตามคาดหมายค่ะ
1: The AGT Champion and the winner of $1 million

ทันทีที่สิ้นเสียงประกาศ The Winner จากพิธีกรมากความสามารถเทอร์รี่ครูซจบลงประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีการแข่งขันระดับโลกก็ถูกเขียนขึ้นด้วยความสามารถของเด็กสาววัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยก็เริ่มขึ้นน้องแพรวรัตติการอำลอยผู้มีสเตทเนมที่วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอเนเน่รอยัลผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026หรือ AGT ซีซั่น21เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยซึ่งเจ้าตัวถึงกับทรุดตัวลงกับพื้นท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดฮือฮาและเสียงปรบมือของผู้ชมหลายพันคนกระหึ่มฮอและน้ำตาแห่งความยินดีจากแฟนเพลงทั่วโลกที่ทั้งรับชมสดและออนไลน์เพราะชัยชนะครั้งนี้เธอไม่เพียงพิสูจน์ความสามารถของตัวเองแต่กลับชนะใจมหาชนชาวอเมริกันและคนดูทั่วโลกผ่านคะแนนโหวตมหาศาลเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์บนเวทีนี้พร้อมเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 33-35 ล้านบาทและเสร็จในการโชว์หลัก Headline Act ที่นครลาสเวกัสและอีกหนึ่งซิ้นใหญ่ระดับโลกก็ต้องโชว์พิเศษร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park ในเพลง The Emptiness Machine ซึ่งเป็นการประสานเสียงและดวลกีตาร์ที่ดุเดือดสมศักดิ์ศรีกันเป็นว่าที่แชมป์โลกอย่างแท้จริง

ย้อนกลับไปก่อนเส้นทางความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่นี้จะเริ่มขึ้นน้องแพรวหรือเนเน่ก็คงไม่ต่างจากเด็กทั่วไปที่มีความฝันและไล่ล่ามันอย่างเต็มสุขทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสก่อนฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านมาทั้งความท้อความเหนื่อยล้าและน้ำตาที่มีทั้งสมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาก็ยิ่งทำให้เห็นได้ชัดว่าชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยแต่มาจากหยาดเหงื่อความพยายามพรสวรรค์และพรแสวง

0: ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตกับกลุ่มเพื่อนในวัยไล่เลี่ยกันสู่ดาวรุ่งระดับโลกเธอไม่ได้ชนะเพียงการแข่งขันหากแต่ยังชนะใจมหาชนอย่างล้นหลามตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแฮชแท็กเนเน่รอยัลพุ่งติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในทุกครั้งที่เธอขึ้นแสดงแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของไทยยังร่วมสนับสนุนความฝันของเด็กไทยด้วยการซื้อพื้นที่โฆษณาบนจอ LED ขนาดยักษ์ที่ไทม์สแควร์กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อโปรโมทและเชิญชวนชาวอเมริกันส่งคะแนนโหวตให้เธอและในวันนี้เด็กสาวเปิดหมวกที่มีกีตาร์เป็นเพื่อนรู้ใจคนนั้นก็ทำตามสัญญาได้สำเร็จด้วยการพาดนตรีร็อกและชื่อของประเทศไทยไปปักหมุดไว้ที่จุดสูงสุดของวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกที่ต้องบันทึกชื่อของเนเน่รอยัลไว้ในฐานะสัญลักษณ์แห่งความพยายามพลังของคนรุ่นใหม่และร็อกสตาร์สาวไทยผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์บนเวที America's Got Talent 2026ไปตลอดกาลโดยหลังจากนี้น้องเนเน่พร้อมครอบครัวก็มีกำหนดการเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลาประมาณ 10:30 นที่สนามบินสุวรรณภูมิแฟนๆก็ไปรอต้อนรับสาวน้อยมหัศจรรย์ร็อกสตาร์ดวงใหม่นี้พร้อมกันนะคะ
1: จากความสามารถของเด็กไทยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกไปต่อกันด้วยการแสดงอันทรงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของคนทั่วโลกด้วยเช่นกันอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามวตารที่สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดม่านให้ประชาชนคนไทยได้ชมในกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570ที่โรงละครแห่งชาติตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะ

0: ความงดงามอันวิจิตรทั้งเครื่องแต่งกายธนิมพิมพาภรณ์ภัตราภรณ์ศิราภรณ์และหัวโขนล้วนสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาความเป็นชาติไทยที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเมื่อปี2561อย่างการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารจุดเริ่มต้นเรื่องราวของพระรามในการปราบความชั่วร้ายและนำความสงบสุขกลับคืนบ้านเมืองอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าเทวดาและผู้คนจนเหล่าเทพเทวดาต้องทูลขอความช่วยเหลือกันตัวอย่างการแสดงโดยสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทั้งระบบเสียงระบบแสงระบบเวทีตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหลังปิดปรับปรุงกว่า3ปีซึ่งการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารกำหนดจัดแสดง4รอบได้แก่วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมวันเสาร์ที่17ตุลาคมวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา14นาฬิกาณโรงละครแห่งชาติเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงพร้อมกันทั้ง4รอบในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา9นาฬิกา30นาทีโดยแบ่งการจำหน่ายบัตรเป็น2ช่องทางได้แก่การจำหน่ายบัตรณเคาน์เตอร์โรงละครแห่งชาติจำนวน300ที่นั่งต่อรอบและการจำหน่ายบัตรผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศิลปากร www.ntt.fineart.go.th จำนวน700ที่นั่งต่อรอบบัตรราคา400 300 200 150และ100บาทค่ะ
1: นี่เป็นการกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบของโรงละครแห่งชาติแห่งนี้จริงๆครับที่ผ่านมานั้นเป็นการทดสอบระบบโขนตอนแรกที่จะถูกนำมาเล่นก็คือตอนรามาวตารเพราะว่าเป็นตอนที่กล่าวถึงที่มาที่ไปว่าทำไมพระนารายณ์ต้องอวตารลงมาเป็นพระรามทำไมพระลักษมีต้องอวตารมาเป็นสีดารวมทั้งบรรดาอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังเป็นกทาก็อวตารมาเป็นพี่น้องร่วมวงเพื่อจะมาต่อสู้กับทศกัณฐ์ก็หวังว่านี่จะเป็นความสุขใกล้จะสิ้นปีเพราะว่าหลังจากนั้นกรมก็จะต้องปฏิบัติภารกิจสนองพระเดชพระคุณในเรื่องของงานพระราชพิธีพระบรมศพก็เลยคิดว่าช่วงเดือนตุลาต่อพฤศจิกานี้เราก็เลยมีเวลาที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ทำการแสดงต้องกราบขอบพระคุณนะครับหวังว่าครั้งนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้พบกันนะครับให้หายคิดถึงครับผมแล้วก็ปีหน้าโรงละครก็จะกลับมาอย่างเต็มรูปแบบครับแต่ละเรื่องแต่ละตอนก็ไม่ต่ำกว่า4รอบและจะเพิ่มรอบให้ถ้าความต้องการในการชมยังมากกว่านั้นนะครับ
2: ไปต่อกันด้วยนิทรรศการดีๆที่รวบรวมผลงานจิตรกรรมมาจัดแสดงให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างครูและลูกศิษย์ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ
3: คุณผู้ชมคะวันนี้พลอยพามาชมอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของศิลปิน

0: ชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2555อาจารย์บูชาครูอารีสุทธิพันธ์กับนิทรรศการที่มีชื่อว่าศิลปะตามอัธยาศัยค่ะผลงานของผมคือลูกศิษย์ไม่ใช่ภาพเขียนคำกล่าวนี้ของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2555ครูอารีสุทธิพันธ์ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของศิษย์ทุกรุ่นและเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มรุ่งศรีรวมตัวกันด้วยความผูกพันพร้อมนำแนวคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมและผลงานร่วมสมัยที่หลากหลายเพื่อสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างครูและศิษย์กับนิทรรศการศิลปะตามอัธยาศัยThe Uninhibited ภายใต้แนวคิด Honor the Legacy of อาจารย์อารีสุทธิพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติรำลึกถึงคุณูปการของครูอารีสุทธิพันธ์ในฐานะปูชนียบุคคลทางศิลปะผู้บุกเบิกวิชาศิลปะศึกษาให้แก่ประเทศไทยโดยเล่าผ่านผลงานสร้างสรรค์ของครูอารีและลูกศิษย์รวมทั้งสิ้น6ท่านที่บ่มเพาะมาจากประสบการณ์และอิสระทางความคิดล้อมรวมเข้ากับชีวิตเป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตใจและจินตนาการของมนุษย์ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์อย่างเช่นภาพครูอาลีจากเทคนิคแผ่นทองบนผ้าใบแคนวาส Go Leaf and Printed Portrait on Canvas โดยจิระยงอนุมานราชทนจากแนวคิดความสวยไม่ได้ต้องอยู่ในกรอบตามรูปแบบความงามขึ้นอยู่กับใจที่มองภาพดอกบัวสีสันสดใสผลงาน Neo Drawing and Painting 2ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคสีอะคริลิกระบายด้วยลูกกลิ้งและลากบีบจากขวดบนเฟรมผ้าใบติดด้วยกระดาษและผ้าบางส่วนผลงานของกิติชัยบรรจงอดีตอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ที่สนใจศิลปะตามอัธยาศัยมาตั้งแต่ปี1999จวบจนปัจจุบันรวมถึงผลงานสีอะคริลิกบนผ้าใบแคนวาสที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันทรงพลังผ่านการใช้สีแดงสดสีอะคริลิกบนกระดาษที่เน้นการใช้เส้นสายแบบต่อเนื่องและการลากเส้นฉับพลันและภาพสีน้ำความลื่นไหลและธรรมชาติของน้ำกับสีที่ผสมผสานกันอย่างเป็นอิสระตามอัธยาศัยโดยศิลปินแห่งชาติปูชนียบุคคลทางศิลปะครูอาลีสุทธิพันธ์สะท้อนถึงอิสระทางความคิดเสรีภาพทางจินตนาการและการคิดนอกกรอบโดยปราศจากพันธนาการจากกฎเกณฑ์หรือการเรียนแบบและอีกมากมายหลายต่อหลายภาพคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้นะคะโดยนิทรรศการศิลปะตามอัธยาศัย The Uninhibited นี้จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครบริเวณผนังโค้งชั้น3ค่ะ
1: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่า TikTok ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะวันนี้เราหยิบเหรียญรางวัลเพิ่มได้แล้วนะคะซึ่งการแข่งขันยกน้ำหนักก็ชิงเป็นวันที่2ผลงานของน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยค่ะสามารถคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันยกลูกเหล็กเอเชียนเกมคราวนี้ได้ค่ะการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะพาไปดูรุ่น60กิโลกรัมชายไทยเราส่งเอาน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสลงชิงชัยค่ะท่าสแนชธีรพงศ์ยกพลาดใน2ครั้งแรกนะคะก่อนจะยกครั้งที่3ซึ่งเป็นการยกครั้งสุดท้ายแล้วก็ยกขึ้นค่ะทำได้126กิโลกรัมจากนั้นท่าครีเดนเชิร์กธีรพงศ์ยกผ่านที่173กิโลกรัมน้ำหนักรวม299กิโลกรัมไทยเราคว้าเหรียญทองแดงเพิ่มได้สำเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงที่2ต่อจากผลงานของน้องออยสุรจนาคำเบ้าในรุ่น53กิโลกรัมหญิงค่ะสำหรับเหรียญรางวัลของไทยส่วนเหรียญทองตกเป็นของหยางหยางจากจีนค่ะท่าสแนชทำได้138กิโลกรัมครีเดนเจิร์กยกได้166กิโลกรัมน้ำหนักรวม304กิโลกรัมพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมนะคะเหรียญเงินปังอุนชอลจากเกาหลีเหนือค่ะท่าสแนช126กิโลกรัมครีเดนเจิร์ก174กิโลกรัมทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยน้ำหนักรวม301กิโลกรัมค่ะหลังแข่งขันเสร็จธีรพงศ์ศิลาชัยยอมรับนะคะว่าสภาพร่างกายของตัวเองไม่เต็มร้อยค่ะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บหัวเข่าแต่พอใจกับผลงานที่ได้เหรียญทองแดงกลับบ้านค่ะ
2: ไม่ถึงครับว่าจะได้เหรียญนะเพราะว่าเรื่องด้วย2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ก่อนแข่งเจ็บเข่า2ข้างครับก็ทำให้ความมั่นใจเราลดลงครับแต่ว่าเราก็พยายามสู้มาตลอดครับก็ได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าโอเคแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับที่พยายามให้กำลังใจตลอดครับทั้งที่เจ็บแต่ก็ยังบอกให้สู้ตลอดครับขอบคุณครอบครัว
1: ต่อที่การแข่งขันเรือกันเชียงที่นางารังาวาอินเตอร์เนชั่นแนลริกาต้าคอสประเทศญี่ปุ่นครับเป็นการแข่งขันในประเภทภายคู่หญิงนะครับรุ่นไลฟ์เวทรอบชิงชนะเลิศปริสาแชมพุสาฝีพายสาวไทยลงแข่งขันปรากฏว่าปริสานั้นเข้าเส้นชัยอันดับที่3กับเวลา7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงครับแล้วก็เป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านนะครับต่อกันที่มวยสากลสมัครเล่นนะครับจันแจมชวนเพ็งนะครับนักชกหญิงไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับมวยสากลสมัครเล่นที่นิชิโอยิมเนเซียมเมืองนิชิโอในรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจันแจมสวนเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับในกับออกมาชุดจัดแจ้งมากกว่านะครับโชว์ความแม่นยำในการออกอาวุธแล้วก็ได้นับในช่วงปลายยก
0: ส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงค่ะรอบแรกจุธามาศรักษาอดีตเจ้า
1: ผลเป็นไปตามคาดสาวไทยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับหัวชนะไป2ต่อ0ทีมทีม A ชนะ2ต่อ0เซต15ต่อ5และ15ต่อ5ทีม B ชนะ2ต่อ0เซตเช่นเดียวกัน15ต่อ4และ15ต่อ9นะครับทีมไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนทีมชายไทยนั้นก็ชนะญี่ปุ่น2ต่อ0ทีมในรอบตัดเชือกเช่นเดียวกันผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นครับ
0: เอเชียนเกมคราวนี้มีผลงานของนักกีฬาไทยเราโดดเด่นคนหนึ่งมาฝากกันค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือตามเรื่องราวจากรายงานค่ะ
3: กีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เกิดปรากฏทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอดีตมือหนึ่งของโลกชาวจีนสร้างกระแสให้ปิงปองในบ้านเรากลับมาคึกคักอีกครั้งครับสปอตไลท์กีฬาเอเชียนเกมในโตโยต้าสกายฮอลล์สาดส่องมายังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโดยทันทีหลังจากที่เจ้านอตันทิตพัฒน์ปรีชาญาณดาวรุ่งวัย16ปีสามารถเอาชนะหลินซื่อตงมือ8ของโลกและเป็นอดีตมือ1ของโลกจากจีนเก็บ1แต้มสำคัญให้กับทีมชายของไทยก่อนจะพ่ายแพ้ต่อจีนไป1ต่อ3คู่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายชัยชนะของนอตันทิตพัฒน์เหนือหลินซื่อตงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญและเป็นไอดอลของเจ้าตัวนั้นเกิดมาจากสไตล์การเล่นแบบไม่กลัวใครตบมาตบกลับโยกมาโยกคืนเดินเกมบุกแหลกกล้าได้กล้าเสียหวังแค่ทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดเมื่อเจอกับนักกีฬาชั้นนำของโลก
4: ครับก็ชื่อนอตันทิตพัฒน์วิทยาครับแล้วก็เรียนอยู่โฮมสคูลครับแล้วก็อยู่สังกัดไทยรุ่งครับ ก็เคยได้แชมป์โลกคู่ผสมครับที่โรมาเนียครับแล้วก็เคยได้รองแชมป์เอเชียครับรุ่นคู่ผสมเหมือนกันครับก็ในเรื่องการเรียนผมก็มีติวเตอร์มาสอนที่บ้านครับส่วนเวลาเรียนอาทิตย์หนึ่งก็จะเรียนประมาณ3วันครับและที่เหลือก็ซ้อมทั้งอาทิตย์เลยครับแล้วก็โค้ชก็จะช่วยปรับเรื่องเทคนิคแล้วก็สิ่งที่พลาดครับส่วนพ่อแม่ก็จะคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดครับก็วางเป้าหมายไว้ว่าเจอประสบการณ์ใหม่ๆครับเจอคนเก่งๆหรือว่าไอดอลเราหลายๆคนนะครับแล้วก็พอได้เจอก็รู้สึกว่าขอสู้ได้ครับก็อยากไปโอลิมปิกครับแล้วก็ได้เหรียญกลับมาครับ

0: ป้าหมายสูงสุด
1: สำหรับเจ้าหนอตั้นธิตพัฒน์ปิชายานถูกจับตามองจากสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กด้วยฝีมือที่โดดเด่นกว่านักตบรุ่นเดียวกันประกอบกับพ่อแม่เป็นหัวสมัยใหม่สนับสนุนเต็มที่ในช่วงปฐมให้เรียนแบบโฮมสคูลเพื่อให้ได้เล่นกีฬาแบบเต็มที่โดยมีโค้ชสานนท์วงแก้วคอยช่วยดูแล
2: ก็ถ้าช่วงหลังนี้ก็น้องมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับน้องไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่าสอนยากหรืออะไรแบบนี้ครับก็อยู่ในระเบียบวินัยดีค่อนข้างทำงานง่ายครับทำงานร่วมกันได้ราบรื่นมากครับตอนนี้ครับผมก็รู้สึกดีครับที่เราช่วยปลุกกระแสวงการปองให้คนมาสนใจมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยเล่นก็อยากจะมาลองเล่นจากคนที่เคยเล่นอยู่แล้วก็อยากจะเก่งพัฒนาขึ้นแบบนอตันเป็นไอดอลครับช่วยให้กระแสปองฟีเวอร์ก็ดีใจและภูมิใจแทนตัวน้องด้วยครับ
1: ผลงานในเอเชียนเกมหนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเจ้าหนอตั้นธิตพัฒน์ปิชายานเจ๋งขนาดไหนทำให้จีนญี่ปุ่นเกาหลีชาติมหาอำนาจเริ่มมาจับตามองเก็บข้อมูลเด็กคนนี้จากประเทศไทยอย่างไรก็ตามเจ้าหนอตั้นธิตพัฒน์ปิชายานเป็นนักกีฬาที่กล้าฝันกล้าสู้เจอใครก็สู้หมดไม่สนเรื่องอันดับโลกรู้แค่ว่าขอให้ได้เจอขอให้ได้ตีด้วยเชื่อว่าสามารถเอาชนะใครก็ได้ในโลกนี้ถ้าเจ้าตัวมุ่งมั่นแบบนี้อยากให้จับตาเด็กหนุ่มคนนี้จากประเทศไทยกันต่อในประเภทเดียวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้อีกทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ต่อกันที่จีนชนะญี่ปุ่น3-0คู่นะครับคว้าเหรียญทองแบดมินตันทีมหญิงครับผลการแข่งขันรายการที่น่าสนใจในวันนี้ของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับแบดมินตันทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างจีนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับปรากฏว่านักตบลูกขนไก่จีนฟอร์มแรงกวาดชัยชนะ3-0คู่หวังจือยี่มือ2ของโลกชนะอากาเนะยามากุจิมือ3ของโลกได้2-1เกมหลิงเฉิงชูชนะและฐานหนิงครับเอาชนะยูกิฟุกุชิมะกับมายุมาซุโมโตะในประเภทหญิงคู่2-0เกมและปิดท้ายด้วยหญิงเดียวมือ2ครับเฉินยูเฟยมือ4ของโลกปราบโทมกะมิยาสกิ2-0เกมแบดมินตันทีมหญิงจีนคว้าชัย3-0คู่ได้ครองแชมป์เอเชียนเกมส์สมัยที่11และเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีโดยครั้งสุดท้ายที่ได้เหรียญทองต้องย้อนไปในปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ
4: อัปเดตเหรียญรางวัลล่าสุดกันค่ะตอนนี้จีนนำโด่งเลยนะคะได้มาแล้ว71เหรียญทอง25เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงค่ะนำเป็นอันดับที่1นะคะตั้งแต่วันแรกเลยตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ17เหรียญทองที่3เป็นเกาหลีใต้9เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน8เหรียญทองอันดับ5ตอนนี้เป็นอิหร่านนะคะช่วยกันคว้ามาได้แล้ว6เหรียญทองขณะที่ทีมชาติไทยค่ะอยู่อันดับที่6ของตารางจากทั้งหมด45ชาติที่ร่วมแข่งขันนะคะเราทำได้5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงค่ะ
3: ล่าสุดได้เหรียญทองแดงที่7จากกีฬาโปโลน้ำหญิงด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะกลับมาดูข่าวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างค่ะสโมสรการท่าเรือคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกหญิงสมัยที่3ค่ะการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการนะคะโดยสโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกโชว์ผลงานยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์ค่ะคว้าชัยชนะได้ทุกแมตช์ก่อนปิดท้ายด้วยการเฉือนชนะเกษมบัณฑิต FC 4-3ในนัดสุดท้ายผงาดคว้าแชมป์ไปครองนะคะและนับว่าเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่3ค่ะหลังจากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากคุณคมกริษสาคริกผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงคุณพิชาช่างวุฒิกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์โปโลประเทศไทยจำกัดจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาวิงสปอร์ตนะคะคุณเดชาพฤกพัฒนรักประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดและคุณภวัตเวทภูติประธานฝ่ายจัดการแข่งขันร่วมมอบรางวัลให้กับทีมและนักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยมค่ะสำหรับรางวัลส่วนบุคคลอริยาแซ่เต๋นจากการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกกวาดไปคนเดียว2รางวัลนะคะทั้งผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP และดาวซันโวค่ะทำไปทั้งหมด20ประตูส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมตกเป็นของอาทิตย์ธนาธรบัวสองสีจากการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกค่ะ
3: นักชกทหารกองทัพอากาศและกองทัพบกนะครับผ่านเข้ารอบตัดเชือกพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงในศึกมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ณศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเวทีพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดี

0: และหน้าใหม่พัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคตวันนี้มวยชายเป็นรอบ8คนสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่รุ่น49กิโลกรัมชายณัฐพงษ์ท้วมเจริญจากกองทัพอากาศมุมแดงพบกับวีรพัฒน์นอกซันจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเปิดฉากยกแรกดวลกันดุเดือดจังหวะคลุกวงในและหัวชนกันครับทำให้ณัฐพงษ์นักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกมส์ในปี2023มีแผลแตกที่หางคิ้วขวาแต่กัดฟันสู้ครบ3ยกเฉือนชนะคะแนน3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงโดยจะไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุณจากราชนาวีครับ
1: ขณะที่การแข่งขันในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมชายนะคะผลงานของณัฐพงษ์จันแก้วนักชกสังกัดกองทัพบกในมุมแดงค่ะดวลกับศิรพัฒน์ฉิมงามจากมหาสารคามทีม A เกมนี้ณัฐพงษ์อดีตนักชกทีมชาติไทยและโลดแล่นในการแข่งขันมวยสากลอาชีพนะคะโยกหาจังหวะหลบและออกอาวุธแม่นยำเข้าเป้าค่ะกระทั่งในยกที่3คู่แข่งอย่างศิรพัฒน์โดนกรรมการจับนับ8ถึง3ครั้งค่ะก่อนในที่สุดกรรมการสั่งยุติการชกให้ณัฐพงษ์จันแก้วชนะ RSC ผ่านเข้ารอบตัดเชือกพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยก่อนจะไปเจอกับปริญญาคำหลอมสังกัดตำรวจในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งการแข่งขันวันพรุ่งนี้มวยชายจะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศค่ะขณะที่การแข่งขันมวยหญิงเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประเทศไทยนะคะจะเริ่มแข่งขันเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปส่วนการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้คู่ชิงทั้งชายและหญิงแล้วค่ะการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจากกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะพาไปดูรอบรองชนะเลิศนะคะในประเภทชายเดี่ยวเป็นการเจอกันของ2นักหวดจากเมืองหลวงกรุงเทพค่ะจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์เจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยว4เกมครั้งที่29เป็นมือ11ของไทยแล้วก็ถูกจัดให้เป็นมือ2ของรายการดวลแร็คเก็ตเจอกับธนกรศรีรัตน์มือ13ของไทยนะคะซึ่งเป็นมือ3ของรายการค่ะเกมคู่นี้เป็นไปอย่างดุเดือดเลยค่ะเซตแรกจิรัตเบียดชนะไปก่อน7ต่อ5แต่ว่าในเซต2ธนกรฮึดสู้ค่ะมาเอาชนะไปได้บ้าง6ต่อ2เกมตามตีเสมอกัน1ต่อ1เซตนะคะต้องไปตัดสินกันเซตที่3ค่ะซึ่งในเซตนี้จิรัตนำอยู่3ต่อ1เกมธนกรมีอาการตะคริวขึ้นนะคะเล่นต่อไม่ไหวต้องขอยอมแพ้ค่ะส่งผลให้จิรัตนวสิริสมบูรณ์เอาชนะไป2ต่อ1เซตสกอร์7ต่อ5 2ต่อ6และ3ต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือหนึ่งของรายการจากจังหวัดอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือ4จากกรุงเทพมือ14ของไทย2ต่อ0เซต
0: ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวรดามานะทวีวัฒน์มืออันดับ47ของไทยในชุดสีดำนะครับเจอกับริโอฮิกาชิสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมืออันดับ35ในเสื้อขาวครับแมตช์นี้รดาคุมจังหวะและก็ท็อปฟอร์มอย่างหนักเล่นเกมบุกท้ายคอร์ตได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็เอาชนะ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธนัทพรยังโหมดมือวางอันดับ1จากจังหวัดชลบุรีมือ10ของไทยที่เอาชนะสุกริตาสุกแก้ว2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยผลประกอบการในปี2026มียอดรายรับเป็นสถิติใหม่แต่สโมสรขาดทุนเป็นปีที่7ติดต่อกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยผลประกอบการในปีงบประมาณ2026โดยมียอดรายรับเป็นสถิติใหม่แต่สโมสรก็ยังคงขาดทุนเป็นปีที่7ติดต่อกันและยอดหนี้สินรวมของสโมสรยังคงสูงกว่าพันล้านปอนด์ในปีงบประมาณนี้ปีศาจแดงทำรายรับรวม 677.6 ล้านปอนด์เหนือกว่าสถิติเดิมเมื่อปี2025ซึ่งครั้งนั้นสโมสรทำรายรับไป 666.5 ล้านปอนด์แม้ว่าฤดูกาลที่แล้วทีมจะไม่ได้ไปเล่นทัวร์ยุโรปก็ตามครับนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีกำไรจากการดำเนินงาน 22.6 ล้านปอนด์ซึ่งฟื้นมาจากยอดการขาดทุนเมื่อปีที่แล้ว 18.4 ล้านปอนด์ปัจจัยสำคัญมาจากการลงทุนลดต้นทุนดำเนินงานและลดพนักงานรวมถึงผลงานที่ดีขึ้นในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมียอดขาดทุนรวมก่อนหักภาษี43ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นจากตัวเลขขาดทุนเมื่อปีที่แล้ว33ล้านปอนด์และเป็นการขาดทุน7ปีติดต่อกันของสโมสรด้วยนอกจากนี้สโมสรยังยืนยันใช้เงิน 63.5 ล้านปอนด์จากวงเงินที่กู้เพิ่มเข้ามาในยอดหนี้เดิมเมื่อช่วงฤดูร้อนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 94.14 ล้านปอนด์กับการซื้อที่ดินสำหรับสนามแห่งใหม่และคาดว่าตัวสนามจะต้องใช้เงินก่อสร้างสูงกว่า 2,000 ล้านปอนด์ส่งผลให้ยอดหนี้สินรวมยังสูงกว่า 1,000 ล้านปอนด์แม้จะลดลงจากเมื่อเดือนธันวาคม2025ซึ่งขณะนั้นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านปอนด์ครับ
1: ค่ะ าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะมีไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงค่ะคู่ระหว่างเกาหลีเหนือเอาชนะโคลอมเบีย

0: 2ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกซึ่งจะไปชิงดำเจอกับสเปนนั่นเองค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้าม NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: เริ่มต้นข่าวข้ามช่วงแรกวันนี้นะคะเราเริ่มกันด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะหลายท่านติดตามแล้วก็ทราบผลกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนวันนี้เป็นอีก1วันที่พวกเราทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะคะสาวน้อยวัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ค่ะไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะนี่คือวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนครองใจผู้ชมแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะคะกลายเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ปี2026นะคะรับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านเหรียญสหรัฐคลิปนี้นะคะถ่ายโดยกันนภัทรอินใจเอื้อหรือว่ากันเดอะสตาร์ที่ก็ตามไปถึงขอบเวทีนะคะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต่อเนื่องจากความสำเร็จระดับโลกของน้องนะคะก็คือเบื้องหลังชุดเครื่องแต่งกายที่น้องสวมใส่บนเวทีชุดนี้นะคะไม่เพียงแต่มีความสวยงามโดดเด่นแต่ว่าแฝงไปด้วยเรื่องราวและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะหัวใจสำคัญของชุดนี้ก็คือการนำผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบนะคะเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามนะคะแต่ว่ายังมีตัวตนเรื่องราวและความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบและนี่คือการเผยแพร่ความเป็นไทยไปสู่สายตาของคนทั้งโลกค่ะ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลก America's Got Talent Season 21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับความสำเร็จของเนเน่สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตัวเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสัมภาษณ์นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือว่าครูก้องเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านนี้แหละครับเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่ครูก้องบอกเลยนะครับว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากแล้วก็ยินดีกับน้องที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังในการโชว์โซโลกีตาร์บนเวทีระดับโลกจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จตนเองในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากครับ
2: ใจในตัวน้องนี่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
0: ปรับอารมณ์มาดูเรื่องในบ้านเรานะคะที่ยังต้องเตือนคุณผู้ชมในทุกๆพื้นที่ก็คือเรื่องสภาพอากาศตอนนี้นะคะยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งผลกระทบก็จะมียาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะในขณะเดียวกันฝนที่ตกมาต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผล ำให้มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำเชิงรุกทั้งการชะลอน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็การปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงรุกโดยการจัดการน้ำเหนือเขื่อนนะคะก็ได้ทยอยยกระดับน้ำเพื่อช่วยชะลอมวลน้ำควบคู่ไปกับการดึงน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ระบายอยู่ในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับมวลน้ำจากทางตอนบนและรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มค่ะตลอดจนกำชับให้มีการสื่อสารและทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนที่อำเภอเมืองชัยนาทหลังจากที่มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงนะคะทำให้แพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดที่บริเวณสะพานใหม่จุดนี้นะคะนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งกำหนดแนวทางเก็บกู้ออกจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากแพโป๊ะเนี่ยไปขวางทางเดินของน้ำ

0: อาจจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานได้ค่ะ
1: ต่อเนื่องที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้จนถึงเมื่อเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นครับขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับด้านกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนด้านนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงซึ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวตลิ่งมาท่วมบ้านเรือนริมน้ำบางส่วนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพในเบื้องต้นและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมมาตรการป้องกันพื้นที่สำคัญนะคะอย่างเช่นทางโบราณสถานที่วัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ระดับน้ำเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดค่ะพระสงฆ์สามเณรของวัดกว่า30รูปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าไปติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์ระยะทางประมาณ120เมตรความสูง1เมตร90เซนติเมตรพร้อมทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกรณีมีน้ำไหลซึมเข้าพื้นที่ค่ะส่วนที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก็ได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปความสูง1เมตร90เซนติเมตรตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นพร้อมวางผ้าใบและแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำทันทีหากมีน้ำบางส่วนรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์นอกจากนี้นะคะคนงานก็เร่งกรอกกระสอบทรายเตรียมไว้สำหรับเสริมแนวป้องกันถ้าระดับน้ำสูงขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของโบราณสถานค่ะทั้งนี้ปัจจุบันนะคะประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยารวมถึงพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ตำบลคลองตะเคียนและตำบลภูเขาทองมีประชาชน50ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากจังหวัดสระแก้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำในคลองพระสะทึงระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งอยู่ติดกับริมคลองด้วยครับล่าสุดนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบพระสงฆ์จำวัดอยู่ที่นี่3รูปท่ามกลางระดับน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับจึงได้เร่งนิมนต์แล้วก็ช่วยอพยพทั้ง3รูปไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านริมตลิ่งให้เตรียมพร้อมอพยพตลอด24ชั่วโมงไปต่อกันที่ชลบุรีครับฝนตกหนักข้ามคืนวัดปริมาณฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมชุมชนแล้วก็แนวกำแพงพังถล่มนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมกับนายอำเภอบางละมุงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่หมู่บ้านแปซิฟิกซึ่งได้รับผลกระทบที่นี่60ครัวเรือนจุดที่หนักที่สุดนะครับกำแพงอิฐบล็อกต้านแรงน้ำไม่ไหวพังลงมาทับบ้านเรือนเสียหายไป2หลังครับล่าสุดทางกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงก็เร่งแจกถุงยำชีพพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และประเมินความเสียหายแล้วในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็จะจัดทีมเฝ้าระวังช่วงกลางคืนแล้วก็เร่งเปิดทางน้ำประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน Contact Center 1337ในส่วนแผนระยะยาวเตรียมเดินหน้าโครงการดันท่อลอดใต้ดินถนนสุขุมวิทลงคลองนาเกลือและระบบระบายน้ำก้ามปูเชื่อมเขานกกระโหลกลงคลองพัทยาใต้ โดยใช้ท่อยักษ์ขนาดประมาณ3เมตรครึ่งซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะรองรับปริมาณฝนได้สูงสุด130มิลลิเมตรต่อวันเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพัทยาอย่างยั่งยืนครับ
0: ไปดูที่จังหวัดตราดนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งติดแนวเทือกเขาบรรทัดนะคะนายเสรีสำราญจิตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยก็สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กำจัดเศษวัชพืชเปิดทางน้ำพร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เร่งยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าจะเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่อำเภอเมืองตราดค่ะกรมชลประทานได้เริ่มพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำสะสีเสียดเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่จากฝนที่ตกหนักตลอดช่วงสัปดาห์ค่ะ
1: ต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์รัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนที่กำลังเผชิญอุทกภัยนะครับได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนเยียวยาหลังน้ำลดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ได้เร่งพร่องน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักที่จะมีไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะซึ่งสถานีสูบน้ำพระโขนงกำลังเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพมหานครทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานีสูบน้ำพระโขนงพบว่ากำลังเร่งพร่องน้ำในคลองเพื่อเตรียมรับมือฝนโดยระดับน้ำยังไม่กระทบกับชุมชนนะคะแต่ว่าพบปัญหาขยะสะสมบริเวณประตูระบายน้ำซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำได้ปัจจุบันปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับวิกฤตส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ที่บวก1เมตร50เซนติเมตรถึงประมาณบวก1เมตร80เซนติเมตรนะคะยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพที่สูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าพร้อมระดมสูบน้ำออกจากคลองสายหลักทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านกรุงเทพทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนและอาจจะตกหนักมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะขณะเดียวกันทางกรุงเทพได้ขุดลอกหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงลึก4เมตรครึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยขอให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็ขอให้แก้ไขระบบระบายน้ำรวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมด้วยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาได้เปิดโอกาสให้ส.ส.ได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็สะท้อนถึงสถานการณ์ฝนตกหนักที่ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนอย่างนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายครับว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทันครับ
2: อยากจะมาหารือกับท่านประธานครับได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมาเกือบจะ 1,800 นะครับทำให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
1: เช่นเดียวกับนายคงกฤตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยได้หารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานครับโดยเห็นว่าควรจะเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ส่วนสสในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังจากฝนตกหนักระบายไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นชี้แจงถึงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังจาก

0: น้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นโดยกรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาก็จะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือว่าก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำแล้วก็คลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำด้วยในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวครับรัฐบาลกำลังเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้พร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาว
1: ธรรมชาติมันเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสังคมเมืองของเรามันเติบโตมากขึ้นสังคมไม่เหมือนเดิมแต่ธรรมชาติเหมือนเดิมแน่นอนที่สุดตรงไหนที่น้ำเขาเคยอยู่วันนี้เราไปทำเป็นพื้นที่บ้านเราไปทำเป็นพื้นที่ที่เอาไปใช้ประโยชน์จากอดีตที่ผ่านมามันเป็นพื้นที่ทุ่งเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำเพราะนั้นเมื่อพื้นที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปน้ำถูกแย่งที่อยู่ครับน้ำอย่างที่บอกธรรมชาติเหมือนเดิมสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมสังคมเติบโตมากขึ้นถ้าปล่อยอยู่เป็นแบบนี้ปัญหานี้ไม่มีทางแก้ไขได้ครับผมก็พูดแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพยาอย่างยั่งยืนมีทางออกเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นคือจะต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มเสียใหม่และต้องเป็นทางขนาดใหญ่ด้วยวันนี้เราทำทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นหนึ่งทางคือบางบานบางไทรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วก็รัฐบาลนี้กำลังเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งหรือสองปีนี้อันนี้จะช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างอย่างน้อยไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดครับสำหรับบางบานบางไทรแต่ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดการท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงได้บ้างแต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จแน่นอนครับมันจะต้องมีโครงการ
2: ขณะที่กรมการค้าภายในเร่งสำรองสินค้ากัสมณีเนตอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ประสานความร่วมมือกับเศรษฐกิจการเกษตรและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจกระทบต่อปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตรกรมการค้าภายในยังได้สำรองสต็อกสินค้าสำคัญหลายรายการไว้ในระดับที่สูงกว่าเดิมเช่นข้าวปริมาณสำรองปกติ 2.5 ล้านตันล่าสุดได้สำรองเพิ่มขึ้นกว่า 30% ขณะที่สต็อกข้าวในตลาดโลกแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ราคากลับไม่ปรับตัวลดลงสะท้อนว่าหลายประเทศเลือกเก็บสินค้าไว้ใช้ภายในประเทศมากกว่าส่งออกเนื่องจากยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์สภาพอากาศส่วนปาล์มน้ำมันได้เพิ่มปริมาณสำรองขึ้นจากระดับปกติเช่นกันให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศพร้อมประเมินว่าสถานการณ์ราคาจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมปริมาณสำรองไว้อย่างเพียงพอ
3: ในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นบริหารจัดการมีข้าวนะครับตอนนี้ที่มีก็มีปาล์มน้ำมันนะครับเพลินมันอย่างมันสำปะหลังแล้วข้าวโพดเนี่ยเราไม่พออยู่แล้วเราต้องซื้อนะครับดังนั้นตัวที่เรามีผลิตได้เกินเนี่ยเราก็ที่เรามีกลไกในการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องการส่งออกตอนปาล์มน้ำมันเนี่ยที่เราจะส่งออก CPO ตรงนั้นเราก็เข้าไปดูเพราะอย่างน้อยในประเทศเราต้องมีเพียงพอเพราะเราทราบแล้วประเทศอย่างอินโดนีเซียไม่ส่งออกเขาเก็บไว้ใช้เป็น B50ปีหน้าเขาจะประกาศปี60
2: ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิสบู่ยาสีฟันและแชมพูกรมการค้าภายในยืนยันว่ามีปริมาณเพียงพอและยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาส่วนราคาที่เปลี่ยนแปลงในบางช่วงเป็นผลจากการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้กรอบราคาที่กำหนดไว้
0: ไทยร่วมกับอังกฤษรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเร่งยกระดับภาคการเกษตรรับมือภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมผลักดันแผงเชิงรุกสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ FCDO และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และหารือเชิงนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยในระยะยาวนางนิโคล

0: พอลิตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนและร่วมมือกับไทยในการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหายกระดับจากการรับมือเมื่อเกิดภัยไปสู่การป้องกันและเตรียมความพร้อมเชิงรุกด้านนายพิรุณสายสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ครับหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าก็จะก่อให้เกิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเหมือนที่ผ่านมาสำหรับภาคการเกษตรถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารแต่ก็มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้องยกระดับการปรับตัวของภาคการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
1: หลายคนเมื่ออดีตเนี่ยมองว่าเอ๊ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องภัยพิบัติที่มันจะถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นมันคงไม่เกิดหรอกแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดด้วยแต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดไหมอีก3อาทิตย์มันจะเกิดไหมและระดับความรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหัดใหญ่เป็นlesson learnedอีกครั้งหนึ่งที่บาดลึกอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศครับถามว่าใครจะรู้ได้นะครับว่าฝนจะตกนะครับ335มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงแล้วตกรวมกันประมาณ630มิลลิเมตรภายใน3วันซึ่งเป็นคาบของการกลับมาหรือ return period เนี่ย300ปีถ้าเรามองเป็นความเสี่ยงหรือโอกาส probability ที่จะเกิดเนี่ยปีหนึ่งแค่ 0.33% นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ well prepare ไม่ได้เตรียมการมาอย่างดีนะคุณรับมันไม่ได้หรอกแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศมันก็รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่เลือกด้วยว่าใครจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยหรือมาก
0: ทั้งนี้นายพิรุณเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีกรอบและเป้าหมายในการรับมือโดยเชื่อมโยงกับกรอบแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติซึ่งครอบคลุม6สาขาได้แก่การจัดการทรัพยากรน้ำการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์โดยแผนนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการกิจกรรมและตัวชี้วัดให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

0: ื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนีโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุด
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนีโญเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
1: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ
0: เอลนีโญอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนีโญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพ

สวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมพบคนไทยในนิวยอร์กยืนยันว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณเพีย57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูสโพรัสประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google ทํามาตรฐาน Data Center ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนที่จะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยรวมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์ก
2: ด้วยเป็นโอกาสที่ดีและสำคัญมากเลยค่ะขอให้การประชุมสหประชาชาติในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในการประชุมบ้างคะที่พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างคะ
3: ก็จะชวนบริษัท Google ไปลงทุนในธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย
2: ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทระดับโลกอย่าง Google จะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมากเลยค่ะมีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการนำเสนอเรื่องนี้บ้าง
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบกับเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์นายกรัฐมนตรียืนยันกับคนไทยในต่างประเทศว่าสถานการณ์ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าและการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีโอกาสได้พบกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งพบกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนไทยและนำผลประโยชน์กลับสู่ประชาชน
3: ความมั่นคงของรัฐบาลมีมากครับการร่วมมือกันการทำงานระหว่างภาครัฐภาคข้าราชการประจำภาคเอกชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้เราก็ใช้นโยบาย fast track นะครับการทำงานจะการขออนุญาตขออะไรต่างๆจะไม่มีความล่าช้าให้เข้าไปนะครับนี่คือประเทศไทยในวันนี
1: ้ช่วงค่ำวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีสภาธุรกิจอาเซียนสหรัฐและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
4: การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการรื้อฟื้นกติกาสากลตลอดจนร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

0: ในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางกำลังถูกลดทอนความสำคัญลงสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยต่อประเด็นดังกล่าวโดยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โลกที่ขาดกติกาพร้อมทั้งสนับสนุนการรื้อฟื้นระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความเชื่อมั่นในสถาบันระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามระเบียบโลกใหม่นี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีหลากหลายขั้วอำนาจดังนั้นระเบียบโลกใหม่ภายใต้การนำของสหประชาชาติจึงควรเป็นระเบียบที่สะท้อนความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
1: การกล่าวสุนทรพจน์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีที่เน้นการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจใช่ไหมแล้วก็มันก็มีประเทศที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอะประเทศพวกนี้ก็คืออย่างประเทศไทยประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาเพราะนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี้ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งย้ายผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงรวม4นายครับหลังจากที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้บุกจับบ่อนในพื้นที่สน.ดินแดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้พลตรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มบ่อนการพนันแหล่งใหญ่ย่านดินแดงพร้อมจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้รวม53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนและผู้จัดให้เล่นการพนัน8คนพร้อมยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทงเงินสดรวมกว่า1ล้านบาทเพื่อทำการสอบสวนว่าบ่อนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือไม่โดยให้พันตรวจเอกสมศักดิ์เอี่ยมอิ่มรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานร่วมด้วยกรรมการซึ่งเป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1อีก4นายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในระหว่างนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1จึงมีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกพัชสิทธิ์กระเตื้องานผู้กำกับการสน.ดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุรเดชานนท์รองผู้กำกับการพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสอบสวนสน.ดินแดงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ดินแดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: มาดูความคืบหน้าคดี Forex นะคะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นัด Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนซัดฟังคำสั่งคดีนี้ในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้หลังจากพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษพิจารณาคนธรรมดา24คนในจำนวนนี้นะคะขออภัยค่ะแบ่งเป็นนิติบุคคลและนายรัฐภูมิดารานักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยโดยเมื่อเวลา 11:00 น.พนักงานสอบสวน DSI ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งสำนวนคดีฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่โบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์เถื่อน

0: จาก4โบรกเกอร์ดังมูลค่าความเสียหายกว่า 17,000 ล้านบาทให้พนักงานอัยการคดีพิเศษคดีนี้สืบเนื่องจากประชาชนเข้าร้องเรียนถูกชักชวนลงทุนผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการรับประกันผลกำไรและใช้รูปแบบแชร์ลูกโซ่ซึ่ง DSI ได้ขยายผลตรวจค้นเป้าหมายและจับกุมผู้เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ก่อนสรุปสำนวน102แฟ้มความยาวกว่า 40,000 แผ่นพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในหลายข้อหาหนักอาทิข้อหาร่วมกันกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนข้อหาฉ้อโกงประชาชนและข้อหาฟอกเงินทางนี้อัยการให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารได้นัดหมายฟังคำสั่งทางคดีในวันที่5ตุลาคมนี้ด้านฟิล์มรัฐภูมิกล่าวว่าได้ให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์และไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่นายภาวุฒิบอกว่าเป็นเพียงผู้เทรดทองคำและเส้นทางการเงินก็สามารถชี้แจงได้พร้อมเตรียมยื่นร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการ
1: ก็มาตามนัดทุกอย่างนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท QRS นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือว่าเชิญชวนใครให้มาร่วมเทรดหรือว่ามาระดมทุนอะไรเลยแต่ตัวผมเองก็ยินดีครับให้การร่วมมือในทุกภาคส่วนทุกกระบวนการนะครับ
2: ด้วยความที่ยืนยันนะครับในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอเร็กซ์หรือไปหลอกลวงประชาชนนะครับฉะนั้นก็จะมีการชั้นอัยการนะครับ
3: เป็นประเด็นหรือเอกสารอะไรที่เราจะทำชั้นอัยการ
2: มีหลายด้านครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับในเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็มีในเชิงของเทคโนโลยีด้วยฉะนั้นจะน่าจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายๆท่านเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม
4: มาดูเรื่องของการปลดล็อกกฎหมายนำผ่านสินค้านะครับรัฐบาลเตรียมพิจารณาออกกฎหมายกลางเพื่อปลดล็อกการนำผ่านสินค้าและปรับมาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสั่งภาคเอกชนให้ประเมินผลทางเศรษฐกิจประกอบทุกครั้งที่เสนอแก้กฎหมายด้วยครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยในที่ประชุมมีความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายสำคัญที่ผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนในระบบกลางโดยเฉพาะการผลักดันร่างกฎหมายกลางเรื่องการนำผ่านสินค้าฉบับเดียวเพื่อปรับนิยามการนำผ่านให้ตรงตามกฎหมายศุลกากรซึ่งจะช่วยลดความสับสนลดขั้นตอนการเปิดตู้ตรวจสินค้ารวมถึงลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าผ่านแดนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งระบบรางและทางเรืออย่างเต็มรูปแบบสำหรับกฎหมายนี้จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดและระเบียบราชการที่ล่าช้าโดยสามารถสนับสนุนการลงทุนและการค้าของภาคเอกชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังได้แก้ไขกฎกระทรวงปรับเปลี่ยนมาตรฐานความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ประเภท High Cube เป็น4.5 เมตรสำหรับตู้ขนาด40ฟุตเพื่อให้การขนส่งสินค้าต่อเนื่องทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนตู้นายประกรณ์ยังกล่าวด้วยว่าในการทำงานได้มีการตั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดในการเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจถือเป็นมาตรฐานใหม่ที่ดึงภาคเอกชนมาร่วมประเมินผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยข้อมูลสภาหอการค้าไทยระบุว่าการปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายในชุดแรกนี้จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปีโดยการปรับปรุงกฎหมายที่มีความคืบหน้าจะเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ที่มียกรัฐมนตรีเป็นประธานและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปติดตามความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐค่ะ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกัน

0: และพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตสถานการณ์เจรจาภาษีสหรัฐนะครับกับเป้าหมายที่ไทยตั้งไว้ไม่เกิน 19% ณวันนี้สหรัฐใช้2มาตรการสำคัญกับประเทศคู่ค้าทั่วโลกนะครับเครื่องมือแรกก็คือการใช้กฎหมายการค้ามาตรา301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมใน2กรณีกรณีแรกครับก็คือกรณีที่ประเทศคู่ค้าไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับประเทศที่ผ่านเกณฑ์ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่ม 10% นะครับส่วนไทยไม่ผ่านเกณฑ์นี้ถูกเก็บ 12.5% กรณีที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าไทยมีกำลังการผลิตในประเทศ 60% แต่ส่งออกของมามากกว่านั้นไทยยืนยันข้อมูลไปแล้วนะครับว่ากำลังการผลิตในกลุ่มที่ถูกไต่สวนสูงถึงระดับ 75-100% กรณีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับส่วนเครื่องมือที่2ที่สหรัฐใช้ก็คือความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART นะครับเพื่อปรับสมดุลการค้ามีทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีการแก้ไขกฎระเบียบที่มองว่ากีดกันสินค้าจากสหรัฐการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมหรือว่าไปลงทุนในสหรัฐให้มากขึ้นไทยกำลังจะปิดดีล ART กับสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นดีลที่สำคัญมากเพราะถ้าปิดดีล ART ได้เชื่อว่าจะนำไปลดภาษีจากมาตรา301ได้ด้วยนะครับและเมื่อรวมทั้ง3กรณีไทยตั้งเป้าหมายจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มไม่เกิน 19% หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งส่งออกนะครับซึ่งก็จะทำให้ไทยนั้นยังคงแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐซึ่งถือเป็นตลาดอันดับ1ของไทยครับเรื่องนี้ครับคุณกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดมาตรการของสหรัฐกับประเทศคู่ค้าเพื่อรักษาอัตราภาษีรวมของไทยให้อยู่ในกรอบ10มือ2ฝ่ายด้านการป้องปรามการอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือกับคุณหวังฮั่วหวังหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ SAMR เกี่ยวกับการจะทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไทยและจีนได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อกำหนดแนวทางให้ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเตรียมจะทำแผนกิจกรรมในปี2570ซึ่งรวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติโดยเฉพาะการป้องกันการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์และการละเมิดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึงสร้างกลไกเพื่อลดปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้พบหารือกับผู้แทนของบริษัทเปิดจริง Innovation Center of Humanoid Robotics ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Humanoid ชั้นนำของจีนที่ผลิตหุ่นยนต์ทำงานในโรงงานหรืองานที่มีความเสี่ยงอันตรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะการเชื่อมโยง AI เข้ากับระบบหุ่นยนต์และการทำงานจริงเพื่อประกอบการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของไทยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ครับขสมกเดินหน้าเปลี่ยนรถเมย์จากระบบสันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับตั้งเป้าส่งมอบ 1,520 คันในปี 2570 พร้อมเตรียมจัดหาเพิ่มอีก 800 คันหวังลดต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงขณะที่ค่าโดยสารเริ่มต้นปรับเป็น 15 บาทครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในงานครบรอบ50ปีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกว่าขสมกเดินหน้าเปลี่ยนระบบรถโดยสารสาธารณะจากรถที่ใช้น้ำมันและก๊าซเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV โดย EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันจะทยอยส่งมอบในปี2570นะครับแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500

0: คันภายในสิ้นเดือนมีนาคม500คันภายในสิ้นเดือนเมษายนและอีก520คันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมก่อนจะจัดหาเพิ่มอีก800คันเพื่อรองรับการเปลี่ยนรถเมล์ทั้งระบบโดยคาดว่าจะสามารถให้บริการด้วยรถ EV ได้ครบ 100% ภายในสิ้นปี2571คุณพิพัฒน์ระบุด้วยว่าการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและค่าซ่อมบำรุงของขสมก.ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระหนี้จากปัจจุบันประมาณ 7-8,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีนะครับส่วนค่าโดยสารขสมก.นะครับเตรียมปรับค่าโดยสารเริ่มต้นจาก8บาทเป็น15บาทขณะที่มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังโดยขสมก.อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับแต่ละกลุ่มครับภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดงาน Toyota Farm Expo Asia 2026เชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมและการค้าสู่ตลาดโลกนะครับตั้งเป้าเกิดการซื้อขายภายในงาน250ล้านบาทและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,500 ล้านบาทครับคุณวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน Toyota Farm Expo Asia 2026เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้และการค้าเข้าด้วยกันตั้งแต่การผลิตไปจนถึงตลาดปลายทางเปลี่ยนภาคการเกษตรจากระบบดั้งเดิมสู่ระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยตั้งเป้ามียอดซื้อขายภายในงานกว่า250ล้านบาทและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,500 ล้านบาทไฮไลท์สำคัญคือเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกและการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการของไทยได้เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าและเครือข่ายจากต่างประเทศโดยตรงเพื่อผลักดันไปสู่การซื้อขายและการส่งออกจริงภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมกว่า500บูธนะครับครอบคลุมเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาหารแห่งอนาคตสินค้าออร์แกนิกและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยผู้สนใจสามารถร่วมงานได้นะครับจนถึงวันที่27กันยายนที่ฮอลล์5-8 Impact เมืองทองธานีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
1: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ั่วประเทศจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2500

0: 69คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสรวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทดแทนครุภัณฑ์เดิมของโรงพยาบาลศิริราชโดยในปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม103,857,251 บาทผู้มีจิตศรัทธายังคงสามารถร่วมบริจาคและรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G และอาคารปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคารผ่านการสแกน QR Code ระบบพร้อมเพย์หรือบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศในชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคม2569ที่ตึกอัยยิกาเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาคณะผู้บริหารนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตจัดกิจกรรมวันมหิดลประจำปี2569โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐบุคลากรรวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมพิธีพร้อมมอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรที่1ของมหาวิทยาลัยด้วยที่อาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลโดยมีหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาค่ะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีและนายยงยุทธสุทธิชื่นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาภาครัฐร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจุดแรกคณะลงพื้นที่บริเวณริมคลองเปรมประชากรหลังสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองกรุงเทพมหานครจากนั้นเดินทางโดยเรือไปยังบริเวณคลองบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการแล้วเดินทางไปยังวัดปทุมวนารามอำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อติดตามพื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากรที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในโอกาสนี้ลงพื้นที่พบปะประชาชนหมู่บ้านริมคลองเปรมประชากรตำบลบางพูดอำเภอเมืองปทุมธานีต่อจากนั้นเดินทางไปยังวัดเปรมประชากรอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามแผนการพัฒนาและการดำเนินงานคลองเปรมประชากรจากกรมชลประทานแล้วเดินทางต่อไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตะลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาก
0: รมประชาสัมพันธ์จัดพิธีประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง29คนโดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติสร้างความภาคภูมิใจและเสริมสร้างขวัญกำลังสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไปนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่

0: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญเลขานุการกรมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการได้มอบโอวาทแก่ข้าราชการว่าการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนับเป็นความภาคภูมิใจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในฐานะข้าราชการที่มีบทบาทและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
1: ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการประดับอินทนูในวันนี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของหน้าที่และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการข้าราชการมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
0: ทั้งนี้การแต่งตั้งข้าราชการครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน26คนประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญจำนวน2คนและกรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น1คน
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

าธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กเดย์โค้งสุดท้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นภายในงานมีการปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายแสวงบุญมีระบุว่าขณะนี้กกต.ขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านและผู้สมัครทั้ง4คนต่างให้ความร่วมมือหาเสียงตามกรอบของกฎหมายเป็นอย่างดีขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำถึงการหาเสียงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเตือนให้ระมัดระวังการโพสต์ข้อความใส่ร้ายป้ายสีซึ่งแม้จะใช้บัญชีอวตารก็สามารถสืบหาความเชื่อมโยงได้และจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนชาวขอนแก่นซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ16ปีภายใต้แนวคิดเขาชุรกิจโสภาคุณอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานที่หอประชุมเล็กวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์และพลังเศรษฐกิจครอบคลุมทั้งอาหารผ่านและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชนสำหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดิมคือสำนักงานที่24กันยายน2553ETC Fit Talk หัวข้อสัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจเมื่อเพทลองจิวิตี้เปลี่ยนจากการรักษาสู่การดูแลที่ออกแบบเพื่อสัตว์แต่ละตัวว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดสัตว์เลี้ยงช่วงเพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น 8% สะท้อนว่าเจ้าของให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นสอดคล้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในรูปแบบเพทลองจิวิตี้หรือการดูแลให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่รองความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อวางแผนดูแลให้เหมาะกับสัตว์แต่ละนางสาวกนกวรรณเพชรพิสิทธิ์โชติประธานขณะที่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมีเพียง 23% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่และผู้ที่มีสินทรัพย์1 ล้านถึง 5 ล้านเออร์ My Wealth บนแอปพลิเคชันที่

0: ในหุ้นและกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารแลกเงินออมเงินและลงทุนลดความยุ่งยากจากการต้องใช้หลายแพลตฟอร์ม
1: มาตรวจสอบกันบอกว่ากรมการปกครองงดออกใบอนุญาตปืนป.3แล้วก็ป.12เป็นการชั่วคราวพร้อมกับทบทวนอายุของใบป.4ก่อนจะเสนอครม.ด้วยเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ไปตรวจสอบกับชัวร์หรือโมนิมครับ

รมการปกครองงดออกใบอนุญาตปืนป.3และป.12เป็นใบป.4ก่อนเสนอครม.ตรวจสอบแล้วแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันด้านประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกฎหมายส่วนใบป.12หรือรักษาความสงบเรียบร้อยและไปปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีร้องงดออกใบป.3และป.12เป็นการชั่วคราวพร้อมทบทวนไอ

สวัสดีค่ะตอนนี้ตัวการกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวจากประเทศกัมพูชาเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ของภาคตะวันออกตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจะเลาะมาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนกำลังแรงขึ้นค่ะตัวการฝนนะคะนี่ค่ะอยู่บริเวณนี้กำลังเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยทางภาคตะวันออกย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะตัวนี้ค่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าเป็นพายุหรือยังต้องบอกว่าหย่อมความเย็นแล้วก็มีความเร็วลมยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะศูนย์กลางชัดเจนจึงจะเข้าสู่เร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางต่ำกว่า34นอตหรือประมาณโฮลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางจะอยู่ที่34ถึง64นอตหรือประมาณ63ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหากตั้งแต่60ฟุตค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นพายุไม่ได้แปลว่าไม่มีฝนเคลื่อนตัวเข้ามาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงความของลมส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะคอยลำเลียงความระวังมากก็คือฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงนั้นค่อนข้างกว้างค่ะตั้งแต่บางส่วนของพื้นที่ภาคเหนือลงมาถึงสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดจะเป็นโซนที่มีฝนหนักถึงหนักมากจากนั้นค่ะในวันที่ในภาคเหนือจะเหลือที่ตราดแต่ภาคกลางยังต้องจับตาที่นครสระบุรีราชบุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังมีฝนเชิงเทราชลบุรีระยอง

0: บุรีและที่ตราดขณะที่ตะวันออกและภาคใต้จนมาถึงวันที่ฝนจะหมดไปเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ฝนหนักอย่างครอบคลุมอีกหลายจังหวัดด้วยกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนในบางพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่ธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรถึง2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนฝนกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนในโอกาสเดินผู้นำสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไปให้การต้อนรับด้วยตนเองในวันนี้ท่ามกลางการจับตามองจากทั่วโลกอย่างไรก็ตามทำเนียบข่าวแทบไม่ถ่ายระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีการค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
2: ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านกล่าวสุดเคลียร์ของอิหร่านมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติและอิหร่านจะไม่ยอมละทิ้งโครงการนิวเคลียร์เพราะถูกกดดันโดยปฏิบัติการประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวต่อสงครามโดยพร้อมตอบโต้หากสหรัฐกลับมาใช้กำลังและเตือนว่าผู้นำอิหร่านเป็นการตอบโต้สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ควรจะบทขยี้อิหร่านให้สิ้นซากหรือไม่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
1: ดีเวเนซุเอลากล่าวสุนทรพจน์ไปครั้งใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนนี้รัฐบาลเริ่มเปิดการเจรจากับกลุ่มฝ่ายค้านแล้วและจะรับประกันการเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามหลายฝ่าย
2: ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแม่นกับเกาหลีใต้การทดสอบครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของเกาหลีเหนือได้ประกาศกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
1: สับอนุญาตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยสามารถเข้าถึงไฟล์บางส่วนทั้งข้อมูลในวงกว้างแต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และอนุญาตได้ตั้งแต่แรกพร้อมได้แสดงความกังวลไปยังนายแซมอัลต์แมนการเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วแต่รัฐบาลออสเตรเลียกลับเพิ่งได้รับแจ้งเม
2: ื่อพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐในขณะที่บริษัทเดินหน้าผลักดันผู้ช่วย AIO นอกจากนี้มาร์คซักเคเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมตายังเปิดตัวแว่นใกล้เคียงสำรับไพ่
3: ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่ม
4: ชาติอย่างยั่งยืน
5: วันนี้อยู่กับผมนวัสกรสอนสนะครับที่ nbtplus.prd.go. ผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้นะครับหรือว่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่นั้นตอนนี้คำถามคือว่าถ้ามี data center เกิดขึ้นในหรือไม่นะครับทางกระทรวงพลังงานมีแผน
6: นะครับที่คุณนะให้เกียรติกับทางสถานี

0: ก็มีท่านรองนายกเอกนิติเป็นประธานนะครับโดยที่แบ่งคลัสเตอร์เขาปล่อยให้เขามาลงทุนเนี่ยเขาที่เขามาตั้งลกลากเนี่ยให้มันเกิดอย่างนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วก็ชุดสุดท้ายก็เป็นคณะผมคิดว่าอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารที่อยู่ในกทม.ซึ่งไม่เป็นไรเป็นการสร้างกันมาตั้งแต่ถ้าเทียบกับหลายประเทศอย่างมาเลเซียรัฐยะโฮเนี่ยเราต้องไม่เอาเรายกป้ายประท้วงผมต้องบอกว่าจริงๆยังไม่ขนาดนั้นประเทศเราเนี่ยยังอยู่ในจ
1: ุดยะโฮที่ท่านโฆษกพูดไปเขาก็ไม่เอาละเขามีปัญหาละปวดหวย
0: ของโซนนิ่งเนี่ยคราวนี้เราก็จะได้เห็นประเทศไทยก็เพิ่งเป็นพ่อที่คุยกันเนี่ยก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละครับมาเลเซียมีสิงคโปร์ข้างบนก็มีศูนย์กลางกระจายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าประเทศคุณจะตีกรอบไม่กลัวเขาจะออกไปมาเลเซียไปเวียดสมัครที่เขาเรียกมาเนี่ย80-90เขายื่นคำขอมาเท่าไหร่ไหมครับอาจารย
1: ์เท่าไหร่ครับ
2: เข้ามาเพื่อลงทุนในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนณเวลา
0: ได้ครับก็ตะเกียที่เล่าให้ฟังคือพอโพสต์จะไม่ดีนะคร
1: ับ
0: เดต้าเซ็นเตอร์เด็กดีมีเราก็ต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลกระทรวงพลังงานและ
1: ถูกนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับท่านโฆษกว่า
0: พลังมาพิบาลหน่อยเขาก็จะอยากเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายเจ้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เราจะขีดเส้นล้อมกรอบแล้วก็เป็นในที่แพงกว่าแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงตอนนี้ยังเลือกได้ต้องเลือกนะอาจารย
2: ์ครับ
0: เดี๋ยวแล้วรับไม่ได้แล้วมีปัญหามากโดยเฉพาะในตอนเหนือเขามีปัญหามากๆ
1: พวกที่เขาดิ้นรนหาที่เนี่ยเขาอยากได้พลังงานสะอาดมันสัดส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์อะไรนะครับพอประกาศออกไปฝรั่งทุกคนก็ผมก็พูดกลางเวทีว่าเราขอโซล่าร้านหลังคาเรือนซึ่งมติจริงตอนนี้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ทันการแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นเรียกเตือนสเตตคอมคือปรับให้แรงดันน้ำมันดิบเนี่ย 90% ถึงแม้เราจะไอหัวเชื้อเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาหมดวินคือเรื่องของพลังงานลมที่อยู่นอกชายฝั่งนะครับเอาพวกปาล์มมาทำ
1: บอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รับผลกระทบจากวิกฤตสงครามอิหร่านสหรัฐ
0: ในประเทศเราก็ผมว่าก็ไม่โอกาสกันดี
1: ครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นท่านโฆษกกระทรวงพลังงานครับคุณพงษ์ปลดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับ
3: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพ NBT Documentary สาร
4: จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
5: คนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ไปของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่ว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราช4กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสังเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายพระอรหมรามาธิบดินและพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่การสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอาทิกิจกรรมออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลโดยด้านกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นประธานต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิกรุณาธิคุณพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์โอกาสนี้พระราชทานพระราชวันมหิดลและส่งฟังการบรรยายแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความเวลา 16:03 สมเด็จ
1: ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐโดยทรงวอร์มม้าด้วยม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะมีนักกีฬาจากเก้าชาติได้แก่จีนฮ่องกง
0: วิทักษะอาชีพมีวินัยบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางเพื่อถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าของจำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดศรีวนารามวัดหลักศรีราชกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวัชพัชรกิติยาภานเรนทิราชกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษ
2: ที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวัน
3: ทั่วประเทศ

0: ทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมเป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้าน
1: ท้องด้วยเรื่องอะไรด้วยกัน
2: ได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้นายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาริสุทธิ์ได้ริสุทธิ์ได้ริสุทธิ์จากความจริงครับ
3: ทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกัน

0: วิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมถ้าเขาเป็นคนงอนนะ
1: จะมามาทำนี้นะ
0: ไหนไปลงไปพอแล้วมีของเล่นอะไรอย่างเจ้า
1: ชาติยังเขาสู้ขอไปได้ขนาดเราไปเรียกเขียมนะ
2: ก็ทําไมก่อน
3: ลูกกมูดังลูกกอกลูก
0: ไปหาซอมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแหมละเจ้า
4: จ้
0: าเจ้าคุณผู้ชม
4: แม่นเจ้าหรือว่าจะเป็นพัส
5: ทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 น
6: มันก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือผัดกระเทียมในน้ำมันไปเรื่อยๆจนความมันจะหอมเผาไปเถอะนะครับเนอะเรียบร้อยก็มาหอมในสูมันของ
0: โอ้ยคุณผู้ชมเจ้าเนาะเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่ากะหอมทํากะ
4: แน่นอนกะ
0: ไหนๆไปพอเปลืองจะ
7: เนอะเสร็จแล้วก็หาไม้น้ำลังโคกับหน้ามาได้ลงไปใส่ตามัน
0: ตัวเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
8: หัวแม่จันดีอีวะเปิ้นจะ
9: ออกมาล้านนี้ครับ
10: ไส้อัวแม่จันดีจังหวัดลำปาง
9: พอได
10: ้ถามว่าล้ำก่อจากที่ผมหันแล้วส่วนตัวผมแล้วมีตึ้งของกินที่ถูกปาก
0: ที่ไหนที่จังหวัดลำปางแต่ว่าใครอยากอาหารเมือง
11: ทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าไก่มาแคว้น
0: แถมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าดีลกันเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงคอ
4: เป็นที่ใครคู่นะ
0: แม่นระวังผู้ดีเนาะ
4: จ่ายกับข้าเจ้าอารัตแช่ต่อเจ้า
0: ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีจ้า
12: ภาษาท่วงทำนองถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยสร้างเวทีเยาวชนกว่า 1,800 คน
13: เพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้ว
1: โอนปฏิทินแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอน
0: เอาไปกันคนละใบเลยจ้าเดี๋ยวน้องเจ๋ยพ
14: ร้องเรียนมากๆเลยนะคะหลายคนยังไม่เคยนะคะแนะนำสูตรนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันส่วนของเรานะคะก่อตั้งเมื่อปี2ในสำนักงานโยธาธิการจังหวัดเซอร์ปากากยอแล้วก็หลวงค่ะโอ้2,000 ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็จะน้อยกว่าเชียงใหม่นิดนึง
15: นะคะแสดงว่าสู่เขาที่อยู่ในพื้นที่ของเราหาตลาดให้ไม่พอบริหารจัดการเรื่องการบริหารเงินให้เขา
14: ได้ผ้าพื้นนะคะให้มีคุณภาพโดยที่สีไม่ตก
15: แตกต่างกันออกไปอย่างชนเงี้ยนอย่างเงี้ยค่ะอย่างชนม้งอย่างเงี้ยลายผ้าเขาจะมีความ
14: มันเผานะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ในตัวของเขาเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าเมี่ยนคือพวกของเขาก็จะมีผ้าเขียนที
15: ่ทั้ง6ชนเผ่าเนี่ยเข้ามาจำ
14: เดือนค่ะบางทีเดือนละ2ครั้งไหมเงี้ยค่ะแล้วก็พวงกุญแจชิ้นเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าผืนเป็นอบอุ่นค่ะค่ะความน่ารักเอานะคะให้กับเรา
15: แล้วก็พยายามให้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปและอีกหนึ่งอย่างนะ
14: ตรงนี้ค่ะมีกลับในชีวิตขึ้นอีกครั้งแลนด์มาร์คของคลองลานอีกที่
15: ชิ้นสินค้าที่นี่เกิดจากความตั้งใจของ
14: คือพ่อแม่
15: ใช่ค่ะเหมือนภาพท่านอยู่ในหัว
14: ใช่ค่ะช
15: ันตามภาพสเก็ตที่เราทำขึ้นแต่นี่ไม่ใช่
14: ใช่
15: แบบน
14: ี้
15: คือทุกคนที่เห็นอ่ะคือเห็นแล้วรู้เลยอ๋ออันนี้เป็นชิ้นงานการพูดซะแม่เรานะคะอยากพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะคะไปเจาะลึกชิ้นงานชมไปรู้จักกับของดีของต้องมีคนแนะนำค่ะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะดีของเราเนี่ยต้องให้พี่อ๋อยค่ะแนะนำ

0: ทั้ง6ชนเผ่าให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงสีสันเขาก็จะเน้นสีสันที่สดใส
1: ใช่ค่ะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของแล้วก็ลวดลายลักษณะก็จะเป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหุก็คือใช้เส้นเดินทีละเส้นนั้นใช่ค่ะ
0: นะคะลาหุผู้ชมแต่ก็คล้ายๆกับ
1: ลิ้นชนเผ่าเมี่ยนหรืออีกชื่อนึงเรียกเหยา
0: คือลายบอกเลยว่าสวยมากเลย
1: ฉงยิวๆนะคะใช่ค่ะเป็นให้รู้ว่าเป็นสัญ
0: แต่ละชนเผ่าเขามีความละเอียดและ
1: ของชนเผ่านี่ค่ะอันนี้จะเป็นใช้ผ้าฝ้ายสมบัติในเรื่องของว่าช่วงหน้าหนาวอีกงานนึงก็คือจะเป็นการเขียนเทียนอย่างเงี้ยเป็นการจิกผ้าคือใช้ผ้าออกมา
0: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูสินค้ากันต่อนะคะค่ะแนะนำเริ่มต้นจากอันนี้เลยอ้อมชอบมาก
1: ก็ย่อมเยา
0: ราคาย่อมเยาครึ่งใบแดงอะ
1: เอาลายที่เราจากที่เราผืนใหญ่ๆเน
0: าะค่ะก็ใส่ได้นะพี่อ๋อยคือใส่เก๋ๆ
2: ใช่ไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยเหมาะกับนักท่องเที่ยว
1: ก็จะเป็นของเผาอีกเผาละหูที่ว่า
0: ของโรงงานทั่วไปนะคะถุงย่ามยังสวยนะพี่อ๋อย
1: ไม่แพงนะคะ
0: ไม่แพง
1: ที่เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการเนี่ยค่ะเรื่องการแปรรูปทักษะต่างๆที่จะเอามาแปรรูปให้ตรงกับความต้องการทางการตลาดมันก็ทำให้สร้างอาชีพให้กับเราสร้างรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะ
0: คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะอยากทราบช่องทางต่อมียังไงบ้างเชิญครับพี่อ๋อย
1: ช่องทางในการติดต่อก็คือของเราจะมีชื่อของศูนย์เลยค่ะเป็นศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาต
0: ได้เลย
1: นะคะเบอร์โทรนะคะก็จะเป็น055นะคะ868589แล้วก็จะมีเบอร์อีกเบอร์นึงก็คือของพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะ0831665595หรือไม่ก็ติดต่อทางพี่อ๋อยก็ได้0943453459ค่ะ
0: และอยากให้พี่อ๋อยค่ะเป็นตัวแทนนะคะพี่น้องชาวไทยภูเขาทั้ง6ชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเชิญชวนให้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะมาอุดหนุนสินค้าดีที่มีคุณภาพ
1: สำหรับทุกคนนะคะที่ผ่านไปผ่านมาทางกำแพงเพชรเราหรือลานที่กำแพงเพชรเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางชนเผ่านะคะก็ของเรานี่คือจะติดถนนเลยศูนย์เนี่ยถ้าเราแวะจากเที่ยวน้ำตกเสร็จแล้วจะขึ้นไปทางฝั่งกำแพงนะคะศูนย์เราจะอยู่ฝั่งได้ของเราจะมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีแล้ว6ชาติพันธุ์ที่คุณภาพที่เราทำมาจากฝีมือล้วนๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่เราสืบทอดมาตกกันมาเป็นรุ่นๆนะคะ
0: พี่กาสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแนะนำสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวในรายการ NBT Today วันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่พี่อ๋อยบอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่บนแผ่นดินไทยต่อไปตราบนานเท่านานนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะถ้าอยากจะมาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้ก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่พี่อ๋อยได้บอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้รอให้คุณผู้ชมได้มาอุดหนุนแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของกันนะคะมาร่วมกันในการสืบสานค่ะศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตราบนานเท่านานนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NVT

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย

นำเสนอกันเป็นประจำนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันละ2พื้นที่สูงนะครับสำหรับการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรครับเตือนครับก็จะได้ไปส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เปิดส่งเสริมอย่างจะได้กันผ่องนะครับเดี๋ยวเช้าจะได้ไปติดตามพอก้อยกันครับเริ่มต้นข่าวดีข่าวแรกในวันนี้นะครับไปทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะครับก็จะได้นำเสนอเรื่องของการปรับวิธีคิดจากการมองประชาชนผ่านสถานะคนบุคคลยังขาดโอกาสด้านไหนและภาครัฐจะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างได้จะได้กันพ่องครับหนึ่งในท่านก็คือการเสนอแนวคิดนะครับสำหรับทะเบียนโอกาสหรือบัญชีโอกาสครับซึ่งจะมุ่งฮื้อข้อมูลรายบุคคลเพื่อฮื้อภาครัฐหันข้อจำกัดของประชาชนมากกว่ามิติรายได้ถึงด้านทักษะอาชีพการศึกษาสุขภาพและการเข้าถึงสวัสดิการและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพก่อนออกแบบความช่วยเหลือฮื้อเหมาะสมกับแต่ละคนและแต่ละครัวเรือนกันต่อไปครับข้อมูลจากกระทรวงอว.เป็นได้บอกไว้นะครับว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้พัฒนาโมเดลแก้จนโดยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วกว่า458โมเดลครับมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านการสร้างรายได้นะครับอยู่ที่ 179,370 คนไปบปมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมพร้อมกับการขยายผลกว่า 3,000 เทคโนโลยีจากการผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กว่า70ตีทั่วประเทศต่อยกันครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการผลักดันทะเบียนคนจนสู่ทะเบียนโอกาสครับว่าไผ่ตีขาดโอกาสด้านการศึกษาอันอย่างยังได้กันพ้องรัฐบาลก็จะได้ไปเติมเต็มในส่วนนี้ตัวเองเหมือนกันนะครับแถมหนึ่งน้ำการนำเสนอคุณผู้ชมครับแถมหนึ่งข่าวดีจากรัฐบาลที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเป็นการทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติวงเงินสูงอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมประมาณ 15,000 ล้านล้านบาทด้วยกันครับอันนี้ก็จะครอบคลุมว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวพอรัฐบาลมีการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวนะครับแล้วก็จะช่วยเหลืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็เลยมีการฮือตังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจการไปสำรวจเตือนนี่ปะว่ายังมีบ้านหลายหลายหลังครับหลายๆครัวเรือนตีบ่มีบ้านเหล็กถี่ครับบ่ใจค่ะเฉพาะกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดตัวเหมือนกันครับซึ่งบ้านเหล็กตีบะมีอยู่เนี่ยนะครับสำรวจไปแล้วอยู่ตีประมาณ 80,000 ป่ายด้วยกันครับตอนนี้เป็นก็เลยจะต้องดำเนินการนะครับว่าบ้านของเขาแล้วของพี่น้องไทยเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวขึ้นมาครับก็จะได้ต้องรับการเป็นห่วงแต้ๆเลยนะครับเป็นข้อมูลจากต้องช่วยกันแต้ๆตึงผู้ปกครองเองที่ขายของอยู่บริเวณโรงเรียนตีบะฮื้อละออนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายก่อนหน้านี้ครับมันก็จะมีแบบตีขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็นำเสนอว่ามันเป็นกลิ่นจะได้รสชาติรูปแบบใหม่ตีเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เอาเป็นตัวการ์ตูนลูกกับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องฝากถึงสองฝั่งครับฝากถึงทางสถานศึกษาตัวเหมือนกันคงจะต้องตรวจสอบกันให้ดีนะครับแล้วตอนนี้ถ้าภัยตีกำลังลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่โทษสูงเหมือนกันเนอก็ต้องฝากกันไว้ตัวเหมือนกันเพราะห้องบะยางฮื้อละออนหน้าใหม่ตีอายุแค่13ถึง15ปีได้ฮับพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมันก็อันตรายเหมือนกับบุหรี่ม้วนเหมือนกันนะครับมาถึงข่าวดีแห่งหนึ่งข่าวของบ้านเฮาครับก็คือดอยอินทนนท์เนาะตอนนี้รัฐบาลนี่นะครับกำลังจะผลักดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนนะครับชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% ถึงแหล่งน้ำถึงความหลากหลายทางชีวภาพระดับภูมิภาคครับรัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่นะครับตอนนี้สำหรับดอยอินทนนท์ของเฮาเนี่ยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีความหลากหลายและรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตัวเหมือนกันข้อมูลล่าสุดครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการ

อนุรักษ์และใจประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2569ครับเพื่อเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะครับโดยขั้นต่อไปก็จะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนนะครับเข้ามาประเมินในเดือนนี้ตัวนะครับว่ามีความเหมาะสมจะได้กันพองซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าไร่เกือบ 300,000 เลยครับครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมตองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและก็อำเภอดอยหลอครับโดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่าถึงร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ตึงมดด้วยกันครับจากนี้ต่อไปก็ต้องมาดูแหมกรรมหนึ่งนะครับว่าคณะกรรมการระดับอาเซียนพอเปิดเข้ามากวาดพื้นที่ของดอยอินทนนท์แล้วก็คงต้องรอดูการประเมินต่อไปนะครับว่าดอยอินทนนท์เหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นมรดกทางอันอาเซียนนะครับสำหรับดอยตีขึ้นชื่อของทางจังหวัดเชียงใหม่เฮาเพราะว่ายังตีบอกครอบคลุมถึง4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ตีหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของด้านธรรมชาติตัวเหมือนกันก็เดี๋ยวเฮารอรุ่นเรื่องนี้ตัวเหมือนกันเนาะเฮาเองอยู่เชียงใหม่ก็อยากจะฮือดอยอินทนนท์ตีเฮาได้แอลกันเป็นประจำนะครับได้เป็นมรดกอาเซียนตัวเหมือนกันครับปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับเฮามาห่วมกันครับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งจะจัดระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับโดยจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับการเป็นเจ้าภาพเตอร์นี่ประเทศไทยเฮาได้อันยังกันพ่องแน่นอนครับอย่างไรคือได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆครับว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความหู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะต่างหลากหลายแขนงครับเฮาได้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวครับด้วยการจุชูจุดแข็งติดโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ฮือกลายเป็นมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆมาแอวบ้านเฮาได้เฮาได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับโดยการจะนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการไหว้อาหารการกินวิถีชีวิตทั่วโลกฮู้จักเฮาได้โอกาสแสดงเม็ดเงินมหาศาลนะครับซึ่งการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสการกล้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคตต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้มากับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF เตือนนี่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีผู้บริหารระดับสูงมีผู้ติดตามมีครอบครัวและสื่อมวลชนที่จะมาร่วมงานเตือนนี่ซึ่งบ่ได้อยู่แค่กรุงเทพมหานครตีเดียวครับพอช่วงเวลาว่างเพิ่นอาจจะขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศดีๆตั้งเหนือบ้านเฮาก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันต่อยเหมือนกันเนาะย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะมานำเสนอเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งเสริมด้านไหนจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ

0: ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กำลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับเป็นหนึ่งหน่วยงานใจส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการปลูกสินค้าสปะยางครับปลูกบ่อควันปลูกอะโวคาโดครับแต่เตือนนี่เพิ่นจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่หรือที่เฮาคุ้นกันดีว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่นส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านไหนจะได้กันพ่องไปพอไปกอยจากคลิปนี้กันเลยครับ
2: คนรุ่นใหม่กลุ่มพลังเจนซีใช่ไหมเนี่ย
3: ครับผมแรกๆก็ไม่เชื่อเลยแล้วไม่อยากทำด้วยครับแล้วการทำเจนซีก็ไม่ใช่ยากนี่ก็เราก็ทำได้นะจะลงเล็กๆขยายมา10กว่าลงครับ
2: ทำคนเดียว
3: แค่คนเดียวนี่เยอะครับ
2: เยอะขนาดไหน
3: มีเป็นล้านครับ
2: มีเป็นล้าน
3: รายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมาที่นี่เราปลูกในรูปแบบอินซีครับเลยสะอาดปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้กินด้วย
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกับรายการ Hardy Highland พื้นที่สู้

0: ถึงสักทีแปลงผักอินทรีย์ที่เขาว่ามีเกษตรกรผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจ
1: ส่งความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู
1: ้มีครับมี
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
1: ครับหลายคนหลายชีวิตบางคนก็มีตลาดเองดิวเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองในมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาปีนเขานะครับแต่วันนี้ผมมีนัดกับกลุ่มคนพลังรุ่นใหม่เจนซีครับผมเอ๊ะกลุ่มเจนซีเขาเกี่ยวข้องยังไงเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปลูกผักอินทรีย์แล้วแปลงของเขาอยู่ที่ไหนโน่นครับผมแปลงของกลุ่มคนรุ่นใหม่พลังเจนซีเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องโตใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: อ๋อคนรุ่นใหม่กลุ่มพลังเจนซีใช่ไหมเนี่ย
2: ครับผม
0: เป็นกลุ่มที่พี่จิ้มพูดถึงบ่อยๆใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ว่ามีการแล้วก็ถ่ายทอดมาให้กับกลุ่มพวกเราใช่ไหม
2: ถูกต้องครับผม
0: เป็นยังไงโตเล่าให้ฟังได้ไหมว่าที่มาที่ไปจากกลุ่มรุ่นพี่จากพี่จิ้มเนี่ยแล้วมาสู่กลุ่มเราที่เป็นรับช่วงต่อในเรื่องไหนบ้าง
2: ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อครับ
0: ไม่เชื่อ
2: ใช่
0: ไม่เชื่อใคร
2: ไม่เชื่อทั้งพี่จิ้มทั้งเจ้าหน้าที่สปสครับผม
0: อ้าวทำไมไม่เชื่อ
2: ก็เราไม่มีความรู้ไงครับตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยแล้วไม่อยากทำด้วยครับ
0: ไม่อยากทำด้วย
2: ใช่ไม่มีกำลังใจทำเลยไปศึกษาเสร็จปุ๊บรอบแรกก็ทดสอบก็ไม่ได
0: ้
2: ก็ท้อไงครับสองสามรอบกว่าจะได้ก็เข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ไปปรึกษากับพี่จิ้มว่าโอเคทำแบบนี้นะรูปแบบนี้เป็นอย่างนี้ใช้น้ำหมักตัวนี้มันได้ผลนะเห็นผลแล้วการทำอินทรีย์ก็ไม่ใช่ยากก็เราก็ทำได้นะเนี่ยครับก็เลยลองมาศึกษาจริงจังดูก็ดู YouTube บ้างดูทุกที่ครับชื่อว่าให้ความรู้อย่างเงี้ยครับ
0: ทุกวันนี้เราปลูกผักเนี่ยทำไมเราปลูกผักหลากหลายชนิด
2: ก็เพราะความต้องการของตลาดครับ
0: แสดงว่าเราปลูกแล้วมีตลาดรองรับ
2: ใช่ครับผมรองรับครับ
0: เราทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
2: โอ้ผมทำ6-7ปีแล้วครับ
0: 6-7ปี
2: ใช่ครับผมจะลงเล็กๆขยายมา10กว่าลงครับ
0: ทำคนเดียว
2: แค่คนเดียว
0: ทำคนเดียว
2: ใช่ครับ
0: รายได้นี่เป็นไงบ้าง
2: ก็ดีครับอยู่ได้ครับไม่ลำบากอะไรเลยครับ
0: โอ้แสดงว่าเรื่องหนี้สงหนี้สินนะ
2: ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้แล้วครับ
0: ปลดหนี้ได้ด้วย
2: ใช่ครับหนี้เยอะครับ
0: เยอะขนาดไหน
2: มีเป็นล้านครับ
0: มีเป็นล้าน
2: ใช่
0: ปลดหนี้ได้ได้ทั้งหมดเลย
2: ครับผมแล้วทุกวันนี้รายได้ก็ถือว่าโอเคชัดเจน
0: แล้วรายได้ที่ปลดหนี้ก็มาจาก
2: ผักที่นี่ครับ
0: ทั้งนั้นเลย
2: ใช่ครับผม
0: ว้าวปลดหนี้ด้วยผักอินทรีย
2: ์ถูกต้อง
0: มีหนี้เป็นล้าน
2: ใช่ครับ
0: ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยน้องโต
2: ครับผม
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ปอง
0: โอ้นี่น้องต้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: โอ้ยังหล่อเหมือนเดิม
3: ครับผม
0: น้องต้นอันนี
3: ้ครับ
0: ผักอะไรครับเนี่ย
3: อันนี้เป็นตัวคอสครับ
0: เอ๊ะผักสวยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชิมได้ไหมครับ
3: อ๋อได้

0: เนี่ย
1: เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากที่พ่อแม่สนใจก่อนครับรายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมา
0: เรียกกลับมาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่ไม่ได้อยู่ครับผม
0: เอ้าแล้วเราไปอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ในตัวเมืองครับผมทํางานอยู่นั่นหลังจากเรียนจบกลับมาหาพี่ชายก่อนแล้วทีนี้พี่ชายก็เริ่มพาไปหาความรู้จากกลุ่มสปสก็เลยเริ่มมาทํามีโรคมามีอะไรอย่างงี้เราก็ต้องคอยศึกษาไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่แต่ละที่มันต่างกันพี่อยู่กินก่อนมั้ยครับ
0: ไม่ได้โอเคครับต้องแสดงว่าศึกษารู้จากพี่ที่เขาทําสําเร็จแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่อะไรมาแนะนําเรา
1: พี่วรเวชครับจิ้มพี่คอยให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆกับผมในช่วงใกล
0: ้ๆต้นตอนเนี้ยปลูกผักเนี่ยผักอินทรีย์รสเคมีของต้นเนี่ยมันมีโรงเรือนอย่างเงี้ยกี่โรงเรือนแล้วครับ
1: ตอนนี้มี10โรงเรือนแล้วครับ
0: 10โรงเรือน
1: ใช่ครับตอนนี้มี10โรงเรือนละ
0: แล้วมีตลาดแน่นอน
1: ตลาดแน่นอนครับกำลังทำกัน
0: ส่งพอไหม
1: ส่งไม่พอครับ
0: ส่งไม่พอ
1: ใช
0: ่ต้นถามนิดนึงถามนิดนึงนะบอกหน่อยได้ไหมปลูกผักเนี่ย10โรงเรือนรายได้ดีแค่ไหนบอกหน่อยได้ไหม
1: ถ้ามีถึง6หลักก็มีครับต่อปี
0: 6หลัก
1: ครับ
0: โอ้มันยอดมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วทุกวันเนี่ยต้นถือว่าต้นปลูกผักเนี่ยแฮปปี้ไหม
1: แฮปปี้ครับผม
0: แฮปปี้จริง
1: แฮปปี้จริงครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรที่มันเป็นสารเคมีครับผมเพราะว่าที่นี่เราปลูกในรูปแบบอินทรีย์ครับมันเลยสะอาดปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้กินด้วย
0: มีความสุขดี
1: มีความสุขดีครับ
0: โอเคสุดยอดมากเลยต้นกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย
2: ตอนนี้กำลังแพ็คผักส่งให้กับผู้บริโภคหรือให้พ่อค้านะครับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยคือเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับจบมาปุ๊บแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านมาช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรเราก็มีการส่งเสริมกลุ่มนี้ขึ้นมาครับสปสนะครับเราเข้ามาส่งเสริมในกลุ่มเยาวชนนี่คือ1เราส่งเสริม
0: พวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
0: ับแย่สุดยอดมากแจ็ค
4: นายแน่มาก
0: ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาใส่ใจและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในวันนี้เรื่องราวของการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านดอยช้างไม่ได้เป็นเรื่องราวเพียงแค่เรื่องของการปลูกผักอินทรีย์อย่างเดียวแต่มันคือเรื่องราวของการปลูกอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมเรื่องราวของเขาไม่ได้สร้างเพียงแค่รายได้แต่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ที่จะเป็นพลังก้าวไปพร้อมๆกันกับเรากับพลังของคนรุ่นใหม่คนเจนซีและผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพบกันใหม่ในรายการค่าดีไฮแลนด์พื้นที่สูง EP ต่อไปในวันนี้ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: ชมครับคำว่าสำนึกรักบ้านเกิดนะครับยุคนี้ก็ยังใจได้อยู่ครับสำหรับเด็กยุคใหม่ในการเข้ามาสานต่อผืนน้ำผืนไห่สวนของปอนะครับสำหรับการเป็นเกษตรกรยุคใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยนะครับเด็กเจนใหม่ติดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนก็ได้เข้าไปส่งเสริมนะครับได้มีโอกาสเข้ามาสานต่อแล้วก็จะได้ทำงานอยู่บ้านตัวเก่าไปโดยที่ไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่บ้านเฮาเนี่ยนะครับก็

0: สามารถมีรายได้6ลักเหมือนตีน้องเปิ้นบอกไว้เหมือนกันนะครับวันติดหน้านะครับเราจะนำเสนอประเด็นไหนก็สามารถติดตามกันได้ใหม่กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับคุณผู้ชมรายการของเราเคยนำเสนอเคยอู้ถึงเครื่องของการเตือนภัยเตว่ามิจฉาชีพปลอมเป็นตำรวจแล้วก็มาจุเฮาเนี่ยนะครับเพื่อจะฮือเฮากลัวแล้วก็ต้องโอนสตังค์ถึงมดฮือมีการกวดสอบครับหลายเตือนที่เฮาได้นำเสนอการเตือนภัยกันวันนี้ขอย้ำเตือนกันแถมรอบนึงนะครับเพื่อจะได้ฮือเฮาฮู้วิธีการตีจะปฏิเสธมิจฉาชีพเหล่านี้จะได้กันพ้องไปพ้องกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ใช่ครับสายปริศนาที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยบอกให้เราเนี่ยโอนเงินย้ำนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดย้ำอีกทีนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพมีสารพัดสารพันปนโกงมากมายนะครับโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างเรื่องว่าชื่อของคุณเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินคุณชมลองคิดตามนะถ้าคุณชมรับสายแล้วเจอแบบนี้จะตกใจไหมเพราะเราตกใจและขาดความระมัดระวังยับยั้งชั่งใจนี่แหละมันก็จะฉวยโอกาสจังหวะนี้แหละกดดันให้เราโอนเงินทั้งหมดที่มีเพื่อไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของรูปคดีต้องจำเอาไว้เสมอเลยนะครับว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง20กระทรวงของไทยไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีอย่างเด็ดขาด1หากคุณผู้ชมได้ยินคำว่าโอนเงินเท่ากับกดวางสายทันทีไม่ว่าจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทรวงไหนก็ตามวางสายครับถ้าให้เราโอนเงินไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคดีเท่ากับวางสายทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุยกับมัน2คือหากสงสัยเรื่องคดีก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงห้ามโทรกลับไปที่เบอร์ที่มันโทรมาเราเด็ดขาดหรือคุณชมมีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถค้นหาเบอร์กลางของสถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วโทรไปสอบถามด้วยตนเองก่อนว่าหนูมีกรณีแบบนี้ผมมีกรณีแบบนี้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยว่าต้องทำอย่างไรโทรไปได้เลยนะครับ191ได้ตลอด24ชั่วโมง3ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะทำอย่างไร1เลยตั้งสติก่อนแล้วก็โทรไปที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานอายัดบัญชีม้าให้เร็วที่สุดตลอด24ชั่วโมงหรือใครที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้เช่นเดียวกันครับ
0: 1441คุณผู้ชมครับเป็นสายด่วนนะครับตีคุณผู้ชมสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับกรณีตีโดนมิจฉาชีพจุ้งเฮาหลอกโอนสตังค์ไปนะครับด้วยการตีปลอมตัวเป็นตำรวจนะครับแล้วก็วิดีโอคอลแจ้งมาว่าสตังค์ของเฮาเนี่ยได้มาด้วยมิตรชอบนะครับจะต้องมีการกวดสอบตีไปตีมาตัวเหมือนกันบัดนี้หลงเชื่อคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วจะต้องแบบตัดสายทันทีนะครับและยังตีเฮาบอกกันหลายๆเตือว่าตำรวจแต้ๆเปิ้นบ่มีการวิดีโอคอลมาสืบสวนหรือว่าสอบถามอะหยังกับเฮาโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องของการออกกำลังกายครับยังคงเจิญจวนกันเป็นประจำนะครับวันนี้แหม1คลิปครับที่จะได้มาฮือหมู่เฮาขยับร่างกายกันเพื่อออกกำลังกายเพราะทุกขยับนับหมดนะครับมาร่วมกันออกกำลังกายในวันนี้พร้อมกับคลิปนี้เลยครับ

ก็ต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมสำหรับการเต้นแอโรบิกสังเกตได้นะครับว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับตีส่วนสาธารณะพองตีพื้นตีว่างของแต่ละหน่วยงานกันพองนะครับมาห่วมออกกำลังกายด้วยกันเพราะตอนนี้ทุกขยับนับหมดนะครับนับหมดนี่หมายถึงความว่าเรื่องของปราศจากโรคภัยต่างๆครับออกกำลังกายด้วยกันวันนี้นะครับกับรายการข่าวดีประเทศไทยวันนี้เวลาเสี้ยงให้แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันชมสวัสดีครับ

0: ราแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้าก
0: ดถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนปฏิทินแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องใจพอเฮ
4: ้ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: ำรวจท่องเที่ยวสนที่กำลังตำรวจภูธรแม่ปิงจับผู้ต้องหาชาวแคนาดาตามหมายจับคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษก่อนเตรียมบินออกนอกประเทศอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เร่งเปิดทางน้ำรับฝนระลอกใหม่หวั่นน้ำเพิ่มหลังรับน้ำจากแม่วงฝ่ายปกครองอำเภอฝางผนึกกำลังภาคีเครือข่ายตรวจเข้มแปดสถานประกอบการโลจิสติกในอำเภอฝางสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569อยู่กับคุณคุปต์มรินทร์แล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
1: ครับเช่นเคยนะครับติดตามข่าวสารทาง MBT โทรทัศน์ MBT ที่ท่านหมายเลข11นะครับรวมไปถึง Facebook MBT ภาคเหนือของเราและตอนนี้หากไทยฟีดมาเจอนะฮะก็ทักทายพูดคุยสแกน QR Code จัดรายการกับเราได้ในห้วงเวลานี้ได้เลย
2: ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่เราต้องคอยมาอัปเดตด้วยกันทุกๆวันเลยค่ะเพราะว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเรื่องของฟ้าฝนบางทีก็ฝนราชการจะกลับบ้านแต่ฝนก็ยังตกอยู่เพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตร่วมกันหลากหลายมิติค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดียาเสพติดค่ะก็มาให้ติดตามรับชมกันและรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะ
1: ครับรวมไปถึงวันนี้เป็นวันสำคัญของเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยนะครับที่จะมีโอกาสได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเสด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงมีบทบาทสำคัญต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเราด้วยนะครับหลายจังหวัดได้จัดกิจกรรมกันขึ้นนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ครับที่บริเวณอาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งมีศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์โชติรสนิรมิตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมพิธี
2: ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของจังหวัดเชียงใหม่เบื้องหน้าพระ

0: ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย
1: ทั้งนี้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาของไทยโดยทรงส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานส่งผลให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
0: ใช่ค่ะในทุกวันที่24กันยายนของทุกปีค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของคุณหมอและคุณพยาบาลค่ะและคนไทยทุกคนด้วยวงการการแพทย์ทั้งหลายด้วยนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้จัดพิธีวางพวงมหิดลประจำปี2569น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่บริเวณอาคารสุจินโนคณะขออภัยค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์มัชฌิมานราดีสอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคลากรนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569
1: สำหรับพิธีวางพวงมาลาจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป
0: ทั้งนี้ทุกวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและกำหนดเป็นวันมหิดลเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดแพร่ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำคณะจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยนะครับเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือวันมหิดลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการด้านสาธารณสุขพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
0: ทั้งนี้ในวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันดังกล่าวว่าวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์จากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทรงวางรากฐานการศึกษาการผลิตแพทย์และการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าค่ะไปดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดลำปางกันต่อค่ะก็ได้คิกออฟอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หอประชุมทิพช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางจังหวัดลำปางนายรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีกลุ่มสตรีจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม
1: ทางนี้จังหวัดลำปางได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ตลอดจนการจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอให้แล้วเสร็จในห้วงเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งมีการกำหนดรอบการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับไปที่เรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองนั้นได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ขึ้นในการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีนางนิชพรนิชพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นางหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: บรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่พุนแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: พิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงที่พาคุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับก็เป็นคดีความขึ้นซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวเองนี่นะครับได้ส่วนที่กำลังตำรวจภูธรแม่ปิงได้จับกลุ่มผู้ต้องหารายหนึ่งเป็นชาวแคนาดานะครับคนนี้มีหมายจับคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษก่อนหน้านี้และก็เตรียมบินออกนอกประเทศด้วยนะครับพันตำรวจโทอวิรุธสุขแย้มสารวัตรกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2นำกำลังชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าจับกุมตัวนายอัลโดอายุ38ปีสัญชาติแคนาดาภายในโรงแรมห้องพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยนายอัลโดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับ
0: การจับกุมครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากพันตำรวจเอกพิษณุเตรียมดีผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2ได้รับการประสานจากสถานกงสุลอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่กรณีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษแจ้งว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงและพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานนำตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลเพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหาค่ะ
1: ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหารายนี้นะครับปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางนะครับซึ่งปรากฏว่าผู้ต้องหารายนี้เตรียมเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามมาแล้วก่อนหน้านี้กระทั่งสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้สำเร็จที่ห้องพักนะครับก่อนที่ทางผู้ต้องหาจะเดินทางออกนอกประเทศก็ถือว่าทำงานกันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาอย่างเมืองไทยในห้วงระยะเวลานี้ด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะไปดูทางด้านฝ่ายปกครองฝั่งกันบ้างค่ะผนึกกำลังภาคีเครือข่ายปล่อยแถวตรวจเข้ม8สถานประกอบการโลจิสติกสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมเพื่อตรวจค้นและแนะนำสถานประกอบกิจการโลจิสติกในอำเภอฝางโดยบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและตำรวจในพื้นที่เพื่อเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการป้องกันเฝ้าระวังและสกัดกั้นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่อาจแอบแฝงใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์เอกชนและรัฐวิสา

0: หกิจเป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายกระจายสู่พื้นที่ชั้นในค่ะ
1: โดยชุดปฏิบัติการได้เข้าทำการตรวจสอบสถานประกอบกิจการโลจิสติกจำนวน8แห่งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ให้คำแนะนำและก็สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานโดยกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งพัสดุหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าพัสดุต้องสงสัยนะครับหรือว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันทีเพื่อเข้าทำการตรวจสอบนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการอุดโชติมงคลเทพผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
1: ขึ้นภายใต้โครงการบูรณาการและสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดน่านและแพร่โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาเชื่อมโยงกับการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัดโดยในปีงบประมาณ2568ถึงปี2569ทางวช.ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในจังหวัดน่านและแพร่รวมแล้ว37โครงการด้วยกันนะครับครอบคลุมการเฝ้าระวัง PM 2.5 ด้วยข้อมูลดาวเทียม GIS หรือว่า GIS และ AI การจัดการไฟป่าและการลดการเผาและจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรการส่งเสริมเกษตรทางเลือกและชุมชนไร้การเผาตลอดจนการดูแลสุขภาพประชาชนและการพัฒนากลไกความร่วมมือในพื้นที่รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลอย่างเช่น Common Platform และ Firewatch Map สนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการตัดสินใจรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยมีเกษตรกรต้นแบบ162รายด้วยกันรวมไปถึงผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2,231 คนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น่านและแพร่นะครับถือว่าอีกย่าสำคัญนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะการที่ได้นำเทคโนโลยีต่างๆหรือว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยอย่างดาวเทียมหรือว่าจะเป็นโดรนก็ได้คุณผู้ชมคะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ก็จะทำให้เห็นจุดฮอตสปอตได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะก็จะช่วยลดการเผาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
1: ครับสำคัญตัวนี้คงต้องให้ความรู้ของพี่น้องภาคประชาชนแล้วก็ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีตอนนี้ที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็จับมือกันกับหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไปที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับที่จังหวัดน่านทางขนส่งจังหวัดน่านเองนั้นได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางท้องถนนจำนวน27รายด้วยกันครับที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณโรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านนางจินจุธาตีรัฐขนส่งจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายแพทย์สุพจน์ช่างเอกวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลน่านแพทย์หญิงธิดารัตน์เกียรติวรพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฟื้นฟูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับมอบอุปกรณ์เข้าร่วมพิธีครับ
0: จังหวัดน่านได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน27รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,823,500 บาทโดยอุปกรณ์ได้รับการพิจารณาให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสภาพความพิการของแต่ละรายเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวการประกอบกิจวัตรประจำวันและช่วยลดข้อจำกัดในการดำรงชีวิตค่ะ
1: สำหรับการดำเนินงานในจังหวัดน่านครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านกับทางโรงพยาบาลน่านนะครับตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองความต้องการและจัดหาอุปกรณ์ให้ตรงกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนค่ะส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน4รายค่ะนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน4หลังได้แก่นางคำติ๊บแก้วหมู่ที่11ตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้าง

0: นางบุญรอรัญญาหมู่ที่7ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างนางประกายวันสิงห์ทองหมู่ที่3ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งและนางวิไลวันชัยสูงหมู่ที่6ตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้รับมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนครับจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน16หลังวงเงินรวม 800,000 บาทโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ครับ
0: ไปดูทางด้านการศึกษากันบ้างค่ะโรงเรียนต้นดีศึกษาจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้เปิดบ้านต้นดีศึกษา Open House 2026ชูแนวคิดต้นดี 4.0 พัฒนาผู้เรียน4ภาษาสู่สมรรถนะแห่งอนาคตค่ะที่โรงเรียนต้นดีศึกษาจังหวัดเชียงรายนางทิติมาเร่งประเสริฐศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเปิดงานต้นดีศึกษา Open House 2026โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ชวนชีพเจริญรัตน์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหูคอจมูกและหัวหน้ากลุ่มงานโสด
1: สอบนี้ครับที่ห้องประชุมเกียรติภูมิอาคารนโยบายจาก MOU สู่ระบบปฏิบัติจริงที่ชัดเจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่นประจำปี2569โดยมีนายสุภนิมิตกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายจักรพงศ์สิทธิหล่อผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจโทมกราศรีสกุลพิสุทธิ์รองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1เชียงใหม่และนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมลงนาม
0: สำหรับ MOU ครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการท่องเที่ยวระบบทางการแพทย์หน่วยงานด้านความปลอดภัยและภาครัฐเพื่อให้เกิดการประสานงานการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โดยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เปิดเผยว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและการแพทย์ฉุกเฉินถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นรวมถึงสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและยกระดับประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: ไปดูทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือระดับชาติครั้งที่6ค่ะส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่กำลังคนคุณภาพที่วิทยาลัยการอาชีวะเวียงสาจังหวัดน่านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2569โดยมีนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธี
1: สำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนที่ผ่านมาโดยมีสถานศึกษาในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสเข้าร่วม30แห่งด้วยกันมีผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันครับ446คนจัดการแข่งขันรวม10ทักษะได้แก่งานเขียนแบบงานตีเหล็กงานเชื่อมงานเครื่องยนต์เหล็กงานปูนงานไม้งานไฟฟ้างานตะไบการประกอบอาหารและการสอน14ขั้นตอนด้วยกัน
0: พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนโดยเน้นย้ำว่าแม้ผลการแข่งขันจะมีผู้ได้รับรางวัลแตกต่างกันแต่ทุกคนล้วนได้รับประสบการณ์ความรู้มิตรภาพและบทเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพค่ะ
1: ไปที่การเตรียมจัดงานที่มีความสำคัญของจังหวัดลำพูนอีกหนึ่งงานด้วยกันคุณผู้ชมครับกับงานที่ว่าวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับเนรมิตเมืองเก่าหริบุญชัยด้วยแสงสีเสียงภายใต้แนวคิดที่ว่าแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริบุญชัยจัดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่

0: 4ตุลาคมนี้นะครับที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเอ็นฟลูเอนเซอร์และเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนะครับได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนในรอบสื่อมวลชนซึ่งเป็นการแสดงที่นำเทคโนโลยีแสงสีเสียงและสื่อผสมร่วมสมัยถ่ายทอดประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธาและอัตลักษณ์ของเมืองลำพูนโดยจัดการแสดงไปตามจุดสำคัญในย่านเมืองเก่ารวมทั้งหมด12จุดด้วยกันครับตั้งแต่สะพาน5สิงห์ประตูท่านางคูเมืองพระรอดสถาปัตย์จักสารคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีร้านกาแฟแบล็กทูเบสิกไปจนถึงวัดสันป่ายางหลวงและเจดีย์วัดศรีบุญเรืองโดยแต่ละจุดนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับโดยไฮไลท์สำคัญคือการแสดง Right and Sound ผสานสื่อผสมรูปสมัยที่คุ้มเจ้าจากคำขจรศักดิ์และบริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีรวมถึงจุดแสดงต่างๆตลอดทั้งเส้นทาง
1: นอกจากนี้ยังมีการแสดงพลุประกอบ Lights and Sound ให้ชมในวันที่25 26 27กันยายนและวันที่2 3 4ตุลาคม2569เวลา 20:00 นที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอด6ค่ำคืนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนได้ระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าลำพูนโดยการแสดงส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ช่วงค่ำและบางจุดจะแสดงต่อเนื่องถึงเวลา24 นาฬิกาเลยค่ะ
0: ครับมีความสวยงาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าว35ปีแล้ววนกลับมาอีกครั้งนึงกับความภาคภูมิใจในการประชุมเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยที่จังหวัดอุตรดิตถ์วัดวังกระพีหมู่ที่5ตำบลวังกระพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดลโดยมีนายจักรพันธ์สุวรรณภักดีนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในพิธีประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายความเคารพตามลำดับก่อนนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ที่จังหวัดพิษณุโลกบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหินตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมในพิธีภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวถวายราชสดุดีจากนั้นมีการบรรเลงดนตรีไทยนิสิตแพทย์กล่าวถวายคำปฏิญาณและร่วมร้องเพลงด้วยเกียรติแพทย์แผนไทยเพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหินตลาธิเบศรผู้ได้รับการถวายพระราชสามัญญานามพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการวางรากฐานและการพัฒนาการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขรวมถึงส่งเสริมการศึกษาและการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยซึ่งเป็นคุณูปการที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ครับมาถึงเรื่องของการประชุมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างฮะ
1: ค่ะประเทศไทยนับถอยหลังอีก17วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะการประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีจะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจะมาร่วมหารือถึงแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลก
0: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีโดยขณะนี้ครับเหลือเวลาเพียงแค่อีก17วันก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ครับมาดูเรื่องของกองทุนกันบ้างครับเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์จัดมาตรการกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569สารพลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่หอประชุมอาคาร60ปีกรมอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีนี้ในการนี้นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโอกาสนี้มีพิธีทอดพระป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินโดยพระโสพลวชิวรากรเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าวัดวัดเพชรวรารามพระอารามหลวงรับถวายพระป่าซึ่งมียอดกองทุนเดิมจำนวน 268,840 บาทและยอดเงินพระป่าในปีนี้จำนวน 316,100 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 576,940 บาทเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547เพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยปัจจุบันมีกอง

0: ทุน373หมู่บ้านรวม24แห่งที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงเพิ่มเติมในปี2569สำหรับการจัดงานครั้งนี้มุ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสืบสานพระราชปณิธานผ่านกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงทุนประกอบอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดมอบรางวัลหมู่บ้านดีเด่นและปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานไปยังชุมชนต่างๆเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะค่ะมาต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2569ค่ะที่นครสวรรค์ฮอชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนางสาวชุติพรเสชางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประจำปี2569โดยมีนายบดินทร์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าวสำหรับมูลนิธิคุณพุ่มเป็นองค์การการกุศลก่อตั้งเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2548โดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมส่งเสริมสนับสนุนส่งเพราะผู้ที่มีความบกพร่องและผู้ที่ต้องการจำเป็นพิเศษ
1: ด้วยพระเมตตาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ทางสังคมจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ได้รับทุนจำนวน111ทุนมูลค่ารวม 555,000 บาทมาถึงการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันบ้างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่บ้านเลขที่110/5หมู่ที่5ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเป็นการขับเคลื่อนของกลุ่มชุมชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆในด้านการเกษตรจึงเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมสนองแนวทางตามพระราชดำริในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
0: ทั้งนี้กลุ่มชุมชนและเกษตรกรได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่ผลพืชสมุนไพรและผลและผักพืชสวนครัวในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยใช้พื้นที่วัดและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับพื้นที่ให้เป็นคลังอาหารของชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมการแบ่งปันผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามาติดตามปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ุกหนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: เรายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อค่ะอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นค่ะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงค่ะ
1: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยอันระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในส่วนภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสและสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตในการเดินทางในช่วงดังกล่าวสามารถติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงทาง www.tmb.go.th หรือสายด่วน1182นั่นเองครับมาติดตามปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาวกันนะครับเร่งเปิดทางน้ำรับฝนระลอกใหม่หลังจากที่หวั่นว่าน้ำเพิ่มจากหลังรับน้ำแม่วงท่วมในพื้นที่เมื่อ2วันก่อนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำบริเวณหน้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะให้ไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นทางข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังคงสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
0: ดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยว่าขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมโดยเน้นการเปิดทางน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวเป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและก่อนหน้านี้ยังได้รับมวล น้ำส่วนหนึ่งจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบจึงเกรงว่าหากมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมในช่วง 1-2 วันนี้อาจทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าเดิมจึงต้องเร่งดำเนินการเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยนำรถแบ็คโฮ2คันเข้าเปิดทางน้ำบริเวณจุดที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้น้ำสามารถไหลออกจากพื้นที่สู่คลองสาธารณะได้รวดเร็วขึ้นลดการสะสมน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะในขณะที่การพยากรณ์อากาศรายภาคระบุว่าในช่วงของวันที่24ถึง27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักบ้างบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับพื้นที่ตำบลลาดยาวเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำในจุดที่ยังเป็นอุปสรรคเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นและล้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: มิติเชิงภูมิศาสตร์ของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ผมเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้บอกถึงมิติของในพื้นที่มีความพิเศษก็คืออยู่พื้นที่ใกล้ลาดเชิงเขาของแม่ลุ่มแม่น้ำแม่วงเทือกเขาแม่วงทำให้ในช่วงน้ำหลากมาเร็วและไปแรง แต่ประสบปัญหาเรื่องของปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเช่นเดียวกันในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากว่าขาดแหล่งน้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำไม่มีการบริหารจัดการในเรื่องอ่างเก็บน้ำเพียงพอทำให้อบต.เองเนี่ยต้องเร่งจัดทำอ่างเก็บน้ำเพื่อรั้งน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ตอนช่วงหน้าแล้งเช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูการประกวดในพื้นที่ของจังหวัดกัน

0: แพงเพชรกันค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะจัดการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่17ส่งเสริมเยาวชนแสดงศักยภาพสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในกิจกรรมการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดีทูบีนัมเบอร์วันวันไอดอลรุ่นที่17จังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนจากจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมทั้งสิ้น75คนสำหรับกิจกรรมกล้วยไข่พันธุ์ดีทูบีนัมเบอร์วันรุ่นที่17มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองรวมทั้งสร้างกระแสนิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดให้เกิดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
1: การประกวดดังกล่าวนะครับยังเป็นเวทีสำหรับคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรไปการนำไปประกวดในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือและระดับประเทศต่อไปที่ผ่านมามีเยาวชนจากการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลจังหวัดกำแพงเพชรผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศแล้วจำนวน11คนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดกำแพงเพชรในการสร้างพื้นที่และโอกาสให้กับเยาวชนพัฒนาศักยภาพของตนเองและร่วมเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่19ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับการมอบโอกาสเป็นสิ่งสำคัญครับที่จังหวัดกำแพงเพชรมอบบ้านตามโครงการแก้จนคนกำแพงสร้างบ้านมั่นคงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บ้านเลขที่85หมู่ที่26ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการแก้จนคนกำแพงสร้างบ้านมั่นคงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ครอบครัวนางศรีนวลมะยมทองโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิตอาสาพระราชทาน904และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี
0: การมอบบ้านในครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรในการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานและระบบ TP-Map เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติหลังนี้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทซึ่งได้ดำเนินการสร้างบ้านไปแล้วรวมทั้งสิ้น5ครัวเรือนและครัวเรือนของนางศรีนวลมะยมทองเป็นครัวเรือนที่6รวมงบประมาณในการจัดสร้างบ้านทั้งสิ้น 600,000 บาทนับเป็นการร่วมมือกันตามกฎชุมชนเข้มแข็งที่สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัดอำเภอและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะไปติดตาม กิจกรรมในจังหวัดพิจิตรกันค่ะที่จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมปูเสือนั่งสาดตักบาตรรับอรุณเสริมบุญที่บึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะบึงสีไฟอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในกิจกรรมปูเสือนั่งสาดตักบาตรรับอรุณเสริมบุญที่บึงสีไฟประจำเดือนกันยายน2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรปลัดจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมค่ะ
1: โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาน้ำจืดลงสู่บึงสีไฟถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในอนาคตต่อไปครับปิดท้ายกันในวันนี้ที่จังหวัดสุโขทัยครับมีการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมจันหอมโรงแรมเลเจนด้าสุโขทัยนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยกิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าเป็นวิทยากร
0: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนรวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายภายใต้งบประมาณตามปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดสุโขทัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคส่วนกลางนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยค่ะ
1: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือครับในวันนี้ครับผมมินสัตตราคม
0: ดิฉันศิจิตราทรงเจริญ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อนเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อนเฮ้ยๆบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้อฟังก่อนฟังก่อนเฮ้อโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: มาฟังแม
2: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: เนี่ยอย่างนั้นอ่ะ
0: แม
1: ่ลูกเนี่ยอย่างฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก่อ
0: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเพิ่นพ้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เพิ่นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
3: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายตี้ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษครับแม่ลูกจะมาแย่ละ
4: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
5: จริง
6: โหจาน
5: ตามมาทวงมาครูเดี๋ยวนี
6: ้โหบักมาแล้ว
7: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
6: แค่ว่าจานจะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทย

0: าและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นผ้าฝ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก

0: ET Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปปากกันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินที่ช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการได้รับเมตตาจากพระอาจารย์วสันต์มาเกียงจังหวัดเชียงใหม่นวัตการครับ
1: ก็เจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้รับชมทุกท่านแล้วก็ผู้ดำเนินรายการ
0: ครับในสมัยนี้นอกบ้านเฮาประท้องว่าต้องไปหาธรรมะเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับได้ยินมาว่าตอนนี้ทางพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สี่เปิ้ลคือเขาศึกษาเรื่องธรรมนาวังเป็นจะได้พ่องนะครับผม
1: การตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เน้นคือกับประสงค์นิกรชาวไทยได้เป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมนาวังก็คือหลักแห่งการพ้นทุกข
0: ์ครับ
1: เป็นเรือหลวงแห่งการพ้นทุกข
0: ์
1: เรือหลวงแห่งธรรม
0: ครับ
1: สอนให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้นโดยใจอริยมรรคอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอามาใช้ในชีวิตประจำวันและเมื่อเราใช้ในชีวิตประจำวันเสร็จแล้วเราจะรู้ถึงสาเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์มันเกิดจากอย่างเกิดจากสิ่งใดสิ่งใดเป็นทุกข์เราก็หาสาเหตุแห่งการดับทุกข์แล้วจะไปถึงการใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตประจำวันของคนเรานี้สมัยปัจจุบันคนเฮาเนี่ยมีความทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจบางคนก็เกิดภาวะเครียดเครียดโดยมู้ตัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงคิดถึงหลักการปฏิบัตินี้เพื่อที่จะเมื่อพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ได้น้อมนำเอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาช่วยสอนช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนพอคนเฮาอย่างวัดสันมะเกียงเฮานี้ได้ทำเรื่องโครงการโคกนงนาแห่งศรัทธา
0: ครับเป็นชื่อนะครับ
1: หรือว่าโคกนงนาโมเดลในชื่อฉบับแบบทางการเนาะ
0: ครับ
1: ที่เฮาใช้ชื่อว่าโคกนงนาแห่งศรัทธาเกิดจากความศรัทธาเป็นโครงการที่อัตมาภาพเนี่ยได้กึดทำแบบว่าหูภาครักจำช่วงนั้นเริ่มต้นในการทำโครงการโคกหนองนาเนี่ยคือเฮาก็บ่ได้จะตั้งใจจะเอาไปเข้าไปโครงการต่างๆตอนนั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือโควิด
0: ครับ
1: ที่มาในปี2561
0: ครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างมันชะงักลงหมด
0: แม่นครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างมันแม้แต่วัดวาอารามเองก็ชะงัก
0: ครับ
1: การศึกษาของพระภิกษุสามเณรก็ต้องหยุดกิจนิมนต์งานต่างๆก็ต้องหยุดเพื่อมันให้เกิดการรวมตัวกันมันให้เกิดการแพร่เชื้ออาตมาภาพเองก็มีพระภิกษุสามเณรเยอะก็เลยมาคิดว่าเราจะย่อย่างใดเพื่อความอยู่รอดทั้งภายในและภายนอกภายในนี่คือวัดภายนอกนี่คือสถานญาติโยมที่เดือดร้อน
0: ประชาชน
1: เดือดร้อนแล้วพอทีนี้เรามีพื้นที่อยู่หนึ่งไร่เป็นพื้นที่เปล่าอาตมาภาพก็เลยมาคิดทำส่วนเกษตรไปผสมผสานปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็นำผลผลิตที่ได้มานะแจกจ่ายให้กับพี่น้องสถาญาติโยมที่เดือดร้อนส่วนหนึ่งแห่งส่วนหนึ่งนั้นก็ประกอบพระทหารกับพระภิกษุสามเณรไว้ฉันภายในวัดนี่ก็ช่วยเหลือกันก็ไปสอดคล้องกับณปัจจุบันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรักธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมนี่นะเรือหลวงแห่งธรรมนี่เป็นอาหารทางใจสาขาวัตถุ4โครงการพวกหนองนาเนี่ยใช้หลักธรรมสังฆาวัตถุ4คือเป็นอาหารทางกายทางจิตใจเขาก็ใช้อริยสัจ4อริยมรรคโคกหนองนาก็เป็นอาหารทางกายผสมประสานกันไปสามารถบูรณาการเข้าหาด้วยกันได้อาตมาภาพก็เลยได้ทำโครงการนี้มาโดยตลอดส่งเสริมเพื่อพระภิกษุสามเณรได้ประกอบสัมมาชีพแล้วก็ขยายผลออกไปสู่ชุมชนโดยใช้โครงการของพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดไปยึดกับโครงการไปยึดกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำผลผลิตทั้งหลายเนี่ยไปต่อยอดและทำประกอบสมาชีพกับพระภิกษุสามเณรอย่างตอนนี้ที่เราเป็นถือว่าเป็นแบรนด์ของวัดเนาะเราได้ผลิตไข่เค็มพอกกะทิเพื่อจะไว้เป็นของที่ระลึกกับญาติโยมก็ดีเพื่อจะไปจำหน่ายแจกก็ดี เป็นไข่เค็มที่ได้คิดสูตรกันขึ้นมาเองใช้พอกะทิสดเพราะว่าผลผลิตเกิดจากไข่เป็ดทางวัดเฮานี่เลี้ยงเป็ดอยู่แล้วเฮาก็เอาไข่นั้นมาแปรรูปเพื่อนำอาหารคือสามเณรได้มีวิชาชีพแล้วก็ผลิตน้ำยาล้างจานเองเพื่อลดต้นทุนต่างๆในการใช้จ่ายของทางวัดแล้วก็คัดแยกขยะเป็นพวกขยะต่างๆเป็นขยะรีไซเคิลเฮาจะเอาไปแปรรูปกาเฮาจะไปขายเพื่อเอาเงินมาจ่ายกันน้ำกาแฟไว้ใจจ่ายในวัดของเฮานี่ก็ได้สอนพระภิกษุสามเณรกันไว้เป็นอีแล้วก็ต่อยอดไปถึงชุมชนชุมชนก็มาดูเป็นตัวอย่างมาดูแบบดูตัวอย่างมาทำกิจกรรมบ่อย
0: ๆค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็คือได้นำหลักคำสอนมาผสมผสานกับการปฏิบัติเนาะ
1: ใช่
0: ก็คือทำให้สามเณรและประชาชนได้อยู่ร่วมกับวัดอย่างมีความสุขในปัจจุบันนี้นะครับสังคมเริ่มเปลี่ยนไปคนเฮาเริ่มมีจิตใจที่พูดถึงว่าฟุ้งซ่านมากขึ
1: ้
0: นอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนํานะครับว่าจะใช้ชีวิตในสังคมจะได้ในช่วงปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คนเฮาเนาะประกอบอาชีพบางคนก็มาประสบผลสําเร็จล้มเหลวบางคนก็ไปได้ยังถึงที่ไปต้องการได้ที่ตัวเองต้องการยังมาถึงเตื้อคนเฮาต้องมีสติมันจะได้ช่วยเหลือเฮาประกอบอาชีพให้ดีกำหนดลมหายใจให้มีสติใจหลักธรรมของพุทธศาสนาใจอริยมรรคเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยทุกมันเกิดจากอย่างเฮาก็ต้องไปฟังไปดูจุดนั้นเมื่อเฮารู้จุดที่เกิดความทุกข์ละเฮาก็เอาแก้ไขมันเพื่อให้เฮาประสบผลสําเร็จในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นเฮาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเฮาต้องมีสติเป็นหลักถ้าคนเรามีสติฟุ้งซ่านน่ะมันจะเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างมันเกิดขึ้นได้ถ้าคนเรามีสติบางคนเนี่ยทำธุรกิจใหญ่โตพอวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งมาธุรกิจของเขาล้มเหลวบางคนหาทางออกมาได้ละก็จะเกิดการทำร้ายตัวเก่า
0: ครับ
1: อาตมาเห็นในข่าวมาเยอะละจะเกิดการทำร้ายตัวเก่าอาตมาสามารถยกตัวอย่างได้อยู่หนึ่งตัวอย่างลูกศิษย์ของวัดสันป่าเกี๊ยงเนี่ยเพิ่นทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นธุรกิจใหญ่ทำธุรกิจส่งออกอาหารคือกับร้านช็อปต่างๆภายในอินโดนีเซียยอดผลิตอยู่วันละ 100,000 ชิ้นต่อวันเป็นอาหารแช่แข็งนี่นะ
0: ครับ
1: คนงานมี500กว่าคนแล้วมีวันหนึ่งธุรกิจนั้นมันหยุดชะงักเพราะกฎหมายก็ดีเพราะหลายๆอย่างจากวันละ 100,000 ชิ้นเหลือวันละ100ชิ้นลูกน้องคนทำงาน500คนหายหมดโรงงานต้องปิดตัวลงเราก็โทรมาปรึกษาว่าจะทำยังไงเราก็เอาอาตมาเอาอย่างนี้คุณมาปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดสัก7วันสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็หาวิธีไปฟื้นฟูธุรกิจต่างๆขอบคุณที่มันสำเร็จพอเพิ่นได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสันป่าเกี๊ยงเฮาเนี่ยเป็นเวลา7วันเพิ่นก็มีจิตใจที่ดีขึ้นสงบสติอารมณ์ต่างๆที่เคยฟุ้งซ่านสติเพิ่นก็ดีขึ้นมากลับขึ้นมาเพิ่นก็มีวิธีขึ้นว่าเฮาจะต้องไปเพิ่นจะต้องไปทำอย่างไรต่อหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ธุรกิจเพิ่นก็กลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิ
0: ม
1: กลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเพิ่นมีสติมากขึ้นสติในการดำรงชีวิตสติในการที่เราจะก้าวต่อไปเราจะยังไงต่ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นประสบการณ์จริงนะที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่อาตมาภาพโดยเคยได้สัมผัส
0: แสดงว่าสตินี่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต
1: ในการดำรงชีวิต
0: อันผมขออนุญาตพูดถึงในช่วงนี้ก็คือคนอาจจะเหงาในช่วงอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างครับก็เลยอยากจะหาคู่ครองบางคนเพิ่นบอกว่าอยากมีแฟนอยากมีคู่ครองอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าการที่จะตัดสินใจหรือว่าการมีคู่นะครับต้องมีหลักธรรมคำสอนอย่างไรในการช่วยให้เราแบบหาคู่ที่สมพงกันครับ
1: การที่เราจะมีคู่ครองนี่นะเขาไม่ใช่ว่าจะคบกันวันสองวันเนาะ
0: ครับ
1: เขาต้องอยู่ด้วยกันตลอดเพื่อมันรอดฟังเขาต้องมีศีลเสมอกันต้องมีสติในการคิดพิจารณา
0: ครับ
1: ว่าไต่ตองทวนทีว่าบุคคลคนนี้ที่เราสมควรจะเป็นคู่ครองคู่ชีวิต ในภายภาคหน้าจะอยู่ด้วยกันต่อเตากุมเท่าก่อนเรียกว่าอยู่ด้วยกันวันสองวันเกิดการเลิกกันลาไปสมัยปัจจุบันนี้มันบางคนก็ไม่ค่อยมีสติในการกึดในการพิจารณาด่วนตัดสิน
0: แม่นครับ
1: เพราะความรักและอารมณ์ชั่ววูบ
0: ครับ
1: เกิดเพราะถ้ามีอารมณ์ชั่ววูบไปละมันก็จะมาฟังไปละไผเตือนก็มาฟังถ้ามีสติแล้วมันก็จะเตือนแล้วมันก็จะฟังอยู่ว่าเออสมควรจะคบก่อสมควรจะดูแลกันไปจนถึงตลอดรอดฟังก่อสร้างชีวิตสร้างครอบครัวด้วยกันก่อถ้าคนเฮาฟังมีสติก็จะฟังคนที่มาเตือนไว้แต่บางคนนี่ส่วนมากวัยรุ่นเฮาไปเลยเนาะ
0: ครับ
1: มันจะโวยหน่อยโวยเกินจะมาฟังใครวัยรุ่นจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
0: เอาใจว่า
1: เอาใจว่าเอาใจตัวเก่าว่ามันไม่ได้กึดไม่ได้หยุดกึดไม่ได้กึดไม่ได้ว่าอันมันจะดีมาดีกันไม่ได้กึดไปต่างหน้าเนาะก
0: ึ
1: ดแค่ปัจจุบัน
0: ถ้าจะอี้เฮามีความทุกข์จากการอยู่คนเดียวกับมีความทุกข์กับการมีชีวิตคู่อันไหนจะดีกว่านะครับอาจารย์ครับ
1: มีความทุกข์กับการอยู่คนเดียวจะดีกว่า
0: คร
1: ับ เฮาจะต้องได้เครียดมันต้องได้ปวดหัว
0: คร
1: ับมันต้องได้ภาวะพะวงอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: เนาะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเฮามีคู่ก็ไม่ได้ว่าสนับสนุนให้อยู่คนเดียวนะ
0: ครับ
1: มนุษย์เราก็ต้องมีกู้เนาะเพื่อสืบเผ่าพันธุ์สืบตระกูลเนาะแต่การอยู่คนเดียวบางครั้งมันก็ทำให้เราได้ทำอย่างได้หลายอย่าง
0: ค่ะคำปรึกษาจากพระอาจารย์ก็คือเวลาการที่เราจะมองคนในสังคมเราเนี่ยครับเราควรใช้วิจารณญาณอย่างไรในการพิจารณาครอบคนมันมีหลายประเภทนะครับเดียว
1: แม่นคนเรามีหลายประเภทการที่เราจะคบคนการที่เราจะมองคนอ่ะเราต้องมองทะลุคือจิตใจบางคนเพื่อกระทำดีต่อหน้าเราแต่รับหลังเราทำอย่างหนึ่งบางคนเพื่อกระต่อหน้าเราแบบนี้รับหลังก็แบบนี้บางคนเพื่อกระเสมอต้นเสมอปลายมันมีบุคคลเราคนของเราเนี่ยมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเราต้องจิตใจของคนเราเนี่ยมันลึกมันตึงมาถึงกันเราต้องคิดแล้วก็พิจารณาดีว่าบุคคลคนเนี้ยจะเข้ามาเฮาในรูปแบบใดฟังจากคำพูดน้ำเสียงสีหน้าสีหน้าท่าทางบางคนเขาเนี่ยมาในรูปแบบใดเฮาพิจารณาเฮาเราต้องมีสติตลอดเวลาถ้ามีสติเนี่ยเผลอไปโดยคำพู
0: ด
1: คนเฮาเนี่ยบางคนเนี่ยคำพูดพอดีนะพูดดีพูดแบบหลงเฮาเชื่อหลงทำหลงคำพูด
0: คน
1: หลงขลุ่นก็เป็นเหตุแห่งการทำเมื่อเกิดการเสื่อมเสียเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งทุกสิ่งอย่าง
0: ครับ
1: ต้องเพราะนั้นเราต้องมีสติสติต้องที่ทำเราได้อยู่ถ้าเราทำใจจริงจะสมหวังได้ดี
0: ครับจะเห็นได้ว่าพระอาจารย์จะเน้นย้ำในเรื่องของสติอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันนี้สังคมโซเชียลมันมีความน่ากลัวนะครับผมมองว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเพื่อท้องว่าความแอบแฝงมาในโลกโซเชียลพระอาจารย์ช่วยเตือนสักหน่อยครับ
1: โลกโซเชียลสมัยนี้นะบางทีคนเฮาโปรไฟล์สวยหรูตักไปหาพระภิกษุสามเณรเนี่ยตักไปหาพระภิกษุสามเณรแล้วก็อู้กันไปอู้กันมาจะไปเกิดการอู้แบบเชิงชู้สาวเกิดเฮาอู้แบบล่อแหลมเกิดเชิงชู้สาวปุ๊บเขาก็จะแคป
0: แบ็กเมย
1: ์แคปกับอู้ไปแล้วไปแบ็กเมย์แล้วก็เรียกร้องเงินเรียกร้องอย่างต่างๆจากพระภิกษุสามเณรเฮาหรือแม้กระทั่งคนที่เปิดอู้ตัวก็ตามประชาชนทั่วไปก็ตามวิชาชีพเป็นได้มาหลายรูปแบบแต่ในโซเชียลเนี่ยน่ากลัวที่สุดบางทีสร้างโปรไฟล์สวยหรูตำแหน่งที่การงานแบบดีมากแต่ที่จริงแล้วเป็นมิจฉาชีพหลอกทำหลอกคนอื่นหลอกคนที่อู้ตัวเนี่ยให้หลงเชื่อถ้าคนเฮามันมีสติในพิจารณาให้ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะพังไปหมดคนเฮาเนี่ยบางทีเนี่ยในโซเชียลเนี่ยในเฟซบุ๊กนี่เนาะโปรไฟล์บางคนเป็นเศรษฐี

0: ว่าตักมาหาวัดวัดหนึ่งฉันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเพื่อจะไปทำบุญกับวัดแต่ขอทางวัดเนี่ยช่วยจ่ายค่าแลกเงินให้กับความโลภของคนเฮาเนี่ยตัวเงินมันเยอะความโลภของคนเฮามีทุกคนแหละในจิตใจแต่มันจะพุ่งขึ้นมาเมื่อใดมันก็อยู่ที่เฮาว่าเฮาจะคุมมันได้ก่อนเฮาต้องมีสติถ้ามันมีสติเฮาหลงเชื่อเนี่ยเฮาก็จะเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในปัจจุบันนี่เห็นจะเห็นได้ว่ามิจฉาชีพมันมีทุกรูปแบบจะหลอกทุกนะทั้งมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ก็ดีมาในรูปแบบเป็นส่งเมสเซจมาหาทางพระคุณเจ้าทั้งหลายก็ดีหรือว่ากับญาติโยมที่เพิ่นมีผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเชื่อได้ง่ายมาได้คิดพิจารณาบางทีก็ว่าโอ้เงินเยอะจะมาทำบุญสร้างวัดสร้างวาบางวัดบางวาวัดน้อยๆก็วาดฝันไว้สร้างวิมานไว้ก่อนแต่กับปัตตานได้กึศถึงจุดนั้นมันนี่ก็เสียเงินไปโดยใช่เหตุแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้มันก็เสียไปเลย
1: ม
0: ันนี่ก็คิดแล้วก็น่าน้อยใจพระองค์ที่เสียเงินไปเพื่อก็น้อยใจอาจจะทำร้ายตัวเองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสังคมเราปัจจุบันมันต้องมีสติเมื่ออยู่กับสติอยู่กับตัวเก่าขึ้นมากขึ้นมีสติประคับประคองไว้เราบางคนเนี่ยหูหน้าเราหูใจเราหูใจต้องคิดดีๆเพิ่นมาอู้บางคนนี่อู้เราแบบสวยหรูวาดวิมานเราอย่างงามมาดีกับแอบแฝงโดยวิมิจฉาชีพหาผลประโยชน์กับวัด
1: ค่ะแสดงว่าเขาต้องมีสตินำความโลภ
0: แม่นสติเขาต้องมีตลอดเวลา
1: จะเห็นข่าวอย่างบางวัดจุมีอะไรก็ประธานกฐิน
0: แม่น
1: จุว่าจะมาจัดงานสร้างพระท้องว่างหรือเปล่ามีดนตรีมีลิเกสุดท้ายก
0: ็จุ
1: เปิ้ล
0: จุเปิ้ล
1: อ๋อพระสงฆ์ก็ต้องระวังตัว
0: พระสงฆ์ก็ต้องระวังตัวเอง
1: ค่ะ
0: มาวัดเพื่อกับบินเจ้าวัดเพื่อกับอายุเยอะเนาะเพื่อกับบัตตันหูตากับบัตตันกับหมู่ที่เพิ่นมาหาอาจจะไปอู้หลายๆคนรุมกันอู้กับเพิ่นเพื่อกับฮับบัตตันเนี่ยก็ตกลงกันอย่างกันไปโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหารือกับใครมันจะเกิดขึ้นความสูญเสียขึ้นมา
1: พบรวมถึงผมยังเห็นว่ามีบางที่เนี่ยจุว่าจะทำบุญประกาศให้ช่วยกันทำบุญตามวัดอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ช่วยเตือนสักนิดนึงครับว่ามันเพิ่งหลงเชื่อนะครับ
0: การทำบุญในสื่อโซเชียลที่มันจะประกาศแต่ละวัดแต่ละวัดเนาะเราขอให้ดูในบัญชีที่มันจะโอนขอเป็นบัญชีวัดบัญชีวัดโดยตรงโอนเข้าบัญชีวัดมันถึงวัดแน่นอนถ้าโอนเข้ามันผ่านบัญชีบุคคลแต่บุคคลบางคนเนี่ยเพื่อก็เป็นสะพานบุญของวัดเพื่อก็จะรวบรวมวัดมันก็จะทำให้เพื่อนเกิดความเสียหายแต่บางคนเป็นมิจฉาชีพ
1: มิจฉาชีพ
0: บัญชีม้าบัญชีม้าเป็นมิจฉาชีพโอนเข้าแต่มาถึงวัดที่ผ่านมาก็ที่มีข่าวกับว่าเกิดอาคีภัยวัดแสงแก้วก็มีคนมาปลอมบัญชีวัดไม่ได้ปลอมบัญชีวัดเป็นสายเป็นสะพานบุญบอกบุญคนก็หลงเชื่อ
1: ได้หลายอยู่นะ
0: ได้หลายได้เงินหลายอยู่ได้กลับไปถวายวัด
1: ถ้าอย่างนี้เราจะต้องอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือต้องมีสติ
0: ต้องมีสติในการ
1: คือมันเมินก่อน
0: จะไปต้องมาต้องฟังเรื่องการทำบุญนี่คือเด็กก็ถึงได้ทำบุญอยู่ดีอ่ะขึ้นมันเมินหน่อยก็ต้องฟัง
1: ครับขออนุญาตย้อนมาที่วัดถังกำเนิดก็คืออย่างที่วัดเนี่ยมีกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมในโคกหมอโคดโคกหนองนาโมเดลนะครับโมเดลนี้ก็ยังมีอยู่ไหมครับ
0: โคกหนองนาแห่งสถาบันสันตะเกียรติเราจะจัดกิจกรรมทุกไตรมาส
1: ช่วงเป็นช่วง
0: เป็นช่วง
1: ครับ
0: ช่วงแรกก็จะมีทั้งกิจกรรมปลูกผักสวนครัวแล้วก็แปรรูปผลผลิตแล้วก็ปลูกข้าวดำนาปลูกข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวแล้วก็แฮมช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงวันดินโลกก็จะมีกิจกรรมต่าง
1: ๆช่วงธันวาคม
0: ใช่ช่วงธันวาคมจะเป็นการเกี่ยวกับวันดินโลกเราก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่โคกหนองนาใจมาโดยตลอดในการทำโคกหนองนาเราเนี่ยเราก็อิงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สอดคล้องกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะอดีตเจ้าวาดวัดพระดอยสะเก็ดเจ้าอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าอาวาสวัดอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: วัดบุพารามเปิดหลวงพ่อได้มรณภาพไปละเมื่อหลวงพ่อยังดำรงธาตุขันธ์อยู่หลวงพ่อจะคอยเอาเมล็ดพันธุ์ไปแจกให้กับพี่น้องศรัทธาตลอดส่งเสริมการปลูกผักส่วนครัวเนี่ยส่งเสริมกันตลอดก็เลยเอาดำริของท่านมา ืบสานปณิธานของท่านไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไป
1: ยังน้อยเป็นการทำเพื่อประชาชนได้เข้าวัดเข้าวาทำกิจกรรมกับวัดแล้วก็ส่งเสริมให้เนนพระได้มีกิจกรรมกับชุมชนตัวเอง
0: อย่างวัดเฮานี่ก็จะมีกิจกรรมการทอดการทอดพระปลาต้นทอดพระปลาต้นกาและพันธุ์พืชเอาไม่ได้ทอดพระปลาปัจจัยนะทอดพระปลาต้นกาและพันธุ์พืชคือการที่เอาต้นกาเอาผักอย่างมารวมๆกันแล้วก็แจกเอาขอรับบริจาคจากสวนจากฟาร์มต่าง
1: ๆ
0: เพื่อนก็เอามาให้ตั้งหน่วยงานราชการก็มีห้วยองไคเนาะห้วยองไคฟาร์มที่เปิ้นเพาะเมล็ดพันธุ์ต่างๆตั้งสายแม่โจเนี่ยเพื่อจะมาถวายเราก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นแล้วก็มอบพืชผักสวนครัวให้กับญาติโยมเพิ่นไปต่อยอดเพิ่นเพิ่นเอาไปต่อยอดเอาผักเพิ่นไปปลูกเอามะเขือเพิ่นไปปลูกเพิ่นก็ได้กินมะเขือตลอดไปถ้าเอาแจกก็มะเขือเพิ่นเพื่อก็ได้กินก็มะเขือคาบเดียวกินพริกคาบเดียวเนาะเอามีเอาต้นกล้าไปปลูกเพื่อก็ได้ใจตลอดไป
1: สุดท้ายนี้ขอพระอาจารย์ช่วยพูดถึงแมงสี่หูห้าตาสักนิดนึงที่อยู่ในวัดสันมะเกียงแห่งนี้เพื่อมีคติธรรมแฝงในตัวสี่หูห้าตานี่จะได้พ้องนะครับ
0: สี่หูห้าตานี่เป็นความเชื่อเนาะม
1: ัน
0: เป็นหลักความเชื่อเมื่อสมัยนั้นเมืองพาราณสีมีความทุกข์ยากก็เลยพระอินทร์ก็เลยแถลงเป็นแมงประหลาดแมงสี่หูห้าตาเนี่ยกินท่านไฟแดงแล้วก็ทายออกมาเป็นทองคำเราทองคำเนี่ยคือเจ้าเมืองเจ้าบ้านเจ้าเมืองไปขายเอาเงินมาใช้มาจ่ายในครอบครัวอันนี้เป็นคติธรรมที่เป็นความเป็นมาของงานแมงสี่หูห้าตาที่เอาบูชามาคนก็ไปเป็นบูชาไปกับโชคลาภต่างๆนานา
1: เพิ่นสอนเพิ่นมีความอดทน
0: อดกลั้น
1: อดทน
0: กว่าจะได้มาม
1: ัน
0: ก็ต้องใช้เวลาใช้ความยากลำบากม
1: ัน
0: จะว่าจะได้อย่างง่าย
1: ๆครับผมอันนี้สารธรรมเนาะในการรวมถึงสติสำคัญที่สุดเลยครับสาธุครับ
0: อนุรณาสาธุ
1: วันนี้ทางรายการขอได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้าที่วัดสันมะเกียงแห่งนี้ได้รับตึงสารธรรมและก็สิ่งดีๆที่จะนำไปดำรงชีวิตนะครับแล้วก็มาปิ๊กมาป้ากันใหม่ในรายการสารธรรมน้ำซุปคู่วันตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งนะครับที่ช่อง11แห่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ฮัลโหลเซฮายค่ะทุกคนแวะเที่ยววันนี้นะคะดิฉันเห็นบรรยากาศโดยรอบเห็นแสงแดดไหมคะวันนี้ค่ะเรานะคะและทีมงานแวะเที่ยวจะพาทุกคนมาแวะเที่ยวกันที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่นี่นะคะมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อนะคะและวันนี้เราจะเที่ยวกันแบบว่าทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูบรรยากาศของแวะเที่ยววันนี้กันค่ะไป

0: านค่ะของอ้อมคือพี่ชายของอ้อมเองค่ะพี่ไก่ค่ะผู้ประกอบการแก่งม้าสีหมอกสวัสดีค่ะพี่ไก่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ถามพี่ไก่ก่อนเลยว่าทำไมแก่งม้าสีหมอกที่นี่ถึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาก
1: ๆจริงๆแล้วนะฮะเรื่องของลำน้ำเข็กเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนยังคิดไม่ถึงว่ามันมีศักยภาพค่อนข้างสูงของเมืองพิษณุโลกเลยบางคนอาจจะคิดว่าถนนสาย12วิ่งจากพิโลกมาแล้ววิ่งดิ่งตรงขึ้นไปในเขาค้อทับเบิกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าคิดแบบนั้นคิดผิดเลยเพราะว่าเราวิ่งออกจากถนนสาย2ใช่ไหมวิ่งออกจากตัวเมืองพิโลกมาปุ๊บอันดับแรกเจอเขาสมอคลังบนยอดเขาสมอคลังพวกสายมูเนี่ย
0: ต้องไป
1: แน่นอนเลยเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อนข้างจะอลังการมากๆให้เราได้เห็น
0: ที่นั่น
1: ขึ้นไปดู
0: พอเลยต่อมาอีก
1: พอเลยต่อมาอีกนะครับก็จะมาเจอจุดที่เป็นเรื่องของน้ำตกต่าง
0: ๆใช่
1: มันอยู่เรียบลำน้ำเข็กตลอดสาย12เลย
0: แล้วอยู่ในคำขวัญพิษณุโลกท่าในน้ำตกหลากตะการนั่นคือน้ำตกบ้านเราคือสวยจริงๆ
1: คือสวยแต่จริงๆในเรื่องของการที่ว่าคำว่าสวยเนี่ยบางครั้งบางทีบางคนจะยังไม่เข้าใจว่ามันสวยขนาดไหน
0: ต้องมาเอง
1: ใช่ครับจริงๆเรื่องของลำน้ำเข็กเรื่องการท่องเที่ยวถนนสาย12เนี่ยเราสามารถเที่ยวได้ทั้งปีบางคนอาจจะคิดว่ามาแค่เล่นน้ำตกเชื่องฤดูแล้ง
0: uh-huh.
1: จริงๆก็ไม่ใช
0: ่มันเที่ยวยังไงได้บ้างพี
1: ่วิธีการเที่ยวนะสมมติว่าเราสมมตินักท่องเที่ยวเดินทางมาจากกรุงเทพ
0: uh-huh.
1: คุณเคยได้ยินคำว่า U trip ไหม
0: เป็นยังไงคะ U trip
1: U trip ก็คือพอออกจากกรุงเทพมาเนี่ยวิ่งโตมาเลยถนนสาย17ที่จะมาทางนครสวรรค์เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยแวะเมืองเก่าอยุธยา
0: อยุธยาก่อนไหว้พระกระเบนสิริมงคล
1: โอเคผ่านอยุธยาเสร็จปุ๊บวิ่งมาเรื่อยๆก็จะมาเจออุทัยธานีว
0: ั
1: ดท่าสุงแวะวัดท่าสุง
0: ก็ความสิริมงคลเหมือนกัน
1: พอผ่านวัดท่าสุงก็มานครสวรรค์ก็จะมาที่เขาหน่อจะมาผ่านมาพิจิตร
0: พิจิตร
1: หลวงพ่อเงินรถบางคลานไปนมัสการตรงนั้นเลยพอเข้าเขตพิโลกใช่ไหมครับม
0: ัน
1: ก็จะผ่านตรงมหาวิทยาลัยนเรศวรใช่ไหมก็มาที่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชตรงมาอีกนะครับออกมาที่ถนนสาย2อีกเหมือนเดิม12เหมือนเดิมนะวิ่งตรงมาเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอจุดที่เป็นน้ำตกกำลังวิ่งมาเรื่อยๆก็จะมาเจอที่นี่ก็
0: ค
1: ือน้ำตกแก่งม้าสีหมอกจริงๆมันคือแก่งม้าสีหมอกแต่เราเรียกให้มันโตหน่อยก็เรียกว่าน้ำตกแก่งม้าสีหมอก
0: แล้วที่นี่คือมีความปลอดภัยคุณผู้ชมดูสามารถเล่นน้ำได้ทั้งปีไม่มีความลึกเกินไป
1: คือการเล่นน้ำได้ทั้งปีเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีลักษณะของกิจกรรมที่บนถนนสาย12ลำน้ำเข็กนี่ก็คือในช่วง6เดือนแรกของฤดูกาลจะเป็นช่วงฤดูฝนตรงนี้น้ำมันจะหลากมันจะมีช่วงนึงที่ฝนค่อนข้างที่จะน้อยลงละเขาเรียกว่ากิจกรรมเอ็กซ์ตรีม
0: เอ็กซ์ตรีมล่องแก่งแน่ๆเลย
1: พวกชอบที่แบบท้าทายนะตรงนี้จะมีการล่องแก่ง
0: แอดเวนเจอร์
1: ใช่
0: สนุกสนาน
1: พอหมดตรงนั้นเสร็จปุ๊บฤดูฝนใช่มั้ยก็จะเข้าฤดูหนาวฤดูหนาวมีหลายคน
0: ยังไม่รู้หนาวเที่ยวน้ำตกได้เหรอพี่ไก
1: ่ได้สิครับ
0: ว้าว
1: ก็คือน้ำตกเที่ยวยังไงลำน้ำเข็กเนี่ยนะฮะพวกแหล่งที่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยบริเวณริมลำน้ำเข็กเนี่ยกางเต็นท์แคมปิ้ง
0: ว้าวสายแคมปิ้งพลาดไม่ได้นะ
1: บางคนนะคิดว่ามาแคมปิ้งแล้วจะต้องดิ่งไปเขาค้อจะต้องดิ่งไปที่ภูทับเบิก
0: มาที่นี่อากาศดีและมีน้ำให้เล่น
1: นอกจากที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวเรายังมีน้ำให้เล่นแต่ที่นู่นสัมผัสอากาศหนาว
0: ไม่มีน้ำให้เล่นนะจ๊ะ
1: ไม่มีน้ำให้เล่นมีน้ำให้เล่นแบบไหนรู้ไหมครับหน้าหนาวบางคนอาจจะคิดว่าน้อยน้ำมันเย็นมากโน no, ไม่ใช
0: ่
1: จริงๆแล้วมันเป็นน้ำที่ค่อนข้างอุ่น
0: ออนเซนเลยนะ
1: ก็คือมันจะมีไอลอยคือกลุ่นขึ้นมาเลยที่ลำน้ำเข็กนี้เพราะว่าอะไรฮะน้ำมันมีความมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
0: ใช่เพราะน้ำไหล
1: เพราะนั้นอุณหภูมิของมันกับอุณหภูมิที่มันอยู่บนริมน้ำน
0: ะ
1: มันจะคนละอุณหภูมิกัน
0: โอ้ my god คือมาที่นี่คุ้มจริงๆอ๋อไม่เคยรู้มาก่อน
1: พอกางเต็นท์ใช่ไหมแคมปิ้งทำอะไร
0: ปิ้งย่างอะไรกันไป
1: สุดๆเลย
0: ห้ามพลาดเปลี่ยนมุมมองใหม่ทุกคนวันนี้ว่าน้ำตกพิษณุโลกเที่ยวได้ทั้งปี
1: ถ้าคุณเดินทางมาจากกรุงเทพคุณต้องการที่จะเที่ยวแบบยูเทิร์นแบบม้วนเดียวจบ
0: หลับตาเรานึกเส้นทางออกเลยแล้วมาเส้นทางนี้คุ้มที่พี่ไก่แนะนำอ่ะมันเป็นยูทริปที่คุ้มได้ทุกรสชาติ
1: ทุกรสชาติเลยทั้งสายมูทั้งธรรมชาติทั้งเรื่องของภูมิอากาศเรื่องใช่ไหมฮะเรื่องของอาหารการกิน
0: โอ้โหนะคะอ่ะวันนี้ให้พี่ไก่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการของธุรกิจทำเกี่ยวกับน้ำตกแก่งต่างๆในพื้นที่อำเภอวังทองจ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดพิษณุโลกเชิญชวนหน่อยให้คุณผู้ชมได้มาเปิดมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวที่นี่เชิญค่ะ
1: เรื่องของการท่อง

0: เที่ยวเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าน้ำตกก็คือน้ำตกเท่านั้นมันไม่ใช่น้ำตกคือแหล่งท่องเที่ยวที่มันเป็นธรรมชาติหลายครั้งหลายคนอาจจะมองเห็นว่านี่น้ำตกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายจริงๆแล้วไม่ใช่เราเปลี่ยนโลกทัศน์ในการมองใหม่นอกจากเราจะมาทำกิจกรรมต่างๆแล้วนะเรื่องของน้ำตกมันมีความหลากหลายให้เราได้มองเห็นเรื่องการท่องเที่ยวดังนั้นนะครับขอบอกไว้นิดนึงครับพิษณุโลกเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวขอบอก
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องมาให้ได้เพราะที่นี่คือพิษณุโลกครับ

็นอีกหนึ่งมุมมองของการท่องเที่ยวพิษณุโลกโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนๆต้องบอกเลยว่าเมืองไทยของเราร้อนคือ365วันเลยจ้าถ้าทุกคนมาที่นี่นะคะหนึ่งเลยจะได้คลายร้อนกับน้ำเย็นๆที่ไหลแบบนี้ตลอดทั้งปีและสิ่งสำคัญนี่ก็คือความสวยงามความเขียวของต้นไม้ต่างๆความสมบูรณ์ของธรรมชาติมาที่นี่เหมือนได้เติมพลังกายเติมพลังใจเป็นการชาร์จแบตที่ดีมากทุกคนบางคนมองว่าเอ๊ะถ้ามาเที่ยวนะคะที่นี่ได้เห็นน้ำตกได้เห็นธรรมชาติแล้วยามค่ำคืนจะเหงาไหมอ่ะตอนกลางคืนเราสามารถมีกิจกรรมทำได้ไหมเพื่อเป็นการทำให้เราเนี่ยเที่ยวได้สนุกเพิ่มมากขึ้นวันนี้อ้อมและทีมงานแวะเที่ยวจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้การเที่ยวกลางคืนโดยใช้ท้องฟ้าเป็นเส้นทางวันนี้เราไม่ต้องขึ้นไปบนท้องฟ้านะเราจะอยู่ด้านล่างนี่แหละแต่เราจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเหมือนเราได้เที่ยวบนฟ้ากันค่ะ

0: ื่อพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะจะพลาดบุคคลคนนี้ไม่ได้ค่ะนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการททสำนักงานพิษณุโลกนะคะคุณยาติกาแก้วบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะสถานที่ตรงนี้นะคะวนทารารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะที่ทางททนะคะได้มาจัดโครงการดีๆวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะโครงการนี
1: ้ค่ะก็โครงการนี้นะคะจริงๆแล้วททเองค่ะเรามีการประกาศ18แหล่งท่องเที่ยวท้องฟ้ามืดนะคะมาแล้วถึง3ซีซั่นนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นความร่วมมือกับทางสำนักงานดาราศาสตร์นะคะแห่งชาตินะคะก็จุดท่องเที่ยวดาร์กสกายอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเราใช้ชื่อว่า Amazing Dark Sky in Thailand นะคะซึ่ง18จุดเนี่ยมีในจังหวัดอื่นแต่จังหวัดพิษณุโลกยังไม่มีนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์เลยที่ทางวนทารารีสอร์ทแอนด์สปาเนี่ยค่ะเขาก็มีความเห็นด้วยกันกับททว่าน่าจะจัดกิจกรรมในเรื่องของการดูดาวนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงสำหรับการท่องเที่ยว
0: เพราะปกตินักท่องเที่ยวเนี่ยเวลามาโซนภาคเหนือตอนล่างมาสัมผัสกับธรรมชาติแล้วยามค่ำคืนจะแอบเหงาแล้วไม่รู้ว่าทำกิจกรรมอะไรดีการดูดาวก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
1: ใ
0: เราก็เลยทำกิจกรรมนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ายามค่ำคืนท่านจะไม่เหงาถ้ามีดาวเป็นเพื่อนนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างคนที่มาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการให้ความรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าดูอะไรยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีอาจารย์นะคะที่เป็นนักดาราศาสตร์เลยค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของท้องฟ้าเรื่องของเมฆเรื่องของดวงดาวนะคะเป็นการให้ความรู้แล้วก็รวมไปจนถึงสอนวิธีการใช้กล้องโทรทัศน์อันนี้นะคะว่ากล้องเนี่ยดูยังไงแล้วก็ทิศไหนมีดาวอะไรนะคะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะมันจะมีดาวจักรราศีที่ไม่เหมือนกันนะคะในทุกๆเดือนสามารถดูดาวได้ทุกเดือนแล้วก็ถ้าโชคดีไปกว่านั้นค่ะในแต่ละช่วงค่ะบางครั้งเนี่ยการดูดาวเนี่ยเราอาจจะเจอพวกปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นฝนดาวตก สุริยุปราคาจันทรุปราคา ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ในการดูดาว
0: โอ้โหใครพูดก็ตื่นเต้นแล้วอะค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมมาที่พิษณุโลกคงจะมีคำถามเหมือนกับอ้อมว่าถ้าอยากมาสัมผัสกับท้องฟ้าที่สวยงามที่มีดาวอยู่ในนี้เราสามารถไปดูที่ไหนได้บ้าง
1: สำหรับพื้นที่ของในพิษณุโลกนะคะตอนนี้เองเนี่ยก็กำลังขยายพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมดูดาวนะคะจะมีที่ภูหินล่องกล้านะคะภูหินล่องกล้านี่ก็สามารถดูดาวได้ทุ่งแสลงหลวงก็ดูได้นะคะแล้วก็จังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะก็จะมีกำแพงเพชรนะคะก็ที่อุทยานแม่วงนะคะกำแพงเพชรอันนี้ประกาศเป็น1ใน18ท้องฟ้ามืดนะคะแล้วก็นครราชสีมาเขาใหญ่นะคะก็จะมีหลายจุดมากแล้วรวมไปจนถึงน่านนะคะ
0: ตอนนี้เดี๋ยวอ้อมกับท่านผอ.นะคะเตรียมตัวกันก่อนนะคะเราเตรียมเสือเอาไว้ด้านหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นว่าบรรยากาศการดูดาวยามค่ำคืนจะเป็นยังไงเราสองคนจะเห็นดาวอะไรกันบ้างคืนนี
1: ้แน่ๆคือดาวเหนือต้องเห็นแน่ๆ
0: ดาวเหนือรอเราอยู่แน่นอนแต่จะมีดาวลูกอื่นมาให้เราได้เห็นหรือเปล่ารอติดตามได้กับรายการแวะเที่ยววันนี้ค่ะ
2: อุทยานท้องฟ้ามืดเนี่ยมันไม่ได้ดูแต่ดาวอย่างเดียวเราดูพระจันทร์ก็ได้นะคะวันที่สว่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูสามารถเรียนรู้เรื่องก้อนเมฆก็ได้นะคะวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ค่ะถ้าคนได้เรียนรู้เรื่องท้องฟ้าเรื่องการถ่ายภาพดาราศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดจริงๆนะมันก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้ท้องฟ้าได้ที่นี่ง่ายๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยค่ะ

0: ท้องฟ้าเริ่มปิดแล้วทุกคนแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูดาวกันทุกคนยังไม่มีความรู้พื้นฐานเลยว่าเอ๊ะการดูดาวเนี่ยมันดูยังไงให้ถูกต้องเรามีวิธีการดูยังไงเพราะการดูดาวมีทั้งดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ดูด้วยกล้องที่ใช้ดูดาวนะคะวันนี้ทุกคนชมรายการตอนนี้รับรองได้รู้เคล็ดลับดีๆในการดูดาวอย่างไรให้ถูกต้องและสนุกสนานแถมยังสวยงามอีกด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราไปถามจากผู้รู้กันค่ะว่าวิธีการดูดาวดูยังไงและผู้ที่จะมาไขปริศนาบนท้องฟ้าอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือคุณเบียร์ค่ะนักดาราศาสตร์สมัครเล่นสวัสดีค่ะคุณเบียร์
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะอ้อมมากับคำถามของคุณผู้ชมหลายๆท่านนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์สายที่รักธรรมชาติเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติต่างๆยามค่ำคืนเขาจะเหงาไม่มีกิจกรรมอะไรทำวันนี้ก็เลยจะมาแนะแนวทางคุณผู้ชมในรายการว่ายามค่ำคืนเรายังมีความสวยงามที่อยู่บนฟ้าเนี่ยให้เราได้สัมผัสกันอยากให้คุณเบียร์คุณผู้ชมฟังถึงมนต์เสน่ห์ความสวยงามที่อยู่บนฟ้านั่นคือดวงดาวของเราเชิญค่ะ
1: ครับอันดับแรกนะครับเอาตัวออกจากเมืองนะครับไปอยู่ในแหล่งธรรมชาติก่อนนะครับไปหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ไม่มีแสงสว่างรบกวนนะครับเป็นพื้นที่ธรรมชาติหรือเป็นพื้นที่ดาร์คสกายซึ่งตอนนี้ทางทท.แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ฟ้ามืดนะครับไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ดูดาวนะครับทีนี้เวลาจะดูเนี่ย ให้ดูหาดาวเรียงเด่นก่อนนะครับ
0: ดาวเรียงเด่นคืออะไรคะดาวที่เรามองลงไปแล้วก็เห็นดวงแรกใช่ไหมคะ
1: ครับผมประมาณนั้นแต่ว่าเราพยายามหากลุ่มดาวที่เรามองแล้วพยายามกลุ่มดาวที่มองแล้วมันเรียงเด่นจริงๆอย่างเช่นยกอย่างเช่นดาวไถอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าเราเห็นดาวไถปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือกลุ่มดาวในพานนะครับเพราะว่าเราจะมีวิธีการดูว่าจากกลุ่มดาวไถเนี่ยมองกว้างออกมาทีนึงจะเป็นกลุ่มดาวในพานนะครับแล้วมันจะสามารถลากไปในกลุ่มดาวต่างๆได้นะ
0: คือเราต้องมองจุดแคบก่อนว่าบนท้องฟ้าเราเห็นอะไรแล้วค่อยๆขยายกว้างออกไปกว
1: ้
0: างออกไปแล้วเราก็จะมีสตอรี่ว่าอ๋อสิ่งนี้คืออันนี้สิ่งนี้คือนี้เราก็จะสนุกขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ไปดูกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาสามารถอธิบายให้เราฟังได้สามารถที่จะลากให้เราดูได้ว่ากลุ่มดาวนั้นๆคือกลุ่มดาวอะไรนะครับเมื่อรู้จากกลุ่มดาวแล้วมีสตอรี่เล่านิทานดาวให้ฟังแล้วแล้วก็จะสนุกกับการได้ดูดาวครับผม
0: ค่ะและคนพูดถึงการดูดาวเอ๊ะฉันไปเที่ยวแคมปิ้งตอนกลางคืนไม่ได้พกกล้องดูดาวไปสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าไหมคะ
1: ใช่ครับดาวพวกนี้สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าเลยครับเพราะว่าเป็นการดูกลุ่มดาวนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้องดูดาวหรืออะไรเลยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้กล้องสองตาหรือกล้องสองทางไกลแบบนี้ก็ดูได้ใช่ครับแบบนี้ก็ดูได้แล้วนะครับและหลังจากที่เรามีความชำนาญในการใช้กับกล้องสองตาแล้วเนี่ยค่อยขยับไปดูกล้องดูดาวก็ได้ครับผม
0: นะคะวันนี้เราก็มีกล้องดูดาวเอามาให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็จะแนะนำวิธีการวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรบ้างคะคุณเบียร
1: ์ครับวันนี้ที่เด่นๆมากๆนะครับคือดาวพฤหัสนะครับแล้วก็จะมีกาแล็กซี่ M42 ซึ่งเป็นกาแล็กซี่เกรทโอไรออนเนบิวล่านะครับจะสว่างอยู่ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับผม
0: แล้วลองเงยหน้ามองฟ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้คือดาวพฤหัสนะ
1: ครับปกติแล้วดาวพฤหัสเนี่ย เป็นดาวเคราะห์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปเนี่ยเขาจะสว่างเด่นกว่าใครเพื่อนเลยนะครับแล้วลักษณะของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยกระพริบมองขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเป็นสว่างสว่างในแบบที่ไม่กระพริบในขณะ
0: นิ่ง
1: ๆใช่ครับนิ่งๆแต่ในขณะที่เป็นดาวฤกษ์เนี่ยมันจะกระพริบนะครับเหมือนอย่างกับอย่างกับดวงอาทิตย์ที่มาเนี่ยครับแสงจะกระเพื่อมกระเพื่อมใช่ครับผมใช่ดังนั้นมันเป็นความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมถ้าอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดาราศาสตร์ต้องไปติดตามคุณเบียร์ช่องทางไหนอะไรยังไงเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็เรามีเพจนะครับชื่อว่า Antares Star Explorer นะครับอันนี้เป็นสำหรับผู้บุคคลทั่วไปนะครับผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูดาวแล้วก็การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ครับผมหรืออัปเดตวงการดาราศาสตร์ครับผมอันนี้เป็นของส่วนตัวครับผมส่วนถ้าอยากเป็นทางการนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทางของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับหรือนาริตนะครับอันนี้เขาจะบอกอัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็เป็นทางการแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์โดยตรงนะครับอีกที่หนึ่งคือสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยครับผม
0: ช่องทางเหล่านี้ก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะเราได้ความรู้จากคุณเบียร์พื้นฐานกันไปแล้วบรรยากาศข้างในนี้จะสนุกสนานขนาดไหนวันนี้ปล่อยใจว่างๆปล่อยตัวให้สบายๆแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขกับรายการแวะเที่ยวนะคะ

ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการดูดาวบนท้องฟ้ามันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็สนุกได้ขนาดนี้นะคะทริปดีๆวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะทททสำนักงานพิษณุโลกค่ะ Rain Forest นะคะวนธารารีสอร์ทแอนด์สปานะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้มาเที่ยวในวันนี้เรามาสรุปภาพรวมกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ได้จากทริปนี้สำหรับอ้อมและก็ทีมงานนะคะนั่นก็คือเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนเรามีแผนแล้วใช่ไหมคะแต่เราสามารถทำแผนน่ะให้มันรวมๆได้เช่นเราจะไปจุดนี้แต่จุดระหว่างทางมีจุดไหนที่น่าสนใจเราก็สามารถใช้คอนเซ็ปต์รายการของเราได้คือแวะเที่ยวนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกที่มันมีความน่าสนใจหวังว่าวันนี้นะคะแวะเที่ยวจะเป็นไอเดียให้กับทุกคนนะคะได้มีไอเดียเวลาไปเที่ยวที่ไหนยามค่ำคืนก็เงยหน้ามองฟ้ากันนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ทอได้บอกไปนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการดูดาวทุกคนก็สามารถไปดูดาวได้นะจ๊ะนี่ก็คือทริปของเราในวันนี้วันเดย์ทริปกับแวะเที่ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักแต้นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวแต่มีอย่างใดดีอ่ะถ้าต่างไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเพิ่นผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รายการสืบสานศิลป์ทาง NBT ภาคเหนือช่อง11วันนี้จะนำเสนอผลงานศิลปะเส้นทางสายไหมอันงดงามและทรงคุณค่าการเดินทางร่วมกันทางศิลปะนิทรรศการศิลปะและอักษรวิจิตรศิลป์ครั้งยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยค่ะถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เข้าใจกันผ่านงานศิลปะและเพื่อให้มิตรภาพจีนและไทย

เป็นครอบครัวเดียวกันสืบสานอย่างไม่หยุดยั้งในสายธารแห่งศิลปะร่วมกันสร้างสรรค์บทใหม่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม

ในปีพุทธศักราช2568จีนและไทยจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอันรุ่งโรจน์กว่าครึ่งศตวรรษที่จีนและไทยได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกันและมิตรภาพอันลึกซึ้งที่ว่าจีนและไทยคือครอบครัวเดียวกันได้อย่างรากลึกในใจของประชาชนมาอย่างยาวนานความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและสาขาอื่นๆได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างงดงามกลายเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศวัฒนธรรมคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและไทยในด้านภาพยนตร์วรรณกรรมการศึกษาและสาขาอื่นๆกำลังใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยเสริมสร้างมิตรภาพดั้งเดิมระหว่างสองประเทศและส่งเสริมการบูรณาการทางวัฒนธรรมเราจะใช้ศิลปะเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาและเขียนถึงมิตรภาพที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีให้ศิลปะกลายเป็นนามบัตรทองสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างจีนและไทยให้ดอกไม้แห่งมิตรภาพไทยจีนเบ่งบานงดงามยิ่งขึ้นใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางและวัฒนธรรมเป็นภาชนะให้ต้นไม้แห่งมิตรภาพจีนไทยคงอยู่ตลอดไปทั้งสองแพลตฟอร์มจะผสานพลังด้วยเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดเสียงของจีนมอบเสน่ห์แห่งงานเขียนผู้กันและภาพวาดให้เหนือขุนเขาและท้องทะเลสารคดีชุดใหญ่ร่วมระหว่างจีนไทยนี้นำเสนอผลงานของจิตรกรและนักประดิษฐ์อักษรชื่อดังชาวจีนผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของภูมิทัศน์จีนและไทยเครือญาติของผู้คนและการผสมผสานอารยธรรมของพวกเขาลงบนผืนผ้าใบผลงานของพวกเขาสะท้อนทัศนียภาพอันสมบูรณ์แบบของทั้งสองประเทศและบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพนำเสนอความงามแห่งสุนทรียศาสตร์ตะวันออกที่รวมกันถ่ายทอดผ่านลายเส้นหมึกสารคดีชุดนี้ได้นำเสนอผลงานตัวแทนจากศิลปินมากมายภายใต้หัวข้อเรื่องราวส่วนตัวนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันล้ำค่าผ่านวิดีโอสารคดีชุดนี้จัดทำขึ้นโดยสื่อจีนและไทยร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงเรื่องราวของจีนในระดับนานาชาติและเพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขอให้สารคดีชุดใหญ่นี้เป็นของขวัญทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เข้าใจกันผ่านงานศิลปะและเพื่อให้มิตรภาพจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันสืบสานอย่างไม่หยุดยั้งในสายธารแห่งศิลปะร่วมกันสร้างสรรค์บทใหม่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม

ในปีพุทธศักราช2568จีนและไทยจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอันรุ่งโรจน์กว่าครึ่งศตวรรษที่จีนและไทยได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกันและมิตรภาพอันลึกซึ้งที่ว่าจีนและไทยคือครอบครัวเดียวกันได้อย่างรากลึกในใจของประชาชนมาอย่างยาวนานความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและสาขาอื่นๆได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างงดงามกลายเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศวัฒนธรรมคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและไทยในด้านภาพยนตร์วรรณกรรมการศึกษาและสาขาอื่นๆกำลังใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยเสริมสร้างมิตรภาพดั้งเดิมระหว่างสองประเทศและส่งเสริมการบูรณาการทางวัฒนธรรมเราจะใช้ศิลปะเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาและเขียนถึงมิตรภาพที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีให้ศิลปะกลายเป็นนามบัตรทองสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างจีนและไทย

ให้ดอกไม้แห่งมิตรภาพไทยจีนแบ่งบานงดงามยิ่งขึ้นใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางและวัฒนธรรมเป็นภาชนะให้ต้นไม้แห่งมิตรภาพจีนไทยคงอยู่ตลอดไปทั้งสองแพลตฟอร์มจะผสานพลังด้วยเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดเสียงของจีนมอบเสน่ห์แห่งงานเขียนผู้กันและภาพวาดให้เหนือขุนเขาและท้องทะเลสารคดีชุดใหญ่ร่วมระหว่างจีนไทยนี้นำเสนอผลงานของจิตรกรและนักประดิษฐ์อักษรชื่อดังชาวจีนผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของภูมิทัศน์จีนและไทยเครือญาติของผู้คนและการผสมผสานอารยธรรมของพวกเขาลงบนผืนผ้าใบผลงานของพวกเขาสะท้อนทัศนียภาพอันสมบูรณ์แบบของทั้งสองประเทศและบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพนำเสนอความงามแห่งสุนทรียศาสตร์ตะวันออกที่ร่วมกันถ่ายทอดผ่านลายเส้นหมึกสารคดีชุดนี้ได้นำเสนอผลงานตัวแทนจากศิลปินมากมายภายใต้หัวข้อเรื่องราวส่วนตัวนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันล้ำค่าผ่านวิดีโอสารคดีชุดนี้จัดทำขึ้นโดยสื่อจีนและไทยร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงเรื่องราวของจีนในระดับนานาชาติและเพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขอให้สารคดีชุดใหญ่นี้เป็นของขวัญทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เข้าใจกันผ่านงานศิลปะและเพื่อให้มิตรภาพจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันสืบสานอย่างไม่หยุดยั้งในสายธารแห่งศิลปะร่วมกันสร้างสรรค์บทใหม่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม

ในปีพุทธศักราช2568จีนและไทยจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอันรุ่งโรจน์กว่าครึ่งศตวรรษที่จีนและไทยได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกันและมิตรภาพอันลึกซึ้งที่ว่าจีนและไทยคือครอบครัวเดียวกันได้อย่างรากลึกในใจของประชาชนมาอย่างยาวนานความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและสาขาอื่นๆได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างงดงามกลายเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศวัฒนธรรมคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและไทยในด้านภาพยนตร์วรรณกรรมการศึกษาและสาขาอื่นๆกำลังใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยเสริมสร้างมิตรภาพดั้งเดิมระหว่างสองประเทศและส่งเสริมการบูรณาการทางวัฒนธรรมเราจะใช้ศิลปะเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาและเขียนถึงมิตรภาพที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีให้ศิลปะกลายเป็นนามบัตรทองสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างจีนและไทยให้ดอกไม้แห่งมิตรภาพไทยจีนแบ่งบานงดงามยิ่งขึ้นใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง

และวัฒนธรรมเป็นภาชนะให้ต้นไม้แห่งมิตรภาพจีนไทยคงอยู่ตลอดไปทั้งสองแพลตฟอร์มจะผสานพลังด้วยเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดเสียงของจีนมอบเสน่ห์แห่งงานเขียนผู้กันและภาพวาดให้เหนือขุนเขาและท้องทะเลสารคดีชุดใหญ่ร่วมระหว่างจีนไทยนี้นำเสนอผลงานของจิตรกรและนักประดิษฐ์อักษรชื่อดังชาวจีนผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของภูมิทัศน์จีนและไทยเครือญาติของผู้คนและการผสมผสานอารยธรรมของพวกเขาลงบนผืนผ้าใบผลงานของพวกเขาสะท้อนทัศนียภาพอันสมบูรณ์แบบของทั้งสองประเทศและบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพนำเสนอความงามแห่งสุนทรียศาสตร์ตะวันออกที่ร่วมกันถ่ายทอดผ่านลายเส้นหมึกสารคดีชุดนี้ได้นำเสนอผลงานตัวแทนจากศิลปินมากมายภายใต้หัวข้อเรื่องราวส่วนตัวนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันล้ำค่าผ่านวิดีโอสารคดีชุดนี้จัดทำขึ้นโดยสื่อจีนและไทยร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงเรื่องราวของจีนในระดับนานาชาติและเพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขอให้สารคดีชุดใหญ่นี้เป็นของขวัญทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เข้าใจกันผ่านงานศิลปะและเพื่อให้มิตรภาพจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันสืบสานอย่างไม่หยุดยั้งในสายธารแห่งศิลปะร่วมกันสร้างสรรค์บทใหม่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม

0: 大家好，我是温州市洞头中西医结合理疗研究所门诊部陈德来。我在31年前为了预防肿瘤，根据有两本书，一本书叫癌的病因预防，还有一本书叫癌症家庭防治大全，这本书里面研发出来的这个远外健身按摩量子尺棒，我经过31年的病理跟踪，它确实有预防肿瘤作用。
1: 当你第一时间看到这张大合影照片时，没有什么感觉，但是当你了解时，就有一种震撼力。他是一位78岁的老人，从2005年至今，在无任何官方信息资源情况下，纯自费进山区、出社区、跑医院、到疗养、坐公交、二脚走、住院室，寻找抗战老兵拍摄留下他们的光辉影像。
2: และทั้งหมดนี้นะคะเป็นการนำเสนอผลงานตัวแทนจากศิลปินมากมายภายใต้หัวข้อเรื่องราวส่วนตัวนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันล้ำค่าผ่านวิดีโอค่ะซึ่งสารคดีชุดนี้นะคะจัดทำขึ้นโดยสื่อจีนและไทยร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงเรื่องราวของจีนในระดับนานาชาติและเพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระครบรอบ50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยให้ประชาชนทั้ง2 ประเทศได้เข้าใจกันผ่านงานศิลปะและเพื่อให้มิตรภาพจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันสืบสานอย่างไม่หยุดยั้งในสายธารแห่งศิลปะร่วมกันสร้างสรรค์บทใหม่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันเลยนะ
1: พ่อเวกำกับจับผมมาเก่าให้เล่นให้เราหาดาวหารา

เชื่อมีแถมแถมหน่อยอยู่จบแล้วเนาะมือและหน้านี่อย่าเอาไปตรวจเหี่ยวสักวันกึดไอ้อย่างมาออกไข้หัวไว้ก่อนเนาะมันเป็นโกงหรอถูกใจกับแบงค์สาวบ่ถูกใจกับแบงค์สาวนี่อีแม่ถ้าผมเล่นดีกับแบงค์สาวมาได้นี่บ่ต้องอายยกมือฉายไฟเดี๋ยวผมจงลงไปเอาแบงค์สาวภายในกระท่อมหลังนี้ตรงผมเองมีชื่อเรียกว่าภายน้อยทุกวันนี้ตึงมือตึงวันมาเริ่มเรียนวิชาในสำนักเพลงดาบเพลงทวนของป้อฤาษียังมีเพื่อนแฮมสองคนคนแรกมีชื่อว่าพายงามแต่คนที่สองนี่บ่ค่อยเต็มบาเต็มเตียงซะตะใดอีแม่มันแทบจะเป็นคนบ้าๆบอๆ

ตัวก็มีเกิ่งเดียวอีแม่อีแม่ถ้าจะฮู้ว่าเป็นภัยเนาะมีชื่อว่าไอ้เต่าน้ำก็บอกให้อาบไอ้เต่านี่นะบอกให้เต็มบาเต็มเต็งวันนี้จะต้องไปหาไอ้เต่าก่อนเพราะว่าหลวงตาสั่งไว้เวลาไปหาหลวงตาจะต้องไปให้ครบผมจะต้องไปหาไอ้เต่าแล้วก็

ายในกระท่อมหลังนี้หรือว่าบรรณศาลาแห่งนี้ตรงผมเองมีชื่อเลยว่าภายงามครับซึ่งภายงามคนนี้ได้มาศึกษาวิชาความรู้ในสำนักของหลวงตาซึ่งสำนักแห่งนี้บัดได้มีเพียงภายงามคนเดียวที่ได้มาศึกษาหาความรู้ผมนั่งมีเพื่อนแฮม3คนด้วยกันคนแรกมีชื่อเลยว่าภายน้อยแฮมคนนึงมีชื่อว่าภายแก้วส่วนคนสุดท้ายเนี่ยอันนี้อยู่เมินหรือเปิ้ลตั้งแต่ผมย่างกายเข้ามาในสำนักแห่งนี้ผมก็ยังหันอยู่ตะฮอดวันนี้นั่นก็คือไอ้เตาแต่ว่าไปแล้วไอ้เตานะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนที่บอกให้เต็มบ้านเต็มเตงสักเท่าใดแต่ว่าความฮักเปิ้ลนั้นเป็นที่1และก็ความขี้โลภมันก็เป็นที่1โดยเหมือนกันเอาแล้ววันนี้ตรงผมเองนะภายงามตั้งใจจะไปหาเปื้อนหาฟูงแฮกอนว่าวันนี้นะฮะจะเยี่ยนอย่างใดจะขึ้นไปหาหลวงตาหรือว่าจะไปฝึกวิชาความรู้เชิงกระบี่ตีกระบอก

ของข้าพเจ้าเองมีชื่อว่าพายแก้วมีเพื่อนอยู่สามคนชื่อว่าพายน้อยพายงามแล้วก็ไอ้เต่าเราน่ะเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆตอนนี้ได้อยู่สำนักของพระอาจารย์เราน่ะลาจากบ้านจากเมืองเพื่อมาฝึกวิชาเพลงดาบเพลงทวนตอนนี้เราจะไปหาเพื่อนดีกว่าเพื่อจะไปขึ้นเฝ้าหาอาจารย์

ท่านพบกับดาวตลกตัวสูงไอหุ่นเสาทรเลขไอคิวสวมเงินแสดงเป็นไอเต่าจากทีมบาลเลเกสอ2ครับความสูง190

0: แกก็มาตาเล็กจะเลิกอ่ะฮ่าเฮ้าน้ำร้องเพลงจักเพลง
1: อีคิว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เปิ้ลขออีคิวมาครับรางวัลครับ
0: ที่ไหนครับ
1: ไปเฮี้ยวหนองควาย
0: มาฮ่าอย่าพูดไปเฮี้ยวบอกไปเมื่อคืนนี่บอกครับไปเด้อถ้าไปเมื่อวานไปแกโอ้ยไม่เหยจะโอ้เฮือฟังแต่ว่าวันซืนนี่ผมไปเล่นที่สังกะแปงบ้านอะไรก็ไม่ท่าบักขามบักขมเลยนี่ท่าบักขามต้นขามฮะมะขามนี่โอ้เป็นเจ้าหญิงอี้ยุ่งยากยุ่งยากเตี้ยแดงเตี้ยไรออกมาปุ๊บต้องทำเพลงอยู่ลูกจีนก็ห้าสิบไปเช้าปุ๊บไปร้อยเปียบว่าบัดดันมาเหมือนมาเล่นวัดนี่เฮ้ยนั่งเนี่ยเปิดฟังธรรมลูกชักโอ้โหล็อกๆครับผมพอชักไปนะผมจะไปเปลี่ยนขวานหูไม่จะแต่ไหนก็ได้มาชาวบ้านนี่ชักไปเดี๋ยวนะจะไปเปลี่ยนขวานหูได้นะยังไม่ได้ตุ๊กได้หยาดอะไรเหมือนอ่ะโอ้พอเป็นลูกแดดนะร้องเพลงได้ลูกอยู่ร้องเพลงอย่าให้ยุ่งกึศกับฮะสวัสดีนะเพื่อนใหม่พี่น้องเลย

รอบที่2เออยังแขวนหน่อยจ้องเพลงบ่ลูกเตือกก็น่าจะวัดได้ยินปีใหม่ประเมอของขวัญแต่แด่ไอ้ก็หันลืมเพลงตัวจะไปตีนักเลยลืมเพลงไปหมดฮะภัยบ้านกี่ขี้แหม่มาเว้ยแนวเสียงเปลี่ยนวัดไปเล่นหลายที่

0: ไอ้เต้า
1: เอ้ยมึงไปไหนเจ็บชะตาแค่อยู
2: ่มึงแบ่งกูเนี่ย
3: ดาวตลกออกได้รางวัลยังมาได้กับเปิ้ลห้องหาตั้งแต่เช้าละ
1: มีตังได้เห็นครับ
2: เดี๋ยวๆไอ้เต้าไอ้เต้า
1: บัดเต้าบัดแจ๊ะซะอย่างฮะ
2: มึงแค่ลูกลำปางกูลูกมึงฝางมาก่อนกูไก่เหรอมึงก่อน
1: ขอบคุณครับ
3: ติ๊บนี่มันเก็บคนเดียวนะแม่มันจะหาแบงค์ของผมเขาผมเขาของมันจะได้นะ
1: ตั้งแบงค์ก่อนเด็กนี่ได้เลยแม่จกดู
2: แม่จะไปเฮ้อมันนักแม่กล้าตัวมันแป้งนะผมเขาก่อน
1: ขอบคุณครับไอ้เต้าตะเพ็ดมาโอ้ยของแกเต้าคนเดียวแล้วพวกนั่นขอบคุณครับพ่อเลี้ยง
3: ป่ะอ่านหมูเฮาปิกไป
1: ขอบคุณครับ
3: ต้องมาเล่นคนเดียวเพราะมันได้ตีบคนเดียวอ่ะแต่เจ้าก็ได้200ทิปก็ได้สักบาท
4: ทิปข้างล่างทิปรวม
2: กล้าตัวมานั่งระหงหอกก่อนแม่มันต้องอินดูมานะ
3: มันรวยเหรอผมก่อน
1: รวยฮะอย่าขี่รถทิปมา
3: ไม่ขี่วอนโม่มาก่อน
1: วอนโม่หาตายที่ทาง
2: แม่บ้านเมียมีบ่ฮุกอีป่านป่ะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: เออมันนักมันเลี้ยงเมียมันนักไอ้ดูมันจังมันเถอะ
1: ครับผม
3: เออมันนักๆเถอะเมียมีเป็น 2-3 คนนู่น
1: ครับผมเดี๋ยวห้องเพลงกูครับ
2: ครับกันถ้าไผ่จะเฮือพระเอกก็ยกมือได้ดิลงไป
1: ครับ
2: บ่มีครับบ่มีผมบ่มีเมียผมกล้าสาบานได้เลยว่าผมบ่มีเมียในวันเนี้ย
3: เมียมีเมียพี่ตรงมาม
1: ีแล้วครับขอบคุณครับผมเออมีนี่ครับเมื่อคืนมาข้าหอนขอบคุณครับมาเลี้ยงจะจกก่อนเออประจกอ่ะเออมาประจกเอาโทรศัพท์ไว้ขอโทษครับ
3: เดี๋ยวพอฮะพอบ่เต้า
1: บ่เต้าจังไม่เอาก็ห่วงเนาะ
3: วันนี้ก็แล้งว่าได้กินน้ำคกจากเต้าตะลุกอีคิวสักขวดก้า
2: ไอ้เต้าถ้ามึงหมาถ้ามึงมาแปลงเป็นหมาเด้อ
3: กระเจ้าก็ได้200นะเมื่อคืนนี้ได้มา500 700กล้าตัวมาเอาแล้วกล้าคืนเนี่ย
2: งานหน้าผมมาเป็นแล้วเด้อพระเอกนะ
3: เป็นตลกเอา
2: เป็นตลกเอา
3: อุเรียนบันไดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไม่ตาสงสารดาวตลกเฮาเนาะ
2: ครับเกินทุกปากทุกทางมันเอา
3: พระเอกก็มาก่อยเนอลูกมังแฝงวะนะกล้าน้ำมูกน้ำมันเฮ้ยได้นี่แม่
2: แม่แล้วครับ
3: ผมนี่แท้เป็นยังผมอยู่แม่แวงน
1: ี่
2: คร
1: ับแฟนๆทุกท่านให้เจ้าของเพลงขึ้นปุ่นอ่ะ
2: มันเป็นอะไรส่วนแบ่งกูอ่ะ
1: ฮะ
2: ส่วนแบ่งกูมีไหน
1: ฮะเพราะว่าหลังบ้านละ
5: ตังผมเหรอ
1: ตังบ้านพี่สุโคตรเต็มที่ฮะเฉยๆดูเปิ้ลๆใจแห้งแต่บวกกุ้งแก้โลดแทนนี
2: ่ยี่ลำเหลือมึงก็เล่นคนเดียวไป
1: ใช่

0: ก่อนเนาะอีทก่อนอีทฮอสก่อนฮอสเสียงเขาปอมมามี
1: ค่ำคืนนี้ก็ลาตีสวัสดิ์ครับ
2: ครับ
0: จะปิ้งขายหายกันรักเล่น
1: มึงจะฮอสเพลงโชคดีอย่างวะ
3: เต้า
1: จะลาแล้วกัน
3: ตั้งแต่กูเข้ามาอยู่ในศาลาหลวงตานี่น
1: ะ
3: กูหันมึงทำงานเป็นชิ้นเป็นอันกับวันเนี้ย
0: วันเนี้ย
3: มึงฮอสเพลงจบเพลงกับวันเนี้ยแสดงว่าเรื่องอื่นมึงมาเก่ง
0: ฮ่าปากเก่ง
3: มึงเก่งเรื่องฮอสเพลง
0: ฮอสเพลง
3: แ
0: ล้ว
3: อันนี้แหละครับ EQ การันตีนะฮะบนเจ้าตีไอตัวเนี้ยมันเป็นเจ้าตีครับ
0: จะไปบอกเขาเปิดแอร์ให้เปิด
3: กูต้องโฆษณาเพื่อนกูหน่อย
0: โอ้ยยา
3: เนาะป้าแต่ว่าดีนะมึงฮ้องเพลงเก่งขนาดนั้น
0: ฮ้องเพลงเก่งแกเพราะ
3: อ่ะเราอีดีกว่าเพื่อน
0: ยัง
3: มึงกับกูมาลองกันสักหน่อย
0: ได้เลย
3: ฮ้องเพลงใส่กันเนี้ย
0: ฮ้องเพลงใส่กันเลย
3: ถ้ากูฮ้องลงสลีมันก็ต้องลงสลีเหมือนกู
0: ได้สบาย
3: ฮ้องลงสลามันต้องลงฮ้องสลาเหมือนกูถ้ามึงลงมาได้ติ๊บติ๊บที่มึงได้มาแบ่งกับกูคนเก่ง
0: ห้าบปิ๊กลำปัง
3: ฮะ
0: ได้ฮอกได้ห้าบปิ๊กลำปัง
3: กูไม่สนใจเพราะว่ามึงปิ๊กบปิ๊กกูสนใจว่าตีมึงต้องแบ่งกับกูคนเก่ง
0: โอเคห้าวันข้างละโอเค
3: แค่น่ะ
0: โอ้ได้ใจกะ

0: มเจสมก็บอกไก่ละ
1: เนี่ย
0: ก็มึงมาต่อกูอ่ะ
1: มึงต่อ
0: กูลาเจสม
1: กูบอกไก่แล้วโบกมือไอ้ควายโบกมือย่อยอ่ะแ
0: ล้วต่อกูไปลาเจสมแล้วก็บอกไก่แน่กว่าละ
1: ต่อเลยเนาะ
0: เออ
1: โอเค
0: ลาเจดาแล้วไปลาเจสมลาเจดาแล้วไปลาเจสม
1: ลาเจสมเปียนมเจดา
0: เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าง
2: เดี๋ยวมึงแบ่งมือดีๆ
0: ใจเย็นใจเย็นๆเพื่อน
1: นะ
0: มึงไปเปียกป่ะไปเลยมึง
1: นมเจดาหรอ
0: กมึงไปเปียกป่ะนี่หยังตีที่มึงได้มาบอปอไส้นี่นะมูก่อนก็อย่าหมายของมึงอ่ะก็อันเนี้ยนวลๆแน่เน็ด
2: มึงแบ่งมืออ่ะม
1: ึง
2: กลับมาหยัง
1: เจดาไอ้น่ะ
0: เออ
1: มันขายของชํา
2: อ๋อ
1: ไปยุบนมกล่องเจดามัน
2: เปิดร้านของชำ
0: มึงก็ท้องมาชัดๆกัน
2: เออ
0: ยุบนมกล่องนี่กะ
1: ตรงกล่องเนาะ
0: เออ
2: มึงต้องมีกล่องตัว
0: เออ

0: ายจากชะลี
1: อันนี้หน้าวัดนะอีก
2: อีกหน้าวัดนะมึง
3: หาฮู้แล้วหน้าวัดอ่ะ
2: แล้วมึงไปเปียหยัง
0: เอ้ยว่ะ
2: ปากมึงบ่ดีเงี้ยกะ
1: หยัง
0: ปี่หวี
1: เปียหวีนี่หยัง
0: หาไปร้านของชอมาชื่อโนมรวดเปียหวีเจดาอย่าม
2: ึงไปเปียหวี
0: ฮู้ชูเข้ามาดี
1: หวีอ่ะมั้ยหยัง
0: เอามาหวีผมฮะแล้วกะ
1: อ๋อ
0: หวี
1: มีผมตัวแก
2: แหมแล้วก็มีในหมวกก็มีในหมวกบนเหลือง
1: รั้วขนาด
0: มีให้หวี
2: หวีไปก่อน
1: อู้ชาติห้องชาติ

0: เดี๋ยวมึงแปลงมือนี่อย่างอันอ่ะ
1: หนูดิดเลย
0: นี่ใสสันดาน
2: มันกับเจ็บมากับมึง
0: อันยังเนี่ยมึงแปลงมืออย่างมึงทะลึ่งไว้เนี่ย
1: ก็แปลกแก๊สอ่ะห้าหลอกแก๊สเจ๊แด
0: งแก๊สมันเปิดอย่างอี
2: ้
0: อี
2: แก๊สอย่างกระทะกับไฟแก๊สต้องปัดอย่าง
1: อ
2: ี
1: ้อี
2: กอย่างเล่นอย่าง
1: อ
2: ี้
1: อันนี้หนูดิดทาง
2: แก๊สมันดูดีกว่าได
0: ้อ่ะชัด
1: แก๊สตัวอีกหรอ
2: เออ
1: เปียกแก๊สเจ๊แดง
0: ไม่
2: ลาเจ๊

0: ลุงรวย
1: เจ๊ดาเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างก็เจ๊ดาเป็นแม่ยิงนะมันไปเปลี่ยนอย่างก็ได้จ้ะ
0: มันไปเปลี่ยนเพศจ้ะ
1: ฮะ
0: มันไปเปลี่ยนเพศ
1: เปลี่ยนยัง
0: เปลี่ยนขลับ
1: ม
0: ัน
1: มึงนี่ทะลึ่งแต่
0: เปลี่ยนน้ำโบย
1: เออน้ำโบย
0: น้ำโบยเนี
2: ่ยนะมึงได้ใครอยากกินน้ำไหมก่อน
0: ฮะ
2: เปลี่ยนน้ำโบยอ่ะ
0: เออเปลี่ยนน้ำโบยใครอยากกินน้ำ
1: อ๋ออยู่หน้าร้าน
2: อ่ะแสดงว่า
0: หัวดี
2: หัวมึงดีไหมก่อนมาเปลี่ยนยัง จากเกิมกลายเป็นนึ่งเป็นนึ่งสวนสามมาละ
0: โอ้นึ่งสวนสาม
2: เพื่อนมาหน่อยมันเก่งมันเก่งจัดการมาหน่อยฮะ
1: มันได้หมดนี่
2: จัดการมาหน่อย
0: โอ้ฮัดกว่าให้ลูกละปางมาฮะฝึกมาตลอดละมึงจะไม่ได้กับหัวฮาเล่นบ่ได
1: ้แสดงว่ามึงร้องเพลงเก่ง
0: ร้องเพลงเก่ง
1: ถ้ากูขึ้นลาลงลา
0: ลงลา
1: ขึ้นลีลงลี
0: ลงลี
1: ช้าช้าพญาหงปีกเจ้าอ่อนมึงนี่หยั่งไปเลยนะ
0: ก็ประชาชาติพญาหง
1: ยังมึงนี่ไม่ใช่หง
0: หยั่ง
1: เขี่ยตาป้าบ

0: ิฟแต
1: ่ผมจะธรรมดาเด้ออ
0: ่ะ10 20อ่ะ30 40เอ้า10 20อ่ะ30 40อยากจะถามแล้วก็พ่อคนเก๋เอ้าอยากจะถามแล้วก็พ่อคนเก๋ไม้ฮงลี่เก๋นะมันมีกี่กีบ
1: เอาล่ะ
0: น่าพูดได้เด้อมีกี่กีบยังนะ
1: มึงหน้าพื้นเครื่องเ
2: ลยตอบแค่ประมาณแปลกแค่ลูกละปางมันมารูดเปิด

0: 30 40อยากจะถามพ่อคนโก้อยากจะถามกับพ่อคนโก้ว่าส้มบาโอนั้นมีกี่กีบ
1: เฮ้ยเหงาใจแฮกับเจ้ามักส้มบาโอ10 20 30 40
0: เฮ้ย
1: 10 20 30 40อยากจะบอกพ่อคนโก้ส้มบาโอเดี๋ยวดูๆ
0: ๆมีกี่กีบอ่ะส้มบาโออ่ะ
1: แม่คิงเน
0: า
1: ะกับแม่แฮ
0: แล้วไม่เกี่ยวกับแม
1: ่รวมกันไม่ชี้กี
2: ่ไอ้ทะลึ่งปลูหนึ่งส้มมาโอ
1: ก็แม่เพราะมันแก้พอมันกิบ
2: มึงอย่าเต้นหาอย่างเนี้ย
1: คุณต้องมันเป็นยังไงอีหรอกแก้มาโอนะมันเป็นยังไงอีหรอกเป็นยังไงอีหรออย่าห้ามโ
0: หดอ่ะไอ้ตาแล้วมึงหัวผายไปผายวันนี้แหละ
1: ฮ
0: ะผายเป็นผ
1: ายอันนี้ผายแก้ว
2: อะไรจำได
0: ้
1: ผายน้อย
2: เออ
1: นี
0: ้ผายงาม
1: ผายงาม
0: อันนี้ตายผาย
1: เออนี่ตายผายไอ้เต่าตายพายมีน้อยปุ๊
2: บประเดี๋ยวนี้หลวงตาบอกเฮ้ยกูน่ะมาฮ้องมาฮ้องเปิ้นถึงมดไปที่หลวงตาบอกว่าวันนี้มีเรื่องสำคัญอย่างโมโหจะบอก
1: อี
0: แม
1: ่ไปไปไป
0: เราหันมาชวนเอาเมียรักง
1: าแม่ถ่ายห้ากินงาม
0: มึงเป็นผัวกะ
1: กูเป็นผัวไปอุ้ยร้องกับมาจ้างเราหันมาชวนนะฮะชวนกระชัก
2: เฮ้ยชักไง
1: ชักแขนกะ
2: เออมึง

การแสดงจากดาวตลกน้องอีคิวและช่วงนี้จุ๋มมันสุเกศท่านผู้ชมพบกับดาวตลกอีกท่านหนึ่งว่ากันแล้วกับดาวตลกฉายาไอตาหยาดน้ำผึ้งสอส่งเสริมศิลป์

0: ับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: คุณผู้ชมคะในขณะที่แผ่นเสียงโบราณยังคงส่งต่อคุณค่าอยู่ในห้องสมุดดนตรีแต่ที่อีกมุมหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ท่วงทํานองแห่งความสดใหม่กลับกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาค่ะและในวันนี้จะพาทุกคนไปเปิดใจคุยกับกลุ่มคนสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจให้บทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ยังคงโลดแล่นอยู่ได้ในปัจจุบัน
2: กรมประชาสัมพันธ์สร้างหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ดนตรีแต่เพียงว่าหน้าที่ของดนตรีนั้นคือนํานโยบายจากรัฐ
3: สู่ประชาชน
2: ประชาชนโดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ
4: คนไข้รู้สึกแบบนี้เขาเครียดมากเวลาที่เจอคุณหมอคุณหมอกลับบ้านมาเขาก็เครียดนะครับหน้าที่ผมก็เลยปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการ
2: ครับ
4: ส่วนดนตรีแล้วก็พี่
2: ๆครับ
4: ครับรวยแล้วก็น้อง
2: ๆฮะ
4: เราอยากไปเป็นดนตรีบําบัดที่โรงพยาบาล
2: ครับ
4: คือทุกคนโอเคเลยพอรู้ว่าจะไปทำดนตรีบำบัดก็ยกกันไปยกทีมกันไป
5: มาเล่นครั้งที่3แล้วมาทุกปีทุกปีทุกปีเขาก็จัดครบรอบอะไรทำนองนี้นะอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดไม่ถึงงานแสดงนะ
6: ครับผมวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาจริงที่ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยอยากมาดูที่ไทยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดูดนตรีที่ต่างประเทศแต่ทำยังไงให้คนต่างประเทศเนี่ยต้องมาดูดนตรีไทยที่ประเทศไทยครับ